0: เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จยกป้ายโชว์นะ
1: ครับ
0: แล้วเสร็จแล้วพอเดินกลับเสร็จป่าชายเลนก็ตายหมดมันไม่เหลืออะไรทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบ
1: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการจิตอาสาพลังบวกครับสวัสดีครับคุณหมอเดลครับ
0: ครับสวัสดีครับ

0: ในตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่ขอเน้นเรื่องของคนทำงานเลยครับผมไปได้ข้อมูลมาจากน้องๆในที่ทำงานแห่งหนึ่งบอกมาว่ามีงานจิตอาสาที่บริษัทเนี่ยมีโครงการแต่มีความรู้สึกว่าไม่อยากทำอ่ะทำแล้วเหมือนมันเอาหน้ายังไงไม่รู้แล้วจิตใจเขาบอกทำไมต้องทำอ่ะอยู่อย่างนี้ก็พอแล้วมั้งแล้วกลายเป็นว่าคนส่วนใหญ่ในที่ทำงานนี้ก็รู้สึกต่อต้านกับกิจกรรมเหล่านี้คุณหมอมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับ
1: หมอถามดร.พีว่าถ้าอย่างนั้นเห็นแก่ตัวพลังลบไหมเราเปลี่ยนชื่อรายการนะแทนที่จะกลายเป็นจิตอาสาพลังบวกนะเราให้กลายเป็นเห็นแก่ตัวพลังลบเราพูดว่าจิตอาสาทำไปทำไมสร้างภาพ
0: ใช
1: ่หรือไม่ก็คือน้ำใจในการแบ่งปันเราจะทำไปทำไมคือจริงๆการตีค่าในเรื่องของพลังบวกพวกนี้เนี่ยนะมันส่วนหนึ่งยอมรับว่าจริงว่าประเด็นมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าบางคนเวลาทำความดีเนี่ยมันต้องผ่านความทุกข์ยากลำบากเจอปัญหาและอุปสรรคแต่ดร.พีรู้หรือเปล่าว่าการที่ทุกวันนี้เราให้เจอกับความยากลำบากทุกยากบางทีไม่มีข้าวจะกินซึ่งภาพแบบนี้เด็กหลายคนบางทีต้องทำงานด้วยกลางคืน
0: แต่ในการที่บริษัทมีมาตรการหรือว่ามีโปรแกรมทำ CSR ทำเรื่องจิตอาสาเงี้ยแต่พนักงานไม่อินกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งผลสุดท้ายถูกมองว่าผู้บริหารทำเพื่อสร้างภาพ
1: จริงๆการให้ที่ดีที่สุดก็คือไม่จำเป็นจะต้องสร้างภาพ
0: แหมแต่มันก็พูดยากนะครับคุณหมอบางทีก็ต้องการรีพอร์ตต้องการนำเสนอบางอย่าง
1: อันนี้ระบบป่วยกรณีที่ดร.พีเมื่อกี้พูดเนี่ยนะว่าบางทีต้องใช้รีพอร์ตบางทีจะต้องรายงานอะไรทั้งหลายเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าระบบเองก็ป่วยระบบต้องการเปเปอร์เวิร์กระบบไม่ได้ต้องการคุณภาพระบบต้องการเพียงแค่ว่าตัวชี้วัดตอบตัวชี้วัดระบบไม่ได้สนใจว่าพฤติกรรมของคนจะเปลี่ยนไหม
0: โอ้ใช่
1: อันนี้ระบบป่วยถ้าผู้นำป่วยระบบป่วย
0: วิธีการก็จะป่วยตามไปด้วย
1: วิธีการก็ป่วยหมดแล้ววิธีการที่ป่วยหมดก็พาเอาทุกคนกลายเป็นคนที่มีทัศนคติเชิงลบตกลงจิตอาสานี้ไม่ได้พลังบวกนะ มันได้จิตอาสาพลังลบไปแทนเช่นกลายเป็นติฉินนินทาว่ากล่าวอะไรทั้งหลายแทนที่จะยกระดับจิตใจนะผมว่าไปทำจิตอาสาอันนี้เสร็จกลายเป็นมีปัญหา
0: เอ๊ะทำดีมันมีวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ทำดีมีประโยชน์แน่นอนส่วนวิธีการเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเช่นแทนที่จะกลายเป็นเรื่องของการไปตัดริบบิ้นหรืออย่างว่าเพศปลูกป่าชายเลนเสร็จแล้วก
0: ็
1: ถ่ายรูปเสร็จยกป้ายโชว์นะ
0: ครับ
1: แล้วเสร็จแล้วพอเดินกลับเสร็จป่าชายเลนก็ตายหมดมันไม่เหลืออะไรทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบวิธีการที่จะทำจิตอาสาจริงๆที่จะทำให้ยกระดับตัวเองได้ที่เมื่อกี้หมออธิบายว่าทำให้เจอปัญหาอุปสรรคเจอความท้าทายในที่สุดเราสามารถยกระดับจิตใจของเราได้นั้นน่ะเราต้องไปเรียนรู้อะไรก็ตามที่เราจะกำลังจะทำอยู่เนี่ยเราต้องรู้วัฒนธรรมขององค์กรนั้นหรือชุมชนนั้นและไปรู้ปัญหาของเขาความต้องการของเขาแล้วเขาต้องการอะไรเราก็เอาสิ่งที่เรามีนั่นน่ะให้เขา
0: เป็นไปได้ไหมครับว่าคำถามนี้ที่ถูกตั้งขึ้นเกิดจากว่าพนักงานส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้วัตถุประสงค์ของการทำ CSR
1: นอกจากที่จะไม่ได้รับรู้วัตถุประสงค์ของการทำ CSR ผู้นำเองก็ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีคือถ้าเป็นผู้นำที่ดีเขาก็จะไม่นิยมการตัดริบบิ้นใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เขาจะไม่นิยมเรื่องของพิธีการมัวแต่ว่ากล่าวเปิดกล่าวปิด
0: ถ่ายรูป
1: ถ่ายรูปเอาทุกคนมาทั้งหลายเนี่ยถ้าเขาไม่นิยมชมชอบอยู่กับพิธีการหมอเชื่อว่าความรู้สึกแบบนี้น้องๆพนักงานทั้งหลายเขาไม่เกิดหรอกแสดงว่ามันต้องมีมูลว่าผู้นำเองใช้ไม่ได้ถ้าเป็นผู้นำที่ใช้ได้เนี่ยเขาจะไม่สร้างภาพเขาก็ต้องลงไปทำการบ้านแต่สมมติว่าถ้าจะปลูกป่าชายเลนก็ต้องลงกันบ้านกับชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นว่าวิธีการที่ถูกต้องมันควรจะทำยังไงทำให้เราได้ความรู้แล้วพอถึงเวลาปุ๊บเราก็ถามกับชาวบ้านว่าเราควรจะเริ่มต้นยังไงเราก็ได้ความรู้อีกถ้าเกิดสมมติมีวิธีการแบบนี้เรามีแรงงานเราอาจจะมีเงินทุนอะไรก็แล้วแต่เราก็มาแชร์ริ่งกันการที่ได้มีโอกาสแชร์ซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียรติกับพื้นที่ทำงานร่วมกันไปถ้าภาพแบบนี้คนเป็นผู้นำ

0: เนี่ยลุกขึ้นมาชวนเนี่ยผมเชื่อว่าที่ดร.พีถามอ่ะมันจะไม่เป็นประเด็น
1: พนักงานก็จะไม่มี
0: พนักงานจะไม่รู้สึกอย่างลบแบบนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้นำส่งสัญญาณไม่ดีเลยยกตัวอย่างนะตอนจะลงไปก็ไม่ลงด้วยนะผมไม่มีเวลานะครับผมมาได้แค่นี้เองนะแล้วก็เสร็จแล้วผมก็ขอเนี่ยติดภารกิจอยู่ที่กรุงเทพแล้วเสร็จแล้วก็กลับแล้วให้น้องๆไปทำเอาภาพที่เกิดขึ้นซ้ำซากในลักษณะแบบนี้ต้องเรียกว่าเป็นผู้นำที่ใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนวิธีและเปลี่ยนทัศนคติ
1: ผมคุยกับคุณหมอมาโดยตลอดนะครับเวลาเราพูดถึงกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยมันเห็นชัดเจนอันนึงแล้วว่าไม่ใช่เรื่องของการโฆษณา
0: ใช่ครับคือถ้าจะถามว่าบางทีเราอยากที่จะให้องค์กรของเราขึ้นหน้าหนึ่งมันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หมอเคยงานทำงานในทุนชีวิตนั่นแหละพลังบวกไปวัดจิตสำนึกโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วก็ไปวัดจิตเรื่องของจิตอาสานี่แหละปรากฏว่าจิตอาสานี่เป็นข้อที่อ่อนแอที่สุดคุณครูก็พาไปกวาดลานวัดเกณฑ์เลยฮะเกณฑ์ทั้งโรงเรียนเลยพาไปกวาดลานวัดพอกวาดลานวัดเสร็จก็อยากจะยกระดับไงตอบตัวชี้วัดไงก็เลยกลับมาประเมินเด็กให้ตกอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าเกิดการโต้เถียงกันฮะอันนี้จะคล้ายๆกับพนักงานบริษัท
1: ใช
0: ่แล้ว CEO พาไปเกณฑ์ไปเลยเกณฑ์ไปทำเสร็จแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็มาประเมินใหม่ปรากฏว่าให้ตกอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าคุณครูลุกขึ้นมาโต้กับเด็กว่าไอ้ที่ไปกวาดลานวัดไม่เข้าใจเหรอว่านั่นคือจิตอาสา
1: ตีความกันไม่ถูกเลยละ
0: เด็กลุกขึ้นมาตอบเลยว่ามันไม่ใช่จิตอาสาครับมันคือจิตบังคับครับ
1: นี่ก็เป็นจุดนึงที่ผมว่าน่าจะเป็นคำตอบสำหรับน้องๆที่ตัดสินใจไม่ได้ว่าควรทำหรือไม่ควรทำหรือว่ามองว่ามันเป็นกิจกรรมที่สร้างภาพหรือเปล่า
0: คือโดยสรุปเนี่ยหมอกำลังจะบอกอยู่ว่าทำอันที่หนึ่งตั้งหลักให้ดีว่าจิตอาสาเป็นเรื่องคุณงามความดี
1: นี่ระดับตัวเองก่อนนะ
0: เอาตัวเองก่อน
1: ครับ
0: ใครจะเห็นว่าดีไม่ดีช่างเขาเถอะเรากลับมาดูว่าเราสามารถยกระดับจิตใจของเราเราไปเจอปัญหาอุปสรรคเราไปเจออะไรที่คนนู้นคนนี้ติฉินนินทาอะไรทั้งหลายแต่เราสามารถยกระดับจิตใจเราไม่ไปว่ากล่าวต่อเราไม่ไปโต้ตอบในขณะเดียวกันเองเราใช้ความอึดอดทนของเราไปสามารถสร้างคุณงามความดีเรายกระดับจิตใจของเราคนที่งดงามคือตัวเราส่วนคนอื่นเขาจะเป็นยังไงเขาจะกลายเป็นกำลังตกนรกกำลังอะไรทั้งหลายช่างเขาเถอะทีนี้กลับมาดูระบบอันนี้คือพูดถึงตัวเรา
1: ครับ
0: แต่ถ้ากับระบบเนี่ยหมอเขาจะอันนี้ต้องฝาก CEO ฝากคณะผู้บริหารฝากแม้กระทั่ง HR ฝากแม้กระทั่งคนที่ทีมงานเฉพาะกิจที่บริษัทต่างๆมักจะตั้งขึ้นมาว่าทีมนี้นำทีมประธานคณะทำงานอะไรทั้งหลายแล้วพากันไป CSR เนี่ยโปรดเข้าใจ CSR ใหม่นะครับว่า CSR ไม่ใช่งานสร้างภาพ CSR Social Responsibility เนี่ยก็คือการทำให้พื้นที่ที่เราไปมอบให้กับเขาเนี่ยเขาถูกยกระดับขึ้นมาได้ด้วยถ้าท่านตีค่าตรงนั้นเพียงแค่เป็นงานสร้างภาพก็เปลี่ยนชื่อ CSR ไปเสียให้กลายเป็น image maker คือมนุษย์สร้างภาพมันก็จะได้ผิดมันก็จะได้ว่ากันไปตามวัตถุประสงค์ไป CSR ไม่ใช่งานสร้างภาพ
1: งั้นโดยสรุปสุดท้ายเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเรื่องของจิตอาสาเนี่ยมันเป็นการยกระดับจิตใจของตัวเราเอง
0: ใช่ครับ
1: งั้นอย่าไปเปรียบเทียบต่อให้ผู้นำเราจะมีปัญหาหรือทำเพื่อสร้างภาพก็ไม่เป็นไรตราบใดที่เราไปทำเพื่อยกระดับจิตใจตัวเองน่าจะตอบโจทย์ได้แล้วมั้
0: ยใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ถ้าจะมีฟีดแบคมีโอกาสก็ฟีดแบคตรงๆไปได้ว่าแบบนี้ถ้าไม่ให้ทำควรจะทำแบบไหนคนเป็นผู้นำเองก็จะได้รับการถ่านซ้ำเข้ามาว่าจริงๆแล้วพนักงานบริษัทไม่ชอบแทนที่จะกลายเป็นว่าเรายกเลิกทำ
1: ครับ
0: ก็กลายเป็นถือโอกาสในการฟีดแบคกลับไปให้ผู้นำได้รับรู้ว่าและภาพจริงๆของการเป็นจิตอาสาเราอยากทำแบบไหน
1: วันนี้นี่ชัดเจนมากนะครับไม่ได้บอกว่ากิจกรรมมีแล้วไม่ดีแต่ถ้าจะมีแล้วเนี่ยต้องให้ดีตามวัตถุประสงค์และคนที่ต้องได้ประโยชน์ต้องได้ประโยชน์ทั้งคนที่เราไปช่วยพนักงานของเราและสุดท้ายหัวใจของเราด้วยมันต้องถูกยกระดับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอเดลมากนะครับที่มาร่วมตีแผ่และให้เราเห็นว่าการเป็นจิตอาสาจริงๆแล้วมันเป็นยังไงสำหรับพนักงานทุกคนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันติดตามผมกับคุณหมอเดลกันได้ในรายการจิตอาสาพลังบวกได้ในตอนต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดี

0: ายขอกราบลงที่ตักพร้อมรักแท้ชายรักแม่สุดหัวใจชายไม่หนีชายจะเป็นกำลังใจป้องภัยรีมอบชีวีและเลือดเนื้อเพื่อแม่เอ่ยนี่คือบทพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงศึกษาวิชาการทหารอยู่ณโรงเรียนนายร้อยดันทรูนเครือรัฐออสเตรเลียทรงส่งมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2515นับตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการเลี้ยงดูอภิบาลโดยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความเอาพระราชหฤทัยใส่แม้ว่าจะทรงมีพระราชภาระอันหนักหน่วงเพราะทรงสถิตอยู่ในที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของคนทั้งแผ่นดินก็มิได้เคยทรงทอดพระราชภาระในตำแหน่งแม่เลยแม้จะทรงมีคุณพยาบาลพระพี่เลี้ยงประจำพระองค์แต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ยังทรงทนุถนอมเอาพระราชหฤทัยใส่ในการอบรมอภิบาลจนเจริญพระชนขึ้นพรั่งพร้อมด้วยพระคุณสมบัติแห่งน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยราษฎรไทยเชกเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทุกประการเมื่อทรงเจริญพระชนมายุขึ้นทรงเปี่ยมไปด้วยพระคุณสมบัติแห่งความรักความภักดีในสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดังปรากฏภาพเจนตาเจนใจของประสบนิกรไทยก็คือภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลประคองสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะโดยเสด็จไปทรงงานพัฒนาในท้องถิ่นทุรกันดารรวมทั้งการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในต่างประเทศดังเหตุการณ์ที่พระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำรัสเล่าแสดงถึงสายใยสัมพันธ์ของแม่และลูกระหว่างทั้งสองพระองค์ขณะเสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในต่างประเทศ
1: ลูกชายเขาก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะคะ

0: ก่อนอื่นก็ขอออกตัวว่าเป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้ตามเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจและปลื้มปิติยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะโดยอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากจะทรงรักษาพระราชจรรยาในข้อความกตัญญูกตเวทิตาได้อย่างบริบูรณ์แล้วยังทรงเป็นแบบอย่างให้ลูกทั้งหลายทั่วแผ่นดินไทยได้เจริญรอยพระยุคลบาทในการทำนุบำรุงมารดาด้วยความเคารพรักอีกด้วย

0: มันเป็นอุบัติขนาดไฟฟ้าน้ำประปาก็บ่มีครับกินน้ำบ่อน้ำสะไปซั่นครับถนนหนทางก็เป็นทางลูกรังครับ
1: แต่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครในวันนี้ต่างจากคำบอกเล่าโดยสิ้นเชิงจากที่เคยทุกข์ยากกันดารพื้นดินแห้งแล้งทำการเกษตรไม่ค่อยได้ผล
2: ผมไม่คิดว่าบ้านผมจะเป็นอย่างนี้เลยครับ
1: จากที่ยากจนไม่มีอาชีพก็เริ่มมีอาชีพ
2: ปลาที่นี้มาตั้งศูนย์ให้เลยความเจริญก็เลยเข้ามา
1: หากย้อนไปเมื่อ40ปีที่แล้วไม่มีใครคาดคิดว่ารถยนต์พระที่นั่งจะแล่นบนทางลูกรังเข้ามาถึงบ้านของพวกเขาและจากนั้นมาศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกบนแผ่นดินอีสานก็เริ่มต้นขึ้นณบ้านกุดนาขามศิลปาชีพประเภทแรกคืองานเครื่องปั้นดินเผา
0: อาจารย์อุปนมาฝึกมาสอนที่แรกก็โอ้ยมันสีเห็นได้ว่าพวกผมว่ามันบ่มีพื้นฐานมาก่อนนี่ครับที่แรกกันปั้นรูปหัวงอหูควายครับเขาถวายได้เงินรางวัลพระราชทานนะครับที่แรกได้หมื่นหนึ่งครับวัดหลายสมควรบ่เคยมีอยู่เถอะครับสมเด็จเพิ่นก็ว่าถ้ามีหนี้มีสินก็บ่ใช้หนี้ใช้สินเพิ่นบอกครับถ้ามีลูกเรียนก็ส่งลูกเรียนคันบ่มีหนี้ก็ไปฝากไว้เพิ่นบอกอยู่นี่แหละครับ
1: หลังจากศูนย์เปิดได้ไม่นานศิลปาชีพอีกหลายแผนกก็ทยอยเปิดให้ราษฎรเข้ามาฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจชาวบ้านเกือบทุกครัวเรือนกลายเป็นสมาชิกศิลปาชีพไม่ต้องไปหางานต่างถิ่นมีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้นความเป็นอยู่เริ่มดีขึ้นงานจักสานก็เป็นหนึ่งในศิลปาชีพที่อยู่ในสายเลือดของคนอีสานจากที่เคยสานเพื่อใช้ในครัวเรือนก็เพิ่มมูลค่าด้วยลวดลายและความประณีตแม้วันนี้สมาชิกแต่ละคนจะมีอายุมากแล้วแต่ก็ยังไม่ทิ้งงานจักสานกระบุงตะกร้าขวดนึ่งข้าวจากฝีมือสมาชิกบ้านกุดนาขามยังเป็นที่ต้องการเสมอ
2: พอเห็นคนชื่อไปว่าเอามาจากไหนยังไงเนี่ยเขาก็เลยถามต่อกันมาบางคนนิยมแบบนั้นแบบนี้ก็มาสั่งเราแบบนี้เป็นไหมแบบนั้นเป็นไหมถ้าเป็นสารให้ด้วยนะอย่างนี้นะ
1: จาก40ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามเป็นตัวอย่างของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพที่เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินอีสานเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ห่างไกลเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ศิลปาชีพแขนงต่างๆพัฒนาช่างฝีมือพร้อมทั้งยกระดับผลงานของชาวบ้านให้เป็นผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็น

เมื่อตอนเด็กๆนะฮะก็มีโอกาสได้ไปบ้านตาตาเนี่ยจะปลูกผักอยู่รังสิตเราก็ได้เห็นการปลูกผักเรื่องการทำเกษตรของละแวกนั้นโดยที่ไม่ได้ต้องไปไกลมันเหมือนกับได้เปิดโลกของเราทีนี้พอเข้าไปอยู่ในบรรยากาศมหาลัยเนี่ยไปกับค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเราก็เหมือนกับไปอยู่แล้วก็ไปดูสังเกตวิถีชีวิตอะไรแบบนี้สิ่งนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าเวลาเราไปในหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต่างจากคนเมืองที่อยู่ในกรุงเทพนะเส้นทางบางเส้นทางยังต้องเดินอ่ะพอมาทำงานในชนบทเนี่ยเราเหมือนกับเราเห็นความล้ำซ่อนอยู่ภายใต้ความที่ดูเหมือนสงบทำไมภาคเกษตรยังมีหนี้สินเยอะอยู่ชาวบ้านก็ยังยากจนแล้วก็มันก็แก้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้ก็ทำไปเรียนรู้ไปจนทุกวันนี้ยังเรียนรู้อยู่เลยเราคิดว่าถ้าเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นเราก็อยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถึงยังไงเราก็ต้องให้กับชุมชนหมายถึงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมที่จะบอกว่าตัวเองอยากจะเป็นยังไงหรือเกษตรกรต้องบอกตัวเองได้ว่าอยากจะพัฒนาไปยังไงอะไรเงี้ยคือเราเปิดพื้นที่เปิดโอกาสเครือข่ายช่วงแรกก็เป็นเครือข่ายสัมพันธ์ทางความรู้ก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาได้ทำกับชาวบ้านเป็นความรู้แล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านเองก็พยายามจะปรับตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองหลายคนก็คุยกันเหมือนกันว่าน่าจะมีเวทีนะน้องอาจจะได้คุยความคิดได้คุยอะไรอย่างนี้ด้วยบางทีปัญหาของในรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาแบบของเราเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเราร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะเปิดให้คนมาคุยกันนะแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะมากขึ้นอย่างนี้ก็เป็นจิตอาสานะคะเพราะเราเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็เพื่อคนอื่นด้วยไม่ได้เฉพาะเพื่อเราใช่ไหมจิตอาสามันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีความปรารถนาดีที่อยากจะให้กับคนอื่นนะเพราะว่าการให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีคุณค่าคู่กันมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วแต่ถ้าสังคมไทยจะทำให้ทุกคนเป็นเอาสิ่งนี้ออกมาเนี่ยสังคมอาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนได้แสดงอันนี้ออกมาตั้งแต่เด็กอะคุณจะทำให้เขาช่วยเหลือกันหรือทำให้เขาเห็นคุณค่าของคนอื่น

0: ทุกวันพุธและวันเสาร์ของสัปดาห์พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษนานาชนิดจะถูกส่งมายังร้านฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตกในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานผักสดคุณภาพที่ปลูกและดูแลเป็นอย่างดีโดยชาวไทยภูเขาเผ่าปากากยอในแต่ละวันจึงมีลูกค้าแวะเวียนมารับประทานอาหารและเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากเพราะมั่นใจในคุณภาพความสดสะอาดและปลอดภัยของวัตถุดิบที่ส่งตรงมาจากแหล่งผลิตบ้านขุนแตกตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านเล็กๆบนยอดเขาสูงจากระดับทะเลปานกลาง 1,200 เมตรในอดีตเคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยเกิดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและความมั่นคงตามแนวชายแดนแต่ทุกวันนี้ภาพเหล่านั้นได้เลือนหายไปด้วยเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2540สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองมีราษฎรที่เคยติดยาเสพติดและได้รับการบำบัดแล้วมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยสัญญาว่าจะเลิกยาเสพติดอย่างเด็ดขาดและของานทำจึงมีพระราชสวนีให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นที่บ้านขุนแตะหมู่5ถือเป็นฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกของประเทศ
1: ต้องการให้ทุกๆคนที่ข้าพเจ้าพบปะนี้ได้มีอาชีพได้มีทางทำมาหากินคือรับเขาเข้ามาแล้วก็จ่ายเงินให้เขาเป็นลูกจ้างในฟาร์มตัวอย่างนึงในเวลาเดียวกันเขาก็เห็นวิธีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรทั้งหลายแหละชาวบ้านก็ได้เห็นแล้วก็ได้เงินทุกวันเพราะได้ค่าจ้างทุกวันข้าพเจ้าก็บอกว่าต้องการคนงานมากๆเพื่อให้ชาวเขาเหล่านี้ได้มีงานทำได้เลิกปลูกฝิ่นเด็ดขาดมาทำงานในฟาร์มตัวอย่างและต่อไปถ้าเขาจะแยกตัวออกไปทำเลี้ยงสัตว์ต่างๆทำฟาร์มของเขาก็จะเป็นผลดีเขาได้มาฝึกทำที่นี่แล้ว
0: ระยะแรกของการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิดโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรถึง5ครั้งในทุกครั้งจะทรงสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่และปัญหาของราษฎรเพื่อพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในทันทีโดยมีพระราชดำรัสถึงพระราชประสงค์หลักในการจัดทำโครงการที่แสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรเหนือสิ่งอื่นใดอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมากๆขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินการทำให้คนยากจนในชุมชนนั้นๆมีงานทำพวกเขามีรายได้มีเงินเลี้ยงครอบครัวไม่ต้องไปเป็นโจรไม่ต้องไปเป็นขโมยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่เผาป่าตำบลนั้นอำเภอนั้นก็มีความสุขมีความสงบสุขประเทศชาติก็มีความสุขมีความสงบนี่แหละคือกำไรของแผ่นดินนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะกลายเป็นแหล่งผลิตและส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาวและพืชเศรษฐกิจกว่า20ชนิดส่งผลให้ราษฎรในหมู่บ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเหมือนในอดีต
2: ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด นะครับอันดับแรกก็คือความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยจากเช่นว่าสมัยก่อนในการสร้างบ้านจะมีลักษณะเหมือนอพยพนะครับสร้างแบบพออยู่ได้ปัจจุบันนี้จะมุ่งเน้นในเชิงเขาเรียกว่าความมั่นคงก็คือสร้างที่อยู่ที่ถาวรขึ้น2ในเรื่องของอาหารก็คือจะมีในเรื่องของพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจก็จะมีไม้ผลมีกาแฟครับมีพลับในเรื่องของผักก็จะมีพวกถั่วลิสงพวกพืชกะหล่ำที่เราส่งเสริมเป็นกะหล่ำหัวใจครับถนัดในเรื่องกะหล่ำแล้วก็แก้ไขด้วยเอากะหล่ำที่มีมูลค่าก็คือพวกกะหล่ำหัวใจไปส่งเสริมพวกพืชผักเนี่ยครับ
0: โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะถือเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบของการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพลิกฟื้นผืนดินที่เคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอยให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับราษฎร ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแม่ของแผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความ

คิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ยอมแพ้สถนายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะ จัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: เจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มทำให้กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: ก็ต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะทุกปัน
3: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
3: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดี
3: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
3: ข้อที่1ในส่วนสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใคร่ราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
1: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
3: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
3: ข้อที่2ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิคานุสัย านุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
3: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได้
1: ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
3: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือภพเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ้
3: ในทางกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
0: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
3: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
2: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
1: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
0: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
1: ไปให้พ้นช่วยด้วยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
3: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี
1: ้แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
3: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
1: ้เอ๊ท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหรอ
3: เราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
1: เอ๋ความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี่
3: ใช่แล้วสิล่ะอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
1: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
3: ใช่แล้วสิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
1: ข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
3: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
0: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการ
4: อะไรเนี่ย
5: แย่แล้วอา
0: สวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

ศิลปะวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขโดยจะตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อรักษาป่าไม้ต้นกำเนิดของลุ่มน้ำต่างๆไว้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2547เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำการเกษตรอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้พอเพียงเลี้ยงตนเองและครอบครัวและที่สำคัญสามารถหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายจนเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนกลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิม
1: ชาวบ้านเริ่มเข้าใจว่าถ้ามันมีป่าเนี่ยชาวบ้านอยู่ไม่ได้นะครับป่าต้องให้น้ำกับพวกเขาฉะนั้นเขาเลยร่วมใจกันรักษาป่าไม่ไปตัดไม้ทำลายป่าในตรงที่เขาเลือกไว้นะครับการขยายผลให้ชาวบ้านนะครับหลังจากตั้งโครงการมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกผักการปลูกชา

0: กาแฟแล้วก็ไม้ผลนะครับชาวบ้าน3หมู่บ้านเข้ามาเรียนรู้นี่เราได้ขยายผลสู่เกษตรกรทุกหลังคาเรือนไม่ว่าจะเป็นการปลูกกาแฟส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้านะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นพืชที่ทำรายได้แล้วก็ให้กับชาวบ้านในระดับหนึ่งนะครับทำให้ชาวบ้านมีความสนใจเรียนรู้เองทำเองได้นะครับ
1: ปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงแห่งนี้ได้ศึกษาทดลองค้นหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการปลูกบนพื้นที่สูงกว่า 1,400 เมตรจนประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะพืชผักไม้ผลและไม้ดอกเมืองหนาชนิดต่างๆจึงได้ขยายผลงานวิจัยไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมให้นำไปเพาะขยายพันธุ์ปลูกในพื้นที่ของตนเองผลผลิตที่ได้ก็ส่งจำหน่ายให้แก่โครงการหลวงเกษตรกรจึงมีรายได้มั่นคงหมุนเวียนตลอดทั้งปีนับเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
2: ทำไร่เลื่อนลอยค่ะตัดไม้แล้วตัดต้นไม้แล้วก็ถังปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอย่างเงี้ยพอปลูกปี2ปีก็ต้องไปเปิดป่าใหม่ปลูกเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ทําไร่ฟินกันค่ะพอเดี๋ยวนี้มีโครงการของนายหลวงเข้ามาแล้วนี่การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทําที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะรายได้เฉลี่ยต่อปีก็ประมาณ 4-5 หมื่น
1: นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาเนื่องด้วยสภาพพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงปกคลุมด้วยป่าไม้เขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์อากาศบริสุทธิ์มีไม้ผลพืชผักต่างๆมีไม้ดอกสวยงามสลับกันผลิบานตามฤดูกาลให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามของธรรมชาติได้ตลอดทั้งปีและผู้มาเยือนยังจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตธรรมชาติในการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างคนกับป่าอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จึงได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีกินดีและขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติและโลกไปพร้อมกัน

0: อาสานี่ภาษาเหมือนกับเขาจะเรียกว่าสีว่านะครับสีว่าก็คือว่าแบบใครก็ได้จิตอาสาจิตใจของเขาครับ
1: มีโอกาสจะไปที่วัดสิงห์จะเห็นว่าการที่เรานั่งทานอาหารร่วมกันที่เรานั่งคนร่วมกันจะมีการแบ่งแยกว่าใครจนใครคือเราจะดูไม่ออกอันนี้คือการส่งว่าเราไม่เป็นแค่และการแจกอาหารก็คือการแจกให้ช่วยเหลือคนที่ไม่มีด้วยคือจะมีอาหารแจกทุกวันจะเป็นศาสนาไหนจะเป็นใครที่ไปอาจจะแต่อันนี้เราออกมาทำข้างนอกเพื่อว่าจะได้ออกนอกจากทางวัดแล้วเราไปช่วยคนที่ว่าไม่ได้ต้องมานัดทุกวันพุธเราไม่แจกเราก็จะลงในโซเชียลมีเดียในกลุ่มว่าใครก็เข้าไปดูได้ว่าวันนี้เราจะมีแจกนะใครสนใจจะมาร่วมช่วยมาช่วยแจกเรายินดีต้อนรับคือเราต้องการอาสา
2: เราอยากทำในที่ดีอยู่แล้วครับแต่บางครั้งเราไม่มีโอกาสเลยครับอย่างที่เราเห็นว่าคนได้เริ่มแล้วคนที่อยากทำก็มาม
1: ันเป็นเจตนาที่ดีซึ่งร่วมกันมากกว่าโดยที่เราสลับเวลามาในทำในสิ่งที่ดีๆทำเป็นตัวอย่างให้รุ่นน้องๆรุ่นเด็กๆอย่างเงี้ยให้ทำต่อเนื่องจากเราไปพอมันเริ่มขยายตัวมากขึ้นมากขึ้นมันก็ขยายสู่สังคมใหญ่ขึ้นเป็นจากเล็กๆแบบพวกเราก็เป็นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันอาจจะไม่อยากให้มันเป็นแค่กระแสแล้วจบไปเลยมันไม่ใช่อยากจะให้ทำเรื่อยๆต่อไป
3: คือเขาว่าเซวาแบบว่ารับใช้สังคมศาสนาสิ่งสอนให้เราแบบทำตัวเป็นประโยชน์กับสังคมอะค่ะ
4: อย่างเช่นที่เขามาจัดรองเท้ากันไม่ใช่เป็นลูกน้องหรือเป็นอะไรนะครับเป็นจิตอาสาของทางศาสนาที่ใครอยากมาอาสาทำก็ได้ครับเป็นการลดอัตราของตัวเองครับใครอยากทำทำได้เลยครับเปิดกว้างให้ทุกคนเลยครับ
3: ส่วนใหญ่คือแย่งกันทำเลยด้วยซ้ำเพราะทุกคนอยากแบบทำประโยชน์เพื่อคนอื่นมันเป็นคำหนึ่งในคำสอนหลักของศาสนา
4: ใช่ครับ
0: ถ้าใครอยู่ในความเดือดร้อนเรามีความสามารถความรู้หรือเราอยู่นะที่เราสามารถช่วยได้เราควรช่วยอันนี้คือว่าอยู่ในเหมือนกับว่าเป็นกิจวัตรประจำวันที่อยู่ในสมองของเราอยู่แล้วจิตอาสาที่เราออกมาทำแล้วมีความสุขทั้งนั้นนะครับคุณลองออกมาช่วยเหลือสังคมดูคุณจะเจออะไรมากกว่าออฟฟิศของคุณเป็นอะไรที่ดีมากนะครับมีแต่ความสุขครับไม่มีว่าคุณกลับจากที่นี่มันมีความทุกข์ติดไปเอ๊ะว่าเขามาว่าเราไม่เขามีแต่การขอบคุณคุณในโลกนี้คนที่รวยที่สุดนะครับคนจนที่สุดนะครับถ้าเขาไม่มีความสุข

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิภัยไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แล้วนะนิ่งๆนะ1 2 3
1: นี่เด็กๆกูมีอะไรจะอวดนะปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
0: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
0: ทรงสนับสนุนยังไงบ้าง

0: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
1: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
0: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
2: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
3: นมัสการค่ะ

0: เมื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาวลิดกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วละ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: พวกผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
1: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
0: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
1: ไปไหมล่ะฉันพาไป
0: ไปสิ
1: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
1: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
0: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
1: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
0: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
1: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเน้อ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
0: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
1: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
0: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
1: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
1: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน่ะ
0: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
1: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
0: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
1: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
2: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
2: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
1: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
2: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
1: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
0: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
2: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอ เตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อ

0: ใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
1: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
2: ได้เลยครับ
4: เลย
2: ไปเลย
4: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยานเลยสิ
4: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
5: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
6: นายคือใครเนี่ย
5: ฉันชื่อ DLTV
6: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
5: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
6: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเหร
4: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา

นาฬิกา45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับหน้าฝนแบบนี้ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนนะครับก็มักจะพบกับคนที่ไม่สบายอยู่ทุกที่ครับทำอย่างไรเราถึงจะห่างไกลจากโรคหวัดได้วันนี้รายการวิตามินข่าวมีคำตอบครับหวัดมากับฝนแต่ว่าฝนไม่ได้ทำให้เราเป็นหวัดนะครับฝนจะนำพาเอาเชื้อไวรัสที่เราเป็นหวัดเมื่อฝนตกก็จะชะเอาเชื้อโรคเหล่านี้มาโดนเราได้ง่ายขึ้นอาจเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ทำให้เราเป็นหวัดได
1: ้เราคือไวรัสเราชอบอากาศชื้นเราอยู่ตามทั่วๆไป
2: เย้ฝนตกแล้วดีใจจัง
1: เล่นน้ำฝนดีนะ
2: เย้ย่า
1: พี่
0: เมื่อเราโดนฝนจึงต้องรีบไปอาบน้ำเพราะว่าถ้าเราไม่รีบอาบน้ำไวรัสก็จะยังคงอยู่กับเราและอาจจะเข้าไปอยู่ในจมูกของเราซึ่งจมูกเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญของการเป็นหวัดครับเมื่อคนเราหายใจอากาศที่เย็นชื้นของฝนเข้าไปนะครับก็จะทำให้อุณหภูมิภายในโพรงจมูกของเราเย็นและชื้นซึ่งเป็นแบบที่เชื้อไวรัสชอบมากครับเชื้อไวรัสในอากาศก็จะเข้าไปตกค้างอยู่ในโพรงจมูกครับ
1: อย่านี
0: ่แล้วก็จะเป็นเชื้อไวรัสที่ตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากครับโดยปกติแล้วร่างกายของเราจะสร้างภูมิต้านทานเพื่อต่อสู้กับเชื้อไวรัสนี้นะครับเหมือนกับเป็นบอดี้การ์ดคอยปกป้องพวกเราครับแบบนี้เราไม่กลัวครับเพราะว่าถ้าร่างกายของเราแข็งแรงบอดี้การ์ดของเราก็จะแข็งแรงไวรัสแค่นี้เราไม่กลัวครับแต่ถ้าว่าร่างกายของเราอ่อนแอครับบอดี้การ์ดของเราก็จะอ่อนแอครับทำให้ไม่สามารถต่อสู้กับเจ้าเชื้อไวรัสได้ครับร่างกายของเราจะต่อสู้กับไวรัสอย่างสุดกำลังนะครับด้วยการเป็นไข้แล้วก็มีน้ำมูกครับซึ่งนี่คือกลไกในการป้องกันตัวของร่างกายครับน้ำมูกเขียวเกิดจากซากภูมิต้านทานและเชื้อไวรัสที่ตายแล้วจากการต่อสู้กันครับ
3: ฮัทชิวพี่สุขา
0: จ๋า
3: หนูติดหวัดมาจากเพื่อนนะคะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้ไปตากฝนนะคะ
0: เป็นไปได้ครับเชื้อหวัดสามารถแพร่ถึงเราได้โดยที่เราไม่โดนฝนนะครับเป็นเพราะอะไรรู้ไหมลูกเพราะว่าบางครั้งเวลาเราจามเนี่ยเราจามแบบเนี้ยฮาร์ดชิลเชื้อโรคอยู่ไหนครับ
3: อยู่ที่มืออ
0: ยู่ที่มือของเรานะครับเวลาเราไปจับใครเชื้อโรคก็ไปติดคนอื่นใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
0: เวลาเราจามเนี่ยเราควรจามใส่บริเวณข้อพับแขนด้านใน

0: แบบนี้ครับฮาร์ดชิลหรือแขนเสื้อด้านบนฮาร์ดชิลจะเป็นการควบคุมการแพร่ของเชื้อโรคได้ครับจีน่าครับ
1: ถ้าจีน่าฮาร์ดชิลใส่มือเวลาไปจับเพื่อนก็จะแพร่เชื้อไปให้เพื่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องเลยลูก
1: แต่ว่ากี้จีน่าฮาร์ดชิลใส่มือแล้วก็ไปจับพี่ซุปอะค่ะ
0: ตอนนี้เชื้อโรคก็อยู่ตรงนี้แล้วดังนั้นเราสองคนควรจะต้องไปล้างมือครับมันล้างบ่อยๆป้องกันหวัดได้เช่นกันไปล้างมือกันนะไปครับ
1: โรคหวัดเกิดขึ้นเพราะปฏิกิริยาของร่างกายโรคหวัดจึงเป็นโรคพิเศษที่ไม่มียารักษามีแต่ยาบรรเทาเช่นยาลดน้ำมูกและยาแก้ไข้ยาที่ดีที่สุดคือสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
2: หนูมาลีเชื้อไวรัสหวัดกระจายหลบกันไงดีหนูมาลีมีเชื้อไวรัสหวัดกระจายจัดการไงดีเม็ดฝนไม่ได้ทำให้เราเป็นหวัดเชื้อไวรัสมีอยู่ทั่วไปมันมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าพวกเราตอนภูมิต้านทานอ่อนไหวอาหารเราควรทานให้ครบ5หมู่และใช้สบู่ล้างมือบ่อยๆ
3: ใช่
2: ดื่มน้ำเยอะๆที่เย็นน้อยๆนอนอย่าปล่อยผ้าห่มหลุดตัวหนูมาลีสบายไหมหวัดสู้ได้ด้วยความแข็งแรงหนูมาลีสบายดีไหมหวัดห่างไกลถ้าร่างกายแข็งแรง
0: แม้โรคหวัดจะหลีกเลี่ยงยากเพราะว่าเกิดจากเชื้อไวรัสในอากาศที่แพร่กระจายตัวได้ดีในหน้าฝนแต่เราก็ยังคงจะต้องอยู่กับหน้าฝนแบบนี้ไปอีกหลายเดือนนะครับแต่หากว่าเราเตรียมตัวมีวิธีรับมือกับมันรู้ทันโรคหวัดและรู้จักบอกต่อกับคนรอบข้างเราก็จะใช้ชีวิตอยู่ในหน้าฝนนี้ได้อย่างปลอดภัยและที่สำคัญอย่าลืมพกร่มซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้ในหน้าฝนนี้นะครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินขาวครับสวัสดีครับ

0: 小螃蟹他们他们翻开了。
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิพักดีนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้ชื่อเรื่องว่าอะไรเนี่ยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกลวยในชั่วโมงที่เท่าไหร่ครับก็จะมาเรียนรู้กันต่อในชั่วโมง

0: ที่2นะครับดังนั้นวันนี้เราก็จะใช้ความรู้เดิมของเรานี่แหละไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกลวยนะครับเราก็จะทำไมครับนำความรู้เหล่านี้นะมาใช้วันนี้มีกิจกรรมหลากหลายมากมายเลยนะครับจะให้เด็กๆได้ทบทวนความรู้ของตนเองนั่นเองนะครับเอาละครับก่อนอื่นเลยนะก็มีคำถามเลยว่าเอ๊ะในชีวิตประจำวันเราพบรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดบ้างจากสิ่งใดบ้างโดยให้เด็กๆทำไมครับยกตัวอย่างประกอบเช่นทรงกระบอกทรงกระบอกและให้ยกตัวอย่างประกอบหน่อยว่าเอ๊ะแล้วอะไรล่ะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกบางคนก็บอกว่าเป็นอะไรครับกระติกน้ำขวดน้ำให้เด็กยกตัวอย่างแบบนี้ได้ไหมครับได้ไหมเริ่มเลยว่าเอ๊ะเราพบรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดบ้างล่ะที่เราเรียนกันไปแล้วมีอะไรบ้างเอ่ยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเอาละครับอันดับแรกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอะไรล่ะมีลักษณะคล้ายกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
1: รูบ
0: ิ
1: ก
0: อะไรนะกล่องใส่ของกล่องพัสดุบล็อกไม
1: ้
0: กล่องโฟมกล่องซุ่มอะไรอีกอะไรอีกกล่องของขวัญลูกเต๋าโอ้หลากหลายมากมายเลยเห็นไหมครับสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือแม้กระทั่งกล่องนมก็เห็นไหมครับมีความคล้ายคลึงกันอ้าวต่อไปมีอะไรอีกทรงชื่อของเขาคือทรงกลมดังนั้นทรงกลมนะอะไรล่ะมีลักษณะคล้ายกับทรงกลม
1: ล
0: ู
1: กแก
0: ้
1: ว
0: ลูกบอลลูกวอลเลย์บอลลูกบาสเกตบอลลูกปิงปองลูกเทนนิส
1: ลูก
0: อะไรครับลูกกอล์ฟโอ้โหหลากหลายเป็นไงครับมากมายเลยเห็นไหมดังนั้นสิ่งของรอบๆตัวเราเด็กๆเห็นไหมครับก็มีความคล้ายคลึงกับอะไรนะทรงอะไรเอ่ยทรงอะไรทรงกลมดังนั้นเด็กๆก็สังเกตได้ผลไม้ต่างๆนะครับแต่อาจจะทำไมครับไม่ได้เหมือนเป๊ะๆ เลยนะครับเขาจึงใช้คำว่าคล้ายคลึงนะก็มีความคล้ายคลึงกับรูปเรขาคณิตชนิดใดเราก็นำมาเปรียบเทียบนะครับซึ่งเด็กๆก็สามารถนำมาใช้เปรียบเทียบได้มีอะไรอีกมีอะไรครับ
1: กล
0: ้วยโอ้โหทำไมครับหลากหลายเลยอะไรที่ทำไมครับมีลักษณะคล้ายกับกล้วยมีอะไรบ้างล่ะ
1: กล้วย
0: กล้วยที่อยู่บนถนนใช่ไหมครับที่คุณตำรวจใช่ไหมใช้อยู่บนถนนสีส้มๆเด็กๆพบเจอกันมีอะไรอีก
1: กล
0: ้วยไอศกรีมมีอะไรอีกแก้วกระดาษแก้วที่เป็นกลวยที่ทำจากกระดาษใช่ไหมครับอะไรอีกนึกออกไหมอะไรอีก
1: ต้นไม้
0: อยู่ที่วัดก็มีอยู่ที่วัดเคยเห็นไหมครับลักษณะเป็นแบบนี้เลยเขาเรียกว่าเจดีนะครับถ้าใครสังเกตลักษณะก็จะคล้ายๆเลยนะคล้ายๆกับกลวยหรือวันนี้ถ้าใครทำไมครับผ่านแล้วอาจจะยังไม่ได้สังเกตลองกลับไปสังเกตดูได้ว่าเจดีย์อาจจะมีบางวัดนะอาจจะไม่ได้มีทุกวัดนะครับเด็กๆก็สามารถสังเกตพบเจอในชีวิตประจำวันได้ยากไหมครับเนี่ยยากไหมไม่ยากเลยนะเอาละคราวนี้ทบทวนนิดนึงความรู้เดิมของเราอันนี้เขาเรียกทรงอะไรนะ
1: ทรงส
0: ี่
1: เหล
0: ี่
1: ยมม
0: ุ
1: มฉาก
0: ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีอะไรบ้างล่ะมีอะไรบ้างมีผิวเรียมมีหน้ากี่หน้า
1: 6หน้าม
0: ีหน้า6หน้ามีบางคนบอกมีเท่าไหร่นะ4มุมตรงนี้ใช่มั้ยมุมด้านข้างใช่มั้ยครับที่มีความแหลมใช่มั้ยมีเหลี่ยมมีสันนะมีมุม6มุมมีมุม4มุมมีอะไรอีกมีอะไรอีกผิวเป็นไงเนี่ยผิวเรียบแบนกลิ้งได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ก กลิ้งไม่ได้มีอะไรอีก

0: วางซ้อนกันได้เอาละครับอันนี้เป็นลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอ้าวไปดูต่อทบทวนนะทบทวนนะครับทั้งต้นทางปลายทางทรงอะไรเอ่ยทรงกลมอันนี้ดูตรงไหนว่าเป็นทรงกลมมีคนสังเกตเจอแล้วดูตรงมีเงาเห็นไหมครับถ้าไม่มีเงาเนี่ยเป็นวงกลมทันทีเลยเรียบแบนใช่ไหมครับนะดังนั้นมีเงาแสดงว่ามีความนูนมีความทำไมครับสามารถจับต้องได้เนี่ยนะครับก็เป็นทรงกลมอ้าวลักษณะทรงกลมเป็นยังไงเอ่ยผิวเป็นไงครับโค้งทั้งหมดเลยวางซ้อนกันเป็นไงวางซ้อนกันไม่ได้กลิ้งได้เป็นไงครับกลิ้งได้โดยรอบเลยอันนี้เป็นลักษณะของทรงกลมที่เราเรียนรู้กันไปนะอ่ะไปต่อทรงอะไรเอ่ยทรงกระบอกทรงกระบอกลักษณะของเขาเป็นไงครับผิวเป็นไงเนี่ยด้านข้างผิวด้านข้างอ้าผิวโค้งและก็มีส่วนที่ทำไมครับเรียบแบนสามารถนำทำไมนะซ้อนกันได้เฉพาะด้านที่มีทำไมครับความทำไมเรียบแบนสามารถวางซ้อนกันได้นะแล้วก็ทำไมนะกลิ้งได้ทางเดียวอันนี้คือลักษณะของทรงกระบอกนะครับไม่ยากเลยนะต่อไปอันนี้อะไรเอ่ยกรวยนะครับดังนั้นเอ๊ะลักษณะของกรวยเป็นไงเอ่ยเนี่ยมียอดแหลมวางซ้อนได้ไหมวางซ้อนกันไม่ได้นะครับผิวด้านข้างเป็นไงเนี่ยมีความโค้งใช่ไหมครับผิวด้านข้างเนี่ยมีความโค้งแล้วก็ด้านล่างมีส่วนที่ทำไมเรียบทำไมเรียบแบนมีส่วนด้านล่างใช่ไหมครับมีส่วนเรียบแบนด้วยนะวางซ้อนได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้กลิ้งเป็นอะไรเนี่ยกลิ้งเป็นวงกลมเอาละครับนะทั้ง4ใช่ไหมครับรูปเรขาคณิต3มิติทั้ง4ชนิดที่เราเรียนรู้กันไปโดยวันนี้คุณครูแม็กก็มีสื่อนะครับของจริงนะให้เด็กๆได้สังเกตนั่นเองเอาละครับเด็กๆครับลองมาดูก่อนเลยจุดประสงค์วันนี้ที่เด็กๆเรียนรู้กันนะครับว่าเรียนรู้แล้วจะต้องได้อะไรเด็กๆจะต้องเชื่อมโยงสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกรวยวันนี้เราจะนำความรู้มาทำไมครับผสมผสานกันนั่นเองนะเอาละก่อนที่จะเริ่มทบทวนนิดนึงข้อตกลงของเรามีอะไรบ้างนะ
1: สองตา
0: ดูสองหูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางขอเสียงดังฟังชัดครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3

0: ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเอาละครับตอนนี้นะทบทวนข้อตกลงของเราแล้วพร้อมที่จะทำไมครับใช้กันสังเกตและก็จะให้เด็กๆช่วยบอกนะครับว่าเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดเพราะเหตุใดโดยจะให้ทำไมครับแต่ละกลุ่มเลือกหยิบรูปเรขาคณิต3มิติที่เรียนไปแล้วเน้นย้ำนะที่เรียนไปแล้วนะจากสื่อของจริงวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวลองมาทำไมครับอธิบายกันว่าเอ๊หยิบรูปอะไรมาลักษณะสำคัญของรูปนี้เป็นอย่างไรนะครับอ้าวไหนใครเข้าใจแล้วยกมือเยี่ยมมากเอาละครับเดี๋ยวคุณแม็กนะจะให้แต่ละกลุ่มนะครับเลือกรูปเรขาคณิตนะครับ3มิติอ้าวเดี๋ยวขอเริ่มที่กลุ่มที่1ก่อนเดี๋ยวไล่ลำดับไปเลยอ้าวเชิญเลยครับมาหยิบรูปเรขาคณิตนะ3มิติคนละเท่าไหร่ครับคนละ1รูปนะเอาที่เรียนแล้วนะสังเกตดีๆอย่าให้ทำไมครับโดนหลอกนะครับอย่าให้โดนหลอกนะอ่ะเอาไมโครโฟนให้คุณครูหน่อยเยี่ยมมากอ้าวละครับอ้าวสังเกตดีๆสังเกตดีๆต้องทำไมเอ่ยต้องเรียนแล้วนะครับอ้าวถอยหลังนิดนึงถอยหลังนิดนึงอ้าวเริ่มเลยนะครับที่ชิดกับคุณครูแม็กเริ่มที่น้องบีดก่อนเลยรูปเลขาคณิตที่บีดเลือกอ้าวชูขึ้นนิดนึงนะครับเลือกอะไรเอ่ยเลือกอะไรครับ
1: กรวยครับ
0: เลือกกรวยลักษณะสำคัญของกรวยเอ๊ะเป็นยังไงนะ
1: มียอดแหลมๆครับ
0: มียอดแหลมๆมีอะไรอีก
1: มีผิวโค้ง
0: มีผิวโค้งนะครับเยี่ยมมากเลยอันนี้คือลักษณะของกลวยอ้าวถูกไหมครับเพื่อนๆถูกไหมเอ่ยบีดอธิบายถูกไหมถูกต้องปรบมือให้บีดหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวไปต่อข้างๆกันเลยที่ออบิทออบิทเลือกอะไรครับรูปเลขาคณิตอะไรเอ่ย
2: กลวยครับ
0: อะไรนะ
2: กลวยครับ
0: เลือกกลวยเหมือนกันลักษณะสำคัญของทำไมครับรูปเลขาคณิตที่ออบิทเลือกเป็นยังไงเนี่ย
2: มีฐานเป็นวงกลม
0: มีอะไรนะส่วนที่ทำไมฮะเรียบแบนไหนๆชูให้ดูหน่อยตรงไหนที่เป็นวงกลมด้านล่างนะครับมีส่วนที่เรียบแบนนะครับเป็นวงกลมใช่ไหมวางซ้อนได้ไหมเนี่ยวางซ้อนได้ไหมครับ
2: ไม่ได
0: ้วางซ้อนกันไม่ได้นะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวปรบมือให้ออบิทหน่อยเอาแล้วนะสองคนแล้วนะอ้าวคนที่3ใครเอ่ย ID เลือกอะไรครับรูปอะไรเอ่ย
2: ทรงกระบอกครับ
0: ทรงอะไรนะทรง
2: กระบอก
0: ทรงกระบอกเอ๊ะลักษณะสำคัญของทรงกระบอกเป็นไงเอ่ยเอ๊ะเป็นไงครับ
2: มีสัน
0: มีสันตรงนี้ใช่ไหมสองส่วนที่เรียบแบนไหนๆชูหน่อยชูหน่อยพลิกให้เพื่อนๆดูหน่อยว่าเอ๊ะตรงไหนนะชี้ให้ดูหน่อยมันมีสันนะครับตรงส่วนที่เรียบแบนมีอะไรอีกมีอะไรอีกลักษณะสำคัญทรงกระบอก
2: รูปร่าง
0: อะไรนะ
2: รูปร่างเหมือนแก้วน้ำ
0: ดูผิวด้านข้างเป็นไงเนี่ยผิวด้านข้าง
2: เหมือนแก้วน้ำ
0: เหมือนแก้วน้ำเลยมีส่วนไหนอีกมีผิวที่เรียบแบนใช่ไหมกลิ้งเป็นไงกลิ้งได้เป็นไงครับ
2: กลิ้งไปทางเดียว
0: กลิ้งได้ทางเดียวเอาปรบมือให้ทำไมครับไอดีหน่อยโอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมมากต่อมาฟีนิกนะครับฟีนิกนะฟีนิกนะครับฟีนิกเลือกรูปเลขาชนิดใดนะชนิดใดเอ่ยชนิดใดเอ่ย
3: ทรงกระบอก
0: ทรงอะไรนะคะ
3: ทรงกระบอก
0: ทรงกระบอกลักษณะสำคัญของทรงกระบอกเป็นไงเนี่ยมีส่วนที่ทำไมเนี่ยตรงนี้ส่วนที่ทำไมเอ่ยเรียบทำไมนะเรียบแบนใช่ไหมแล้วเป็นไงอีกกลิ้งได้เป็นไงคะกี่ทาง
3: 1ทาง
0: กลิ้งได้1ทางหรือกลิ้งได้ทางเดียวนะครับปรบมือให้ฟีนิกซ์หน่อยไม่อยากเอเทนเลือกรูปอะไรครับ
4: วงกลม
0: วงหรือเปล่านะ ้องเรียกว่าอะไรครับ
1: ทรงกลม
0: ต้องเรียกว่า
1: ทรงกลม
0: ทรงกลมอ้าวทรงกลมไหนชูให้เพื่อนๆดูหน่อยชูให้เพื่อนๆดูนะครับทรงกลมลักษณะสำคัญของทรงกลมเอ๊ะมีอย่างไรเอ่ยอันไหนอธิบายนิดนึง
1: โค้งหมดไม่มีเรียบ
0: ผิวทำไมครับพื้นผิวเป็นไงเนี่ยโค้งทั้งหมดเลยใช่ไหมนะโค้งทั้งหมดเลยนะพื้นผิวโค้งนะครับทั้งหมดเป็นไงกลิ้งกลิ้งได้เป็นไง
1: กลิ้งได้ทุกทาง
0: กลิ้งได้เป็นไงครับโดยทำไมเนี่ยโดยรอบก็คือทุกทิศทางใช่ไหมไม่ยากเลยนะครับอ้าวปรบมือให้กับกลุ่มที่1อ้าวเอาใส่คืนเข้าที่เลยนะครับคราวนี้เปลี่ยนบ้างขอกลุ่มที่อะไรครับอ้าวกลุ่มที่2เชิญเลยอ้าวรวดเร็วนะครับกลุ่มที่2อ้าวคนละเท่าไหร่ครับคนละ1รูปต้องรูปที่เรียนไปแล้วนะอ้าวขยับมาขยับมาชิดคุณแม็กเลยนะครับอ้าวใบพูนะครับรูปแรกที่ใบพูทำไมครับอ้าวถือให้เพื่อนๆดูหน่อยถือให้เพื่อนๆดูหน่อยทุกคนเลยนะอ้าวเริ่มที่ใบพูก่อนใบพูเลือกรูปอะไรครับเลขาคณิต3มิติ
1: กลวยค่ะ
0: เลือกกลวยเอาละอธิบายลักษณะหน่อยกลวยมีลักษณะเป็นไงเนี่ย
1: ยอดปลายแหลม
0: มียอดปลายแหลมผิวด้านข้างเป็นไงผิวด้านข้าง
1: โค้ง
0: โค้งใช่ไหมครับผิวโค้งแล้วก็มีส่วนที่เรียบแบนวางซ้อนได้ไหมได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: วางซ้อนกันไม่ได้อ้าวปรบมือให้ทำไมครับใบพลูหน่อยอ้าวคนต่อมาน้องแก้มน้องแก้มน้องแก้มเลือกรูปเลขาคณิต3มิติชนิดไหนนะ
1: ทรงกลมค่ะ
0: ทรงกลมทรงกลมนะครับดังนั้นทรงกลมไหนชูให้ดูหน่อยชูให้เพื่อนๆดูหน่อยทรงกลมนะครับอธิบายลักษณะนิดนึงทรงกลมมีลักษณะเป็นยังไงนะผิวเป็นไงเนี่ย
1: ไม่เรียบค่ะ
0: ผิวเขาเรียกผิวอะไรครับผิวโค้งใช่ไหมสามารถทำไมเนี่ยกลิ้งได้เป็นไงครับกลิ้งได้เป็นไงโดยทำไม
1: โดยรอบ
0: กลิ้งได้โดยรอบเลยปรบมือให้น้องแก้มหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาละครับเดี๋ยวไปดูที่ทำไมคนต่อไปนะครับมงคลชูหน่อยครับชูให้เพื่อนๆดูหน่อยว่าเอมงคลทำไมครับเลือกรูปเลขาคณิตชนิดใดครับ
4: วงกลมครับ
0: เลือกรูปอะไรนะครับ
4: ทรงกลมครับ
0: ทรงกลมทรงกลมมีลักษณะนะครับเป็นอย่างไรช่วยอธิบายนิดนึง
4: โค้งครับ
0: ผิวโค้งเป็นไงครับทั้งหมดเลยอะไรอีกอะไรอีก
1: วางซ้อนกันไม่ได้
0: วางซ้อนกันไม่ได้เยี่ยมมากปรบมือให้มงคลหน่อยครับสุดท้ายของกลุ่มที่2แล้วนะครับกุดสุดท้ายแล้วนะครับชูให้เพื่อนๆดูหน่อยโอเมกโอเมกชูให้เพื่อนๆดูโอเมกเลือกรูปอะไรมาครับ
1: ทรงกลวย
0: รูปอะไรนะ
1: กลวย
0: กลวยนะครับลักษณะของกลวยมีอะไรบ้างเอ่ย
1: ยอดปลายแหลม
0: มียอดเป็นไงนะปลายแหลมมีอะไรอีกมีอะไรอีกผิวเป็นไงเนี่ย
1: ผิวโค้ง
0: ผิวโค้งนะครับไม่ยากเลยนะครับปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยโอ้โหเยี่ยมมากทุกคนเลยคืนที่เลยเข้ากลุ่มนะครับเอาละครับต่อมากลุ่มที่อะไร3เชิญเลยครับกลุ่มที่3คนละกี่ชิ้นคนละ1ชิ้นมาเข้าแถวเลยมาต่อเลยเลือกรูปที่เรียนแล้วนะสังเกตดีๆต่อเลยครับเริ่มเลยที่คนแรกนะครับอะตอมเพื่อนๆดูนะถูกต้องหรือเปล่าที่เขาอธิบายนะครับชูขึ้นหน่อยชูขึ้นให้ดูหน่อยชูขึ้นนิดนึงนะครับรูปที่อะตอมเลือกนะครับเป็นรูปเลขาคณิตชนิดไหนนะ
1: ทรงกระบอก
0: ทรงกระบอกถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยถูกต้องนะครับทรงกระบอกลักษณะทรงกระบอกเป็นไงเนี่ย
1: ผ
5: ิวเรียบ
0: ผิวมีส่วนที่ทำไมนะเรียบแบนผิวด้านข้างเป็นไงเนี่ย
5: เรียบ
0: เรียบแต่ทำไมเอ่ยแบนไหม
5: ไม่
0: แบนเป็นไงครับโค้งใช่ไหมกลิ้งได้กี่ทาง
5: ทางเดียว
0: กลิ้งได้ทางเดียวเอาละครับอันนี้เป็นลักษณะของทรงกระบอกอ้าวต่อไปมะลิเลือกรูปเลขาคณิตชนิดไหนครับ
6: ทรงกลมค่ะ
0: ทรงกลมลักษณะเป็นไงเนี่ยพื้นผิวโดยรอบ
6: พื้นผิวโค้งค
0: ่
6: ะ
0: ผิวโค้งมีไงอีกเป็นไงอีก
6: กิ้งได้ค่ะ
0: กิ้งได้เป็นไงครับ
6: ทุกทางค
0: ่
6: ะ
0: ทุกทางหรือโดยรอบเลยอ้าวไหนชูให้เพื่อนๆดูนิดนึงว่าหยิบมาทรงกลมถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหมครับถูกต้องอ้าวไปต่อนะคนที่3คือใครเอ่ยเนี่ยใครเอ่ย
7: ถ
0: ้วยฟูนะครับอ้าวถ้วยฟูนะครับถ้วยฟูเลือกรูปเลขาคณิตชนิดไหนครับ
8: กล้วยค่ะ
0: เลือก

0: กรวยช่วยอธิบายนิดนึงว่าเอ๊ลักษณะของกรวยเนี่ยเป็นยังไงเอ่ย
1: มียอดแหลม
0: มียอดแหลมมีอะไรอีกผิว
1: ผิวโค้ง
0: ผิวโค้งแล้วมีส่วนที่ทำไมนะด้านล่างเลยอะเรียบอะไรเอ่ยเรียบ
1: แบนเรียบ
0: เรียบแบนใช่ไหมไหนชูส่วนที่เรียบแบนให้ดูหน่อยชี้นิดนึงตรงนี้ใช่ไหมครับมีส่วนที่เรียบแบนเยี่ยมมากอ้าวคนสุดท้ายของกลุ่มนี้นะครับคือนาวาโอ้โหสีสันสดใสเลยนาวาชูนิดนึงชูขึ้นมาหน่อยนาวาเลือกรูปเลขาคณิต3มิติชนิดไหนครับ
1: ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะ
0: ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากให้นาวาช่วยอธิบายนิดนึงลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับ
1: เป็นแท่งๆ
0: เป็นไงอีก
1: สูงสูง
0: เป็นไงอีกมีกี่หน้า
1: 6หน้าม
0: ีกี่หน้าเอ่ย
1: 6หน้า
0: หน้ายังไงอีกกลิ้งเป็นไงครับกลิ้งได้ไหมเอ่ย
1: กลิ้งไม่ได้
0: กลิ้งไม่ได้แล้วก็มีส่วนที่ทำไมนะ
1: เรียบแบน
0: วางซ้อนได้ไหมครับ
1: ได
0: ้วางซ้อนได้นะครับอ้าวปรบมือให้กับกลุ่มที่3อ้าวเก็บเลยนะครับเยี่ยมมากวันนี้นะครับอ้าวกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4ขอคนละ1ชิ้นนะครับคนละ1ชิ้นนะอ้าวคนละ1ชิ้น1ชิ้นอ้าวช่วยเก็บหน่อยอ้าวเข้าแถวเลยนะครับเข้าแถวเลยอ้าวคราวนี้นะเริ่มนะเดี๋ยวเริ่มที่เนยก่อนเลยนะครับให้เนยอธิบายว่าเลือกรูปเรขาคณิต3มิติชนิดไหนครับอ้าวชูขึ้นก่อนชูให้ดูหน่อยเพื่อนๆจะได้เห็นชัดเจนว่าเนยเลือกรูปไหนอ้าวเนยเลือกรูปอะไรครับ
1: เหลี่ยมมุมฉาก
0: ทรงอะไรนะ
1: ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
0: ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากลักษณะเป็นไงเนี่ยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
1: แหลม
0: มีมุมใช่ไหมมีอะไรอีกมีกี่ด้านนะ
1: 6ด้าน
0: มี6ด้านมีหน้า6ด้านนะครับมีอะไรอีก
1: เรียบ
0: พื้นผิวเรียบนะครับอ้าวลองมาดูคนต่อไปตังเลือกรูปเลขาคณิต3มิติชนิดไหนครับ
1: ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
0: ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากลักษณะเป็นไงเนี่ย
1: ปลายแหลม
0: มีมุมใช่ไหมชี้ให้ดูตรงไหนที่มันแหลมมีมุมแหลมมีอะไรอีกครับ
1: พื้นผิวเรียบ
0: วางเรียงซ้อนได้ไหมเนี่ยอันนี้
1: ได้ค
0: ่ะวางเรียงซ้อนกันได้นะครับอ้าวคนต่อไปปันทำไมครับเลือกรูปเลขาคณิตอะไรเนี่ยเลือกรูปอะไรเอ่ย
1: ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับ
0: ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอธิบายลักษณะหน่อยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นไงเอ่ย
1: เป็นก้อนๆครับ
0: เป็นก้อนอธิบายให้ละเอียดนิดนึงมีลักษณะอย่างไรล่ะชูขึ้นมาด้วยชูขึ้นมาด้วยเป็นไงครับมีกี่หน้าเนี่ย
1: 6หน้าครับ
0: มี6หน้าพื้นผิวเป็นไงเนี่ย
1: เรียบครับ
0: เรียบแบนกลิ้งได้มั้ยครับ
1: ไม่ได้ครับ
0: กลิ้งไม่ได้นะครับอ้าวเยี่ยมมากเลยอ้าวคนสุดท้ายของกลุ่มนี้นะครับน้องปลายเลือกรูปอะไรเอ่ย
1: กลวยค่ะ
0: กลวยลักษณะของกลวยเป็นไงเนี่ย
1: โค้งค่ะ
0: มีพื้นผิวโค้งยอดเป็นไงครับ
1: แหลมค่ะ
0: มียอดแหลมเอาละครับเยี่ยมมากเลยอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยเอาละครับเก็บเลยแล้วก็เข้าที่นะครับเอาละครับไม่ยากเลยนะครับเด็กๆครับตอนนี้นะจะให้นะเด็กๆทำไมครับแต่ละคนเนี่ยออกมาอธิบายก็ยากไหมครับยากไหมไม่ยากดังนั้นรูปที่เราเรียนไปแล้วเราสามารถที่จะทำไมครับอธิบายได้คราวนี้ลองมาดูเป็นรูปบ้างว่ารูปต่อไปนี้เป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดของจริงทำไมครับสื่อจำลองเด็กๆดูไปแล้วคราวนี้ลองดูเป็นรูปภาพดูบ้างนะพร้อมกับให้เหตุผลเลยว่าสิ่งของชนิดนี้คือรูปอะไรครับกล่องพยาบาลชุดปฐมพยาบาล

0: งกลิ้งได้กี่ทางเนี่ย
1: 1ทาง
0: กลิ้งได้ทางเดียวหรือกลิ้งได้1ทางก็เป็นทรงอะไรครับทรง
1: กระบอก
0: ทรงกระบอกไม่ยากเลยนะครับดูปุ๊บก็บอกได้ทันทีเลยนะครับภาพต่อมาเป็นกรวยจราจรใช่ไหมอยู่บนท้องถนนก็พบเจอได้มีลักษณะคล้ายกับรูปเลขาคณิตสามมิติชนิดไหนเนี่ย
1: กรวย
0: ทำไมถึงคล้ายกับกรวยล่ะครับ
1: ยอด
0: ดังนั้นคล้ายกับกรวยเพราะว่ายอดเป็นไงครับแหลมแหลมใช่ไหมลักษณะแบบนี้ก็คล้ายๆอาจจะไม่เหมือนเป๊ะๆ เลยนะครับก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับไม่ยากเลยนะครับต่อไปลูกเทนนิสนะครับลูกเทนนิสนะลักษณะคล้ายกับรูปเลขาคณิตชนิดไหนเนี่ย
1: ทรง
0: คล้ายกับ
1: ทรงกลม
0: ทรงกลมนะครับก็พื้นผิวโค้งทั้งหมดเลยกลิ้งได้โดยรอบนะครับก็สามารถบอกได้คล้ายกับทรงกลมยากไหมเนี่ยยากไหมครับไม่ยากเลยอ้าวต่อไปบางคนบอกหมวกซานตาคลอสใช่ไหมครับใช้ในช่วงคริสต์มาสใช่ไหมปีใหม่บางคนก็บอกว่าสวมใส่มีลักษณะคล้ายกับทรงอะไรเนี่ย
1: กรวย
0: ทำไมถึงคล้ายกับทรงกรวยล่ะครับ
1: ยอดแหลม
0: มียอดแหลมเห็นไหมลักษณะสำคัญเด็กๆก็จะบอกได้ทันทีเลยโอ้สังเกตและหมวกใบนี้คล้ายกับกรวยนะครับก็มีความคล้ายคลึงกันเห็นไหมมียอดแหลมนั้นวันนี้กลับไปก็ใช้ความรู้ใช้ทักษะที่คุณครูแม็กสอนไปก็ไปสังเกตสิ่งของนะที่บ้านเลยว่าสิ่งนี้อธิบายบอกคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองได้เลยว่ามีความคล้ายคลึงกับรูปเลขาคณิตสามมิติชนิดใดที่เรียนไปแล้วนะครับไม่ยากไม่ยากอ้าวไปดูต่อลูกแก้วก็มีหลากหลายชนิดเลยคล้ายกับรูปเลขาคณิตชนิดใดเนี่ย
1: ทรงกลม
0: คล้ายกับทรงกลมกลิ้งได้โดยรอบนะครับก็เป็นลักษณะของรูปเลขาคณิตทรงกลมนั่นเองนะมีความคล้ายคลึงกันนะครับยากไหมเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยนะครับอันนี้ใครดูออกข้าวหลามเขาให้สังเกตที่กระบอกข้าวหลามมีลักษณะคล้ายคลึงกับรูปเลขาคณิตสามมิติชนิดใดครับคล้ายกับทรง
1: กระบอก
0: คล้ายกับทรงกระบอกเห็นไหมครับก็ไม่ยากเลยผิวด้านข้างโค้งกลิ้งได้กี่ทางเนี่ย
1: ท
0: างเดียวก็ทำไมครับลักษณะคล้ายกับทรงกระบอกทันทีเลยยากไหมครับไม่ยากนะครับไม่ยากเลยอ้าวไปต
2: ่ออ
0: ันนี้คล้ายกับอะไรเนี่ย
1: กล
0: ่
1: อง
0: เป็นกล่องกระดาษคล้ายกับ
1: ทรงส
0: ี่
1: เหล
0: ี่
1: ยม
0: ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโอ้โหไม่ยากเลยเห็นไหมครับมีด้าน6ด้านใช่ไหมกลิ้งได้ไหมเนี่ยวางซ้อนได้ไหมวางซ้อนกันได้นะครับก็มีความคล้ายกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นเด็กๆก็สามารถอธิบายบอกเหตุผลบอกลักษณะได้นะครับก็ไม่ยากเลยนะเอาละคราวนี้นะครับจะมีกิจกรรมให้ทำคือฝึกคิด
1: ลอง
0: เอาละครับคุณครูแม็กจะให้เด็กๆช่วยทำอะไรเอ่ยช่วยอ่านนิดนึงให้น้อยในฝันจากอุปกรณ์ที่ครูแจกให้นะครับซึ่งเด็กๆปลายทางนะครับอาจจะหยิบอุปกรณ์ต่างๆยางลบดินสอไม้บรรทัดนะที่อยู่ในห้องเรียนนะครับภายในห้องเรียนก็สามารถนะหรือใครมีกล่องนมอุปกรณ์บล็อกไม้ต่างๆมีสื่อต่างๆนะที่อยู่ในห้องเรียนก็สามารถนำมาทำกิจกรรมได้นะครับโดยคุณครูแม็กนะจะแบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่มวันนี้คือกลุ่มของนักเรียนชายแล้วก็กลุ่มของนักเรียนหญิงจะให้ช่วยกันสร้างบ้านน้อยในฝันโดยวันนี้คุณครูแม็กนะครับฟังกติกาดีๆนะ เตรียมสื่ออุปกรณ์ไว้ให้อยู่บนโต๊ะมีทั้งรูปเลขาคณิต

3มิติที่ทำไมครับเรียนไปแล้วแล้วก็ที่ยังไม่ได้เรียนก็จะให้เด็กๆเนี่ยเลือกนะ1ชิ้นแล้วก็ทำไมครับนำไปสร้างนะพอวางเสร็จแล้วสามารถถึงกลับมาหยิบได้อีก1ชิ้นดังนั้นเราจะหยิบทีละ1ชิ้นนะครับตกลงไหมครับดังนั้นในกลุ่มก็ช่วยกันนะครับก็จะมีจำนวนนะอาจจะค่อนข้างมากก็ไม่เป็นไรก็ช่วยเหลือกันหลังจากที่สร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายหน่อยว่าบ้านน้อยในฝันที่เราสร้างเนี่ยหรือเด็กๆอาจจะสร้างเป็นปราสาทเลยอธิบายหน่อยตัวปราสาททำจากรูปเลขาคณิตชนิดใดหลังคาทำจากรูปเลขาคณิตชนิดใดนะครับอ้าวไหนใครเข้าใจแล้วยกมือยกมือเยี่ยมมากเลยนะครับนะคราวนี้นะหลังจากที่สร้างเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องระบุด้วยนะว่าส่วนประกอบรูปเลขาคณิต3มิติชนิดใดบ้างแล้วก็ใช้อะไรแทนสิ่งใดอาจจะใช้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแทนตัวบ้านตัวเสานะครับไหนนะครับตอนนี้เด็กๆน่าจะเข้าใจแล้วเดี๋ยวจะให้แบ่งกลุ่มแล้วก็ลงมือทำครับ

0: หมดเวลาวางคราวนี้มายืนอยู่ด้านหลังปราสาทของตัวเองเลยเอามาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ครับอ้าวให้เพื่อนดูความสวยงามหน่อยของปราสาทเอาวางอะไรวางเอาใส่ไว้มายืนไม่ใช่มาด้านนี้ครับด้านนี้มาด้านหลังนี้มาแล้วไอดีครับมาเร็วคราวนี้นะเดี๋ยวเราจะทำไมครับมาดูในเรื่องของบ้านน้อยในทำไมนะในฝันเรามาดูที่ฝั่งของผู้ชายก่อนหันหน้าไปด้านนู้นนิดนึงโอ้โหมีชื่อไหมเนี่ยครับมีชื่อไหม
1: ไ
0: อดีมาด้านนี้เลยครับ
1: ภาษาสวดน้ำอ
0: ันนี้มีชื่อว่าอะไรเนี่ย
2: ภาษาสวดน้ำ
0: ชื่อว่าอะไรนะ
2: ภาษาสวดน
0: ้
2: ำ
0: ปราสาทสวนน้ำโอ้โหตรงไหนเนี่ยเป็นสวนน้ำชี้ให้ดูได้ไหมครับชี้ให้ดูได้ไหมระวังชนล้มนะอันนี้เป็นปราสาททำไมนะสวนน้ำใช่ไหมอธิบายนิดนึงตรงไหนเป็นตัวปราสาทครับ
1: ทั้งหมดเลยคร
0: ับ เอาชี้ก่อนตรงไหนเป็นตัวปราสาทใช้รูปเลขาคณิตชนิดใดเอ่ยตรงตัวปราสาทเนี่ยทรงอะไรนะทรงกระบอกไหนชี้ด้วยทรงกระบอกมีอะไรอีกตัวปราสาทนะยังไม่ได้ถามหลังคาทรงสี่เหลี่ยมอันไหนทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากชี้ให้เห็นหน่อยมีทั้งสีเขียวแล้วฝั่งนี้ล่ะครับฝั่งนี้ล่ะ
3: สี่เหลี่ยมมุมฉาก
0: อันนี้อะไรเอ่ย
4: สี่เหลี่ยมมุมฉาก
0: ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอันนี้เป็นตัวประสาทไหม
5: เป็น
0: ตัวประสาทหลังคาอันไหนเป็นหลังคา
5: อันนี้
0: หลังคาเป็นอะไรเนี่ย
6: ต้นกล้วยครับ
0: เป็นกล้วยไม่มีคำว่าทรงนะเป็นกล้วยใช่ไหมครับเป็นหลังคาแล้วด้านในนี้เป็นอะไรนะ
7: สระว่ายน้ำ
0: ตรงนี้เป็นสระเป็นสวนน้ำใช่ไหมครับแสดงว่าทั้งหมดเป็นตัวปราสาทหมดเลยนะครับขออีกครั้งหนึ่งชื่ออะไรนะ
8: ปราสาทสวนน้ำ
0: เอาละครับเยี่ยมมากเลยคราวนี้ลองไปดูที่ของผู้หญิงบ้างนะครับว่าเอ๊ของผู้หญิงชื่อปราสาทว่าอะไรเดี๋ยวดูพร้อมกันนะชื่อปราสาทของผู้หญิงชื่อว่าอะไรเอ่ยเนี่ย
9: ปราสาทเจ้าหญิง
0: โอ้ยปราสาทเจ้าหญิงนะครับคราวนี้ตั้งใจดูนิดนึงปราสาทเจ้าหญิงตรงไหนเป็นตัวปราสาทชี้ให้ครูแม็กดูได้ไหมครับชี้ให้ดูได้ไหมตัวปราสาทสีอะไรเนี่ยสีอะไรเนี่ยโอ้โหมีหลากสีเลยแสดงว่าตัวปราสาทนะครับใช้ทั้งทำไมเนี่ยรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีอะไรอีกทรงอะไรเนี่ยสีชมพูเนี่ย
10: ทรง
0: กระบอกเป็นในเรื่องของตัวปราสาทนะครับนะทรงกระบอกแล้วหลังคาล่ะหลังคาเป็นอะไรเนี่ย
11: กล้วย
0: เป็นยอดทำไมครับแหลมๆเลยนะดังนั้นมีประดับตกแต่งด้วยอันนี้ทรงอะไรนะ
12: ทรงกล
0: มนะครับก็เป็นบ้านน้อยในฝันออกมาของทั้งนักเรียนชายและก็นักเรียนหญิงอันนี้ชื่ออีกครั้งนึงชื่อ
9: ปราสาทเจ้าหญ
0: ิ
9: ง
0: เป็นปราสาทของเจ้าหญิงปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวให้เด็กๆกลับไปนั่งที่สรุปบทเรียนนิดนึงนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปนะครับเอาละไม่ยากเลยใช่ไหมเอาละครับเด็กๆจากที่เด็กๆทำไมครับสร้างบ้านน้อยในฝันแต่โอ้โหบ้านน้อยของเด็กๆหลังนิดเดียวไหมเนี่ยหลังนิดเดียวไหมเอ่ยไม่นิดเดียวเลยอย่างผู้ชายเป็นอะไรนะปราสาทอะไรนะปราสาทสวนน้ำผู้หญิงล่ะปราสาทเจ้าหญิงโหแต่ละทำไมครับแต่ละกลุ่มก็มีชื่อนะครับบ้านของตนเองนั่นเองนะครับแต่ละกลุ่มนะครับก็มีชื่อบ้านของตนเองนะครับดังนั้นวันนี้นะจากที่เราทำไมครับนำความรู้สิ่งที่เราทำไมเรียนรู้กันไปแล้วนำมาทำไมเอ่ยสร้างเป็นบ้านเป็นปราสาทหลังใหญ่เลยใช่ไหมครับก็จะประกอบด้วย รูปเรขาคณิตหลากหลายเลยแต่กติกาครูแมทต้องทำไมครับให้เด็กๆนำรูปเรขาคณิตที่ทำไมเอ่ยเรียนไปแล้วนะครับมาใช้ในการสร้างบ้านนั่นเองใช่ไหมดังนั้นปราสาทก็จะมีหลากหลายมากมายเลยรูปเรขาคณิตดังนั้นก่อนที่จะสรุปบทเรียนขอตรวจสอบความเข้าใจหน่อยโดยคุณครูแม็กจะทำไมครับหยิบรูปเรขาคณิตขึ้นมาแล้วให้เด็กๆบอกว่าเอ๊ะรูปนี้เนี่ยทำไมครับเป็นรูปอะไรอ้าวเดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะครับเอาละครับรูปเรขาคณิตที่ทำไมครับอยู่บนโต๊ะมีมากมายหลายรูปเลยใช่ไหมอันนี้คือส่วนที่ทำไมครับเหลืออยู่ที่เด็กๆยังไม่ได้นำไปสร้างเมื่อสักครู่นี้มีบางคนบอกว่าเอ๊ะสรุปแล้วรูปนี้เนี่ยเรียนไปแล้วหรือยัง
3: เร
0: ีย
3: นแล้ว
0: เรียนหรือยังครับรูปนี้เป็นอะไรเอ่ยครับเป็นทรงกระบอกเห็นไหมมีผิวทำไมเนี่ยเรียบผิวด้านข้างเป็นไงครับโค้งสามารถทำไมเอ่ย
3: ซ้อนก
0: ัน
3: ได
0: ้ส่วนที่เรียบแบนสามารถทำไมนะ
3: ซ้อนก
0: ัน
3: ได
0: ้วางซ้อนกันได้กลิ้งได้ไหม
3: ได
0: ้กลิ้งได้แต่ได้เป็นไงครับ
3: ได้ทางเด
0: ีย
3: ว
0: ทางเดียวแสดงว่าเรียนหรือยังอันนี้เรียนหรือยังเรียนหรือยัง
3: เร
0: ียนแล้วเห็นไหมครับรูปนี้คือทรงอะไรขออีกทีนึง
3: ทรงกระบอก
0: ทรงกระบอกเห็นไหมมีส่วนที่ทำไมนะเรียบแบนผิวโค้งเป็นไงครับด้านทำไมเนี่ยด้านข้างมีผิวโค้งเห็นไหมครับกลิ้งได้ทางเดียวอันนี้คือทรงอะไร
3: ทรงกระบอก
0: เรียนหรือยัง
3: เร
0: ีย
3: นแล
0: ้วนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวคราวนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งชิ้นที่สงสัยกันอยู่ชิ้นนี้เรียนหรือยังเอ่ย
3: ยังไม่ได้
0: เรียนหรือยัง
3: ย
0: ัง
3: ไม่ได
0: ้ชิ้นนี้นะครับครูแม็กพลิกให้ดูนิดนึงชิ้นนี้เห็นไหมเขามีผิวด้านข้างไม่ทำไมครับไม่เรียบโค้งใช่ไหมแต่เขามีทำไมครับมีความเรียบแบนตัวนี้แหละต่อไปเด็กๆก็จะเรียนเขามีชื่อว่าพีระมิดยอดแหลมเหมือนกันเลยแต่ผิวด้านข้างจะมีความทำไมครับเรียบแบนเห็นไหมแล้วด้านฐานด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นชื่อเรียกเขาอย่างเช่นรูปนี้นะครับเขาก็จะเรียกว่าพีระมิดฐานกี่เหลี่ยมเนี่ยกี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมก็จะเป็นพีระมิดฐานหกเหลี่ยมเดี๋ยวเราก็จะเรียนกันต่อไปนะในระดับที่สูงขึ้นนั่นเองเอามาทำไมครับเอามาหลอกนั่นเองใช่ไหมแล้วก็มีชิ้นนี้เป็นบล็อกไม้สวยงามเป็นรูปเรขาคณิตที่เรียนหรือยังเนี่ยอันเนี้ยยังไม่เรียนเพราะทำไมครับมีความแหว่งหายไปใช่ไหมแต่ถ้าบางคนบอกหยิบรูปมาเติมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังไม่เติมเต็มใช่ไหมก็อาจจะยังไม่เติมเต็มก็ไม่เป็นไรนะครับรูปนี้ก็ยังไม่ใช่รูปที่เราเรียนไปยังเห็นเด็กๆทำไมครับมีการถกเถียงกันใช่ไหมว่าต้องนำรูปนี้ไปสร้างหรือเปล่าต้องนำไปไหมครับต้องนำไปไหมไม่ต้องนำเพราะว่ากติกาเราต้องทำไมครับนำรูปที่เรียนไปแล้วนะครับมีหลากหลายเลยนะอีกหนึ่งรูปที่ผู้ชายทำไมครับนำไปใส่อยู่ในทำไมเนี่ยส่วนน้ำเป็นรูปอะไรเนี่ยอันเนี้ย
3: ร
0: ู
3: ปทรงกล
0: มเป็นทรงกลมพื้นผิวเรียบสามารถทำไมเนี่ยกลิ้งได้โดยรอบวางซ้อนกันได้ไหมวางซ้อนได้ไหมครับวางซ้อนกันไม่ได้เห็นไหมถ้าวางซ้อนก็จะกลิ้งหล่นลงมาเลยเห็นไหมครับวางซ้อนกันไม่ได้นั่นเองนะครับอ้าวไม่ยากเลยนะดังนั้นหลากหลายเลยแล้วก็ทรงสี่เหลี่ยมทำไมครับมุมฉากนี้ก็นำไปใช้สร้างเป็นตัวปราสาทกันนั่นเองยากไหมครับวันนี
3: ้
0: ยากไหมไม่ยากสนุกไหมวันนี
3: ้
0: สนุกนะครับได้สร้างทำไมครับเกี่ยวกับในเรื่องของบ้านน้อยในฝันนะบางคนก็บอกว่าไม่ใช่บ้านหลังน้อยแล้วแต่เป็นทำไมครับปราสาทเป็นไงเอ่ยหลังใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้ครับเอาละครับเด็กๆครับสิ่งที่เราได้ทำไมเอ่ยเรียนรู้กันในวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกลวยเป็นรูปเรขาคณิตกี่มิติเนี่ยกี่มิติ3 มิตินะครับมีความนูนมีความหนาสามารถที่จะ จับต้องได้นะครับดังนั้นนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับเด็กๆดูตัวหนังสือดีๆนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงอะไรเนี่ยทรงอะไรเนี่ยทรงกระบอกผิวโค้งด้านข้างมีส่วนที่เรียบแบนส่วนที่เรียบแบนสามารถวางซ้อนกันได้นะครับอันนี้ล่ะยอดแหลมๆกล้วยนะครับมียอดแหลมๆลักษณะเด่นชัดเจนเลยแต่ก็ต้องดูผิวด้านข้างด้วยนะถ้าเรียบแบนมีสันแสดงว่าเป็นพีอะไรพีระมิดนะยังไม่ใช่กล้วยที่เราเรียนรู้กันไปนะครับก็เสริมให้กับเด็กๆนะเพราะว่าครั้งที่แล้วมีคนบอกว่าเอ๊ะพีระมิดมียอดแหลมเหมือนกันเลยนะครับมีคนนำเสนอมาก็หยิบตัวอย่างวันนี้มาให้ดูนะอ้าวต่อมาทรงกลมดังนั้นรูปเรขาคณิต3มิติทั้ง4ชนิดนี้นะคือสิ่งที่เราทำไมครับเรียนรู้กันไปไม่ว่าจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกระบอกกลวยแล้วก็ทรงกลมก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะก็ให้เด็กๆทำไมครับจดจำแล้วก็นำไปใช้เด็กๆก็สามารถนำไปใช้สังเกตสิ่งของต่างๆได้เลยตามที่วันนี้ทำไมครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับวันนี้ก็กลับไปเลยสังเกตเลยที่บ้านมีสิ่งของใดบ้างที่เป็นทำไมครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกระบอกกลวยหรือทำไมครับทรงกลมวันนี้ก็กลับไปสังเกตดูนะครับที่บ้านนะเอาละครับสำหรับวันนี้ไม่มีทำไมใบงานวันนี้ได้ลงมือปฏิบัตินะครับดังนั้นทุกคนได้มีความร่วมแรงร่วมใจนะสร้างปราสาทด้วยรูปเรขาคณิตนะครับแล้วก็อย่าลืมกลับบ้านต้องไปทำไมเนี่ยทบทวนฝากแล้วนะอย่าลืมกลับไปสังเกตนะครับแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนกันนะแล้วในครั้งหน้านะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมเป็นอย่างไรนะครับต้องติดตามในครั้งหน้านะครับซึ่งสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มหัศจรรย์ที่มีภาระหนักอึ้งคือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจันทร์เต็มดวงและต้องหนีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้7มหัศจรรย์เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้วพระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่โอ้หัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่อยู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเองแมวน้ำไม่ใช่แมวไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหายใจบนบกแต่อยู่ในน้ำได้นานพวกเขาช่างน่ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้ครีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกและครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วจะช่วยมันยังไงล่ะบ้านนี่ก็อยู่ตั้งไกลใช่เกือบถึงขั้วโลกเหนือโน่นงั้นถ้าเราพาเจ้านี่ไปส่งถึงบ้านฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะจะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงเลยสิ
2: จริงด้วยแล้วพลังงานที่มีอยู่จะเหลือพอไปดวงจันทร์หรอ
0: ยุ่งละสิเกิดข้อขัดแย้งกันเองซะแล้วแต่ฉากฉายก็ยังยืนยันที่จะพาแมวน้ำน้อยกลับบ้านให้ได
1: ้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เจ้าแมวน้ำน้อยต้องแห้งตายอยู่ตรงนี้แน่
0: ๆถ้าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดก็อาจจะไปทันก็ได้นะ
3: แต่เราไม่ควรเสี่ยงภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะล้มเหลวนะ
4: แต่เจ้าแมวน้อมันน่าสงสารเนาะ
3: ไม่รู้ล่ะฉันไปก่อนแล้วเราไปกันเถอะ
1: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
0: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อน
2: จะเอายังไงกันดี
4: โธ่มาทะเลาะกันซะอย่างนี
5: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากกับฉายนะ
3: ก็ได้แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
5: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรามาร่วมพลังกันเถอะ
0: มหัศจรรย์

0: ที่หนูหลงทางอยู่ตัวเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากยิ่งเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆมันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
2: ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
0: มหัศจรรย์พาแมวน้ำน้อยไปส่งบ้านได้แล้วทำให้พลังความดีเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเดินทางออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้พวกเขาจะไปทันเวลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ
3: พลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คำควรพะโล
1: ้สวัสดีค่ะคุณคร
2: ูสวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพันนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1เด็กๆคะใครมีการละเล่นหรือการเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนเนี่ยเล่นอะไรไปบ้างเอ่ยโอ้โหก็มีหลากหลายใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูมีเรื่องที่จะนำเสนอด้วยวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องไอ้เข้ไอ้โขงเอ๊ะคืออะไรเอ่ยต้องติดตามดีๆเลยแต่ก่อนจะเริ่มมีคำถามมาถามทุกๆคนเลยอยากจะถามว่าในชีวิตประจำวันของนักเรียนเนี่ยนักเรียนเล่นอะไรกับเพื่อนๆบ้างถามเป็นกลุ่มดีกว่ากลุ่มที่หนึ่งเล่นอะไรกับเพื่อนๆบ้างลูกวิ่งไล่จับหรือว่าอะไรบ้างช่วงกลางวันหรือว่าช่วงเย็นเนี่ยมีเล่นอะไรกับเพื่อนๆมีไหมคะมีการเล่นอะไรบ้างที่เป็นเกมโอ้โหคุณครูยังไม่เคยรู้จักเลยมีไหมมีไหมลูกมีเล่นอะไรกันคะอะไรนะลูกวิ่งไล่จับล่ะคะเอากลุ่มที่สองล่ะคะเล่นอะไรเอ่ยโอ้เล่นมอนซ่อนผ้าใช่ไหมคะโอ้โหเป็นการละเล่นไทยด้วยนะคะดีมากเลยกลุ่มสี่ล่ะคะคิดว่าอะไรเอ่ยมีการละเล่นอะไรบ้างรีรีข้าวสารโอ้โหเป็นเด็กไทยจริงๆเลยนะคะน่ารักมากๆเลยแล้วกลุ่มสามล่ะคะคิดว่าเป็นมีการละเล่นอะไรบ้างหรือว่ามีการเล่นอะไรบ้างแม่งูเอ๋ยที่หนูเคยเล่นใช่ไหมคะโอ้โหห้องนี้นะคะถือเป็นเด็กไทยสุดๆเลยค่ะเพราะว่ามีการเล่นการละเล่นของไทยด้วยนั่นเองนะคะแล้วเด็กๆปลายทางนะคะเล่นอะไรกันบ้างเอ๋ยในช่วงพักกลางวันหรือว่าในช่วงเย็นกับเพื่อนๆค่ะเล่นอะไรกันบ้างสามารถบอกคุณครูปลายทางได้เลยนะคะมาดูกันต่อเลยเด็กๆมีการละเล่นหรือการเล่นมีเกมต่างๆโอ้โหเยอะแยะมากมายใช่ไหมลูกเด็กๆคะเคยเห็นแบบนี้ไหมการเล่นอะไรนะแบ่งเป็น3ส่วนอย่างนี้อะไรนะลูกวิ่งไล่จับหรือเปล่าเอ่ยนี่แล้วเขาบอกด้วยว่าอะไรนะเย่ฉันผ่านมาได้แล้วแล้วก็บอกว่าอะไรนะฉันจะจับเธอให้ได้ตรงนี้นี่ส่วนตรงนี้เขาบอกว่าเป็นเซฟโซนก็คือโซนที่เป็นเขตที่ปลอดภัยแล้วตรงนี้คืออะไรนะโอ้โหเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรเอ่ยวิ่งไล่จับใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันเลยว่าใช่วิ่งไล่จับหรือเปล่าหรือเป็นการเล่นอะไรแต่ก่อนจะเริ่มในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนค่ะข้อแรกนะคะเด็กๆจะบอกลักษณะของบทร้องเล่นไอ้เข้ไอ้โขงได้ค่ะ2นะคะท่องบทร้องเล่นไอ้เข้ไอ้โขงได้และสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการอ่านด้วยนั่นเองต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูการละเล่นไอ้เข้ไอ้โขงเอ๊ะจะเหมือนหรือต่างกับรูปที่คุณครูให้ดูหรือเปล่าจะเหมือนที่เด็กๆคิดหรือเปล่าว่าวิ่งไล่จับใช่ไหมเอ่ยไอ้เข้ไอ้โขงจะเป็นการละเล่นของไทยเป็นการละเล่นของเด็กไทยที่มีมานานมากๆเลยค่ะใครเคยได้ยินบ้างการเล่นการละเล่นไอ้เข้ไอ้โขงแบบนี้โอ้บางคนก็เคยได้ยินนะคะหรือบางคนก็โอ้โหไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมลูกชื่อการละเล่นไอ้เข้ไอ้โขงนี่นะคะมาจากชื่อสัตว์ค่ะเด็กๆลองทายดูได้เลยคำว่าไอ้เข้น่าจะมาจากอะไรเอ่ยมาจากจระเข้นั่นเองค่ะส่วนคำว่าไอ้โขงนะคะก็มาจากตะโขงค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะหายากมากๆแล้วนะคะซึ่งลักษณะของตะโขงจะมีลักษณะคล้ายกับจระเข้เลยค่ะแต่ลักษณะของปากของตะโขงนะคะจะมีความเรียวความแหลมกว่านั่นเองนะคะงั้นวันนี้เรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะอันดับแรกเลยเราต้องรู้ก่อนผู้เล่นเอ๊ะมีกี่คนเอ่ย
0: 8คน
2: กำหนดผู้เล่น6ถึง8คนจากนั้นทำการเสี่ยงทายหาผู้เล่นคนแรกมาเป็นไอ้เข้หรือเสี่ยงทายเลือกใครก็ได้ในกลุ่มอาจจะใช้อะไรคะโอน้อยออกได้ไหมลูกได้เลยใช้โอน้อยออกจะมีด้านขาวกับด้านดำ2ด้านใครที่ออกไม่เหมือนคนอื่นแตกต่างจากคนอื่นก็จะเป็นไอ้เข้เลยค่ะต่อไปค่ะเมื่อกำหนดผู้เล่นมาแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะกำหนดพื้นที่ค่ะลูกพื้นที่ในการเล่นเลยจะมีลักษณะเหมือน สี่เหลี่ยมผืนผ้ารู้จักสี่เหลี่ยมผืนผ้าไหม
0: รู้จ
2: ักนี่เลยค่ะลักษณะแบบนี้แต่จะแบ่งออกเป็น3ส่วนจะแบ่งพื้นที่เล่นออกเป็น1 2 3 3ส่วนเลยซึ่งส่วนตรงกลางเนี่ยลูกจะเป็นแม่น้ำค่ะส่วนตรงกลางจะเป็นแม่น้ำและเป็นที่อยู่ของไอ้เข้โอ้โหน่าสนใจไหมต่อไปค่ะเขตด้านบนสุดเลยจะเป็นเขตปลอดภัยและล่างสุดนี้ก็จะเป็นเขตปลอดภัยมีแม่น้ำตรงนี้ค่ะอยู่ตรงกลางและเป็นที่อยู่ของไอ้เข้โอ้โหน่าสนุกไหมคะ
0: น
2: ่าสนุกมากๆเลยมาดูกันต่อค่ะผู้เล่นทั้งหมดนะคะยกเว้นไอ้เข้เนี่ยเขาจะยืนอยู่ในเขตปลอดภัยเขตปลอดภัยคือตรงไหนนี่เลยค่ะอยู่ในข้างบนตรงนี้เลยค่ะอยู่ในเขตปลอดภัยทุกคนเลยจะอยู่ตรงเขตปลอดภัยตรงนี้และไอ้เข้จะอยู่ในแม่น้ำค่ะจะยืนอยู่ที่แม่น้ำตรงนี้คนเดียวเราจะไม่สามารถลงไปในแม่น้ำได้ในตอนนี้ต่อไปมาดูกันต่อเลยเมื่อถึงเวลานะคะจะมีสัญญาณบอกว่าเริ่มหลังจากนั้นค่ะผู้เล่นทุกคนนะคะก็จะวิ่งเลยค่ะวิ่งเพื่อที่จะข้ามแม่น้ำไปอยู่ในเขตปลอดภัยฝั่งนี้ข้างล่างนี้วิ่งข้ามไปส่วนไอ้เข้ทำอย่างไรเอ่ยมีหน้าที่ไล่จับผู้เล่นนะคะที่อยู่ในแม่น้ำค่ะไอ้เข้จะไม่สามารถเข้าไปในเขตปลอดภัยได้นะลูกจะอยู่ตรงนี้แค่ในแม่น้ำแต่ใครที่เข้ามาตรงแม่น้ำแล้วจะเป็นอย่างไรต้องระวังตัวดีๆเลยนะคะห้ามให้ไอ้เข้สัมผัสตัวจับตัวโดยเด็ดขาดนี่เลยค่ะเด็กๆคะแล้วระหว่างที่เราเนี่ยวิ่งไปเราจะไม่ได้วิ่งเฉยๆค่ะเราต้องร้องบทร้องเล่นด้วยบทร้องเล่นของไอ้เข้ไอ้โขงซึ่งเราจะได้เรียนต่อไปนะคะพอบอกว่าเริ่มปุ๊บหลังจากนั้นค่ะในช่วงที่เราวิ่งเราจะร้องเพลงไปด้วยเพื่อที่จะข้ามแม่น้ำมาจุดหรือเขตที่ปลอดภัยนั่นเองนะคะและถ้าหากไอ้เข้สามารถจับตัวใครได้หรือสัมผัสตัวใครได้ค่ะก็จะต้องมาเป็นไอ้เข้คนต่อไปโอ้โหน่าสนุกไหมคะน่าสนุกมากๆเลยนี่เลยค่ะตรงนี้จะเป็นเขตของไอ้เข้นะลูกแสดงว่าเด็กๆตรงนี้นะคะที่อยู่ในเขตแม่น้ำเนี่ยต้องระวังดีๆเลยส่วนตรงนี้คือเขตปลอดภัยและข้างล่างคือเขตปลอดภัยโอ้โหเด็กคนนี้ค่ะวิ่งไวมากๆเลยเป็นอย่างไรปลอดภัยหรือยังปลอดภัยแล้วนั่นเองนะคะไม่ยากเลยแต่โอ้โหพื้นที่เป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้พื้นที่จำกัดไหมจำกัดเราไม่ได้มีพื้นที่เยอะขนาดที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า3ส่วนขนาดนั้นแบ่งไป3ส่วนขนาดนั้นค่ะวันนี้ค่ะขอประยุกต์การเล่นอีก1แบบการเล่นแบบนี้นะคะเขตปลอดภัยค่ะลูกคือส่วนอะไรนะแบบนี้คืออะไรนะ
0: okay.
2: วงกลมนั่นเองแม่น้ำจะอยู่ข้างนอกวงกลมส่วนข้างในคือเขตปลอดภัยเอาละค่ะตอนนี้จากสี่เหลี่ยมนะคะกลายเป็นวงกลมไปแล้วจะจำลองวงกลมนี้เหมือนเป็นเกาะเกาะหนึ่งเลยแล้วมีแม่น้ำล้อมรอบโอ้โหแล้วไอ้เข้ต้องอยู่ตรงไหนนะอยู่ในแม่น้ำค่ะต่อไปมาดูกันเลยไอ้เข้นะลูกจะอยู่นอกเกาะค่ะอยู่ที่แม่น้ำอยู่ข้างนอกนี่เลยคือบริเวณที่ไอ้เข้นะคะอยู่นะคะแต่ผู้เล่นคนอื่นๆอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ในวงกลมค่ะอยู่ในเกาะอยู่ในวงกลมตรงนี้คือเขตปลอดภัยของทุกคนเลยนะคะต่อไปนี่เลยค่ะแม่น้ำและเขตปลอดภัยนะลูกต่อไปค่ะจากนั้นค่ะผู้เล่นก็อาจจะวิ่งหลอกล่อนะคะหลอกล่อไอ้เข้ไปตรงไหนก็ได้แต่ยังอยู่ในวงกลมนะลูกอยู่ในวงกลมไอ้เข้ก็อาจจะวิ่งไปวิ่งมาอยู่รอบๆวงกลมนี้ได้หมดเลยค่ะพอถึงจังหวะจะมีคนให้สัญญาณบอกว่าน้ำขึ้นน้ำขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะไอ้เข้สามารถขึ้นมาได้ค่ะไอ้เข้จะสามารถขึ้นมาได้นะคะสมมุติตรงนี้คือคนที่เป็นไอ้เข้นะลูกสามารถเข้ามาในวงกลมได้เราทำอย่างไรอยู่ในเกาะ วิ่งค่ะและสามารถวิ่งออกนอกวงกลมได้แล้วค่ะเพราะตอนนี้น้ำขึ้นนะคะแล้วระหว่างที่วิ่งเนี่ยให้ร้องบทร้องไอ้เข้ไอ้โขงไปด้วยนั่นเองโอ้โหยากไหมเอ่ย
0: ไม
2: ่ยากเลยนะคะตอนแรกอ่ะเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งถ้าหากวงกลมนี้ตอนนี้เป็นเกาะใช่ไหมลูกคนอยู่ในวงกลมเนี่ยคือผู้เล่นคนอื่นๆแล้วคนใส่เสื้อสีส้มคนนี้เป็นไอ้เข้ค่ะจะเดินอยู่รอบๆนี่เลยตามลูกศร นี่เลยเห็นไหมลูกหลังจากนั้นค่ะเราอาจจะวิ่งหลอกล่อก็ได้มีคนให้สัญญาณบอกว่าน้ำขึ้นหลังจากนั้นให้ร้องบทร้องไอ้เข้ไอ้โขงไปด้วยแล้วเราก็สามารถหนีไอ้เข้ได้ไอ้เข้ก็สามารถขึ้นมาจับเราได้ด้วยโอ้โหเป็นอย่างไรน่าสนุกไหมน่าสนุกมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะบทร้องที่คุณครูพูดถึงเนี่ยยังร้องไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะเรายังไม่ได้เรียนใช่ไหมลูกต่อไปเดี๋ยวเรามาดูบทร้องไอ้เข้ไอ้โขงกันบทร้องไม่ยากเลยค่ะมีแค่นี้เองบทร้องแต่เราก็จะร้องวนไปเรื่อยๆเอาละค่ะเดี๋ยวรอบแรกเด็กๆพูดตามคุณครูก่อนได้ไหมได้นะคะเริ่มกันเลยค่ะไอ้เข้ไอ้โขง
1: ไอ้เข้ไอ้โขง
2: มาโพรงไม้สัก
1: มาโพรงไม้สัก
2: ไอ้เข้ฟันหัก
1: ไอ้เข้ฟันหัก
2: กัดคนไม่เข้าก
1: ัดคนไม่เข้า
2: ขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะพร้อมไหมเอ่ยปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งมาเริ่มกันเลยค่ะไอ้เข้ไอ้โขง
1: ไอ้เข้ไอ้โขง
2: มาโพรงไม้สัก
1: มาโพรงไม้สัก
2: ไอ้เข้ฟันหัก
1: ไอ้เข้ฟันหัก
2: กัดคนไม่เข้าก
1: ัดคนไม่เข้าน
2: ี่เลยค่ะเมื่อคุณครูส่งสัญญาณนะคะเด็กๆก็ต้องร้องเพลงช่วยกันร้องเลยนะคะทั้งห้องเลยเด็กๆคะบทนี้นะคะบทร้องไอ้เข้ไอ้โขงเนี่ยอาจจะแตกต่างกันแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันในบางพื้นที่เนี่ยเขาอาจจะร้องว่าไอ้เข้ไอ้โขงมาอยู่โพรงไม้สักก็ได้อาจจะแตกต่างกันซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะร้องไม่เหมือนกันแต่เป็นการเล่นไอ้เข้ไอ้โขงเหมือนกันนั่นเองค่ะเด็กๆลองดูนะคะบทร้องไอ้เข้ไอ้โขงนะคะจะมีลักษณะของการร้องยั่วไอ้เข้ไอ้โขงนั่นเองให้มาไล่จับเด็กๆนั่นเองนะคะอย่างเช่นบรรทัดแรกเลยที่เขาเขียนว่าไอ้เข้ไอ้โขงมาโพรงไม้สักนั่นคือหลอกล่อหรือยั่วให้ไอ้เข้ไอ้โขงนะคะมานั่นเองและไอ้เข้ไอ้โขงเนี่ยก็อยู่ที่โพรงไม้สักต้นสักที่มีโพรงนั่นเองแล้วเด็กๆก็ร้องเยาะเย้ยว่าไอ้เข้ฟันหักกัดขนไม่เข้าซึ่งก็จะเป็นลักษณะที่หลอกล่อลักยั่วให้ไอ้เข้นะคะต้องวิ่งไล่จับเด็กๆนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อคิดจากการละเล่นการละเล่นนี้นะคะการละเล่นไอ้เข้ไอ้โขงซึ่งลักษณะของบทร้องอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าเป็นการร้องยั่วให้ไอ้เข้ไอ้โขงเนี่ยมาไล่จับเราใช่ไหมลูกลักษณะของการไปแห่สัตว์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไม่เอ่ยไม่ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ไม่ควรที่จะไปแห่สัตว์นั่นเองเพราะมันอาจจะมาทำร้ายเราได้นะคะเอ๊ะขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมเอ่ยว่าเด็กๆร้องได้ไหมรอบนี้ให้เด็กๆร้องเองได้ไหมคะได้นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะ1 2 3ไอ้เข้ไอ้โขงมาโพรงไม้สักไอ้เข้ฟันหักกัดคนไม่เข้าเอาละค่ะในเมื่อร้องกันได้แล้วนะคะต่อไปเราจะสาธิตวิธีการเล่นต้องขอตัวแทนกลุ่มที่1 1คนค่ะกลุ่มที่2 1คนค่ะกลุ่มที่3 1คนค่ะกลุ่มที่4 1คนค่ะเอาละค่ะในการละเล่นเนี่ยอาจจะมีกี่คนก็ได้นะคะอาจจะเป็น2คนขึ้นไปหรือที่คุณครูบอกแล้ว6คนถึง8คนก็ได้แต่ในตอนนี้คุณครูขออนุญาตสาธิตเป็น4คนเพื่อที่จะให้สะดวกต่อการมองเห็นของเด็กๆนะคะว่าใครจะทำหน้าที่อะไรบ้างนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาโอน้อยออกกันก่อนว่าใครน่าจะเป็นไอ้เข้ เอาละค่ะซึ่งเด็กๆปลายทางนะคะก็สามารถดูวิธีการสาธิตการเล่นไอ้เข้ไอ้โขงได้เลยนะคะว่าเล่นอย่างไรเอาละค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาตรงกลางเลยค่ะลูกมาเลยเดี๋ยวเราจะโอน้อยออกกันนะคะโอน้อยออกกันว่าใครน่าจะเป็นไอ้เข้หนึ่งคนเท่านั้นโอน้อยออกจะมีขาวกับดำฝั่งนี้สองฝั่งเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วโอน้อยออกโอ้โหตอนนี้นะคะอายกมือเลยใครเป็นไอ้เข้ตอนนี้นะคะนาวาค่ะต้องเป็นไอ้เข้แล้วนะคะคุณครูจะจำลองให้ข้างบนนี้ค่ะเป็นเกาะนะคะซึ่งพื้นที่เราเนี่ยอาจจะมีจำกัดใช่ไหมลูกพื้นที่เราอาจจะมีจำกัดคุณครูก็เลยจะให้ด้านบนตรงนี้เป็นเกาะตอนนี้ขอให้ผู้เล่นทุกคนขึ้นไปอยู่บนเกาะค่ะผู้เล่นสามารถเดินหลอกล่อได้เลยนะคะนาวาตอนนี้นาวาเป็นไอ้เข้นั่นเองนาวาจะต้องจับตัวใครก็ได้ที่อยู่ในนี้ที่เป็นผู้เล่นเพื่อที่จะมาเป็นไอ้เข้คนต่อไปพร้อมไหมเอ่ยเราจะเริ่มร้องเพลงหลังจากคุณครูพูดว่าน้ำขึ้นเราก็จะร้องเพลงว่าไอ้เข้ไอ้โขงไอ้เข้ฟันหักกัดคนไม่เข้าร้องวนไปเรื่อยๆจนกว่านาวาจะจับตัวผู้เล่น1คนได้พร้อมไหมคะตอนนี้ขอให้วิ่งหลอกล่อกันได้เลยบริเวณนี้นาวาพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆกระจายตัวได้เลยนะคะกระจายตัวได้เลยแล้วคุณครูก็จะบอกว่าน้ำขึ้นไอ้เข้ไอ้โขงมาอยู่โพรงไม้สักไอ้เข้ฟันหักกัดคนไม่เข้าไอ้เอ้าได้ใครจับได้แล้วจับได้แล้วอ่ะใครคนต่อไปน่าที่จะเป็นไอ้เข้อ่ะยกมือเลยค่ะหนูคนต่อไปอ่ะตอนคนขึ้นไปอยู่ข้างบนนะคะพร้อมไหมคะเด็กๆคะระหว่างที่คุณครูบอกว่าน้ำขึ้นให้ทุกคนช่วยกันร้องเพลงด้วยได้ไหมได้นะคะถ้าหางจับตัวใครได้แล้วให้จับดีๆเลยอย่าให้หลุดไปไหนนะลูกพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วน้ำขึ้นไอ้เข้ไอ้โขงอยู่โพงไม้สักไอ้เข้ฟันหักกัดคนไม่ค่ะโอ้โหยังไม่ทันจบเพลงเลยนะคะสลับกันเลยแล้วใครเป็นคนต่อไปนาวานั่นเองอ่ะตอนนี้ขอให้ทุกคนกลับไปนั่งที่ได้ค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะเก่งมากๆเลยลักษณะการเล่นนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แต่ในบางครั้งนะลูกก่อนที่น้ำจะขึ้นเนี่ยเด็กๆที่อยู่บนเกาะเนี่ยอาจจะวิ่งโอ้โหวิ่งไปวิ่งมาเพื่อที่จะหลอกล่อหาทางหลอกล่อให้ไอ้เข้เนี่ยไปทางอื่นไม่อยู่ที่เราก็ได้จนกระทั่งได้ยินคำว่าน้ำขึ้นเราถึงจะวิ่งหนีนะคะวิ่งหนีออกจากเกาะได้นั่นเองเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกไหมเอ่ยสนุกมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆก็สามารถนำไปเล่นกับเพื่อนๆในช่วงที่พักกลางวันได้หรือว่าช่วงที่เลิกเรียนได้เช่นกันนะคะตอนนี้เมื่อสักครู่นี้เราก็ได้สาธิตวิธีการเล่นไปแล้วค่ะต่อไปถึงกิจกรรมของเด็กๆแล้วต้องอะไรก่อนนะหูฟังดีๆเลยนะคะเพราะกิจกรรมนี้ค่ะคุณครูต้องชี้แจงกิจกรรมให้นักเรียนฟังก่อนนะคะซึ่งเราจะทำไปงานที่3กันค่ะเรื่องไอ้เข้ไอ้โขงนั่นเองหลังจากนั้นจึงจะลงมือทำไปงานได้นะคะส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางค่ะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยชี้แจงการทำใบงานที่3ค่ะเรื่องไอ้เข้ไอ้โขงหลังจากนั้นจึงจะให้นักเรียนลงมือทำได้ค่ะในงานในวันนี้นะคะลักษณะเป็นแบบนี้เลยค่ะขอให้ทุกคนนำแบบฝึกหัดเล่มเขียวนะคะนำขึ้นมาเลยแล้วเปิดไปใบงานที่3เรื่องไอ้เข้ไอ้โขงจะมีเส้นประคำว่าไอ้เข้ไอ้โขงอยู่เลยใครเจอแล้วบ้างเจอไหมลูกกลุ่ม4เจอไหมคะกลุ่ม3เจอแล้วเจอไหมลูกเจอแล้วนะคะเมื่อเจอแล้วมาฟังพร้อมกันว่าคุณครูจะให้ทำอะไรบ้างปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง 3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบไม้อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมสะบัดมือชูมือขึ้นสะบัดมือเอามือลงสะบัดมือเอามือจับหัวจับไหล่จับเอวจับเอวจับไหล่จับหัวสะบัดมือเอามือลงแล้วหันมามองคุณครูค่ะเด็กๆคะเห็นไหมว่ามีอะไรเอ่ยนี่เลยค่ะแล้วก็มีบรรทัดอยู่ใช่ไหมลูกมี1 2 3มี3บรรทัดค่ะคำชี้แจงก็คือให้เขียนบทร้องไอ้เข้ไอ้โขงแล้ววาดรูปประกอบแน่นอนเลยในช่วงแรกให้เขียนบทร้องของไอ้เข้ไอ้โขงเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ฝึกร้องกันไปแล้วมีเส้นประมาให้เริ่มต้นด้วยคำว่าไอ้เข้ไอ้โขงหลังจากนั้นให้เด็กๆเขียนต่อว่าเอ๊ะร้องอย่างไรต่อต่อไปค่ะเมื่อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะต้องอะไรลูกวาดรูปด้วยวาดภาพการละเล่นไอ้เข้ไอ้โขงแล้วระบายสีให้สวยงามค่ะซึ่งนี่เลยค่ะคุณครูมีตัวช่วยด้วยนะคะนี่เลยค่ะบทร้องไอ้เข้ไอ้โขงนั่นเองนะคะซึ่งเด็กๆสามารถเขียนลงไปคัดลายมือให้สวยงามนะคะคัดลายมือให้สวยงามคืออย่างไรเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดค่ะและพยัญชนะสระใดที่มีหัวต้องเริ่มเขียนจากหัวก่อนเสมอนะคะเมื่อเด็กๆเขียนบทร้องเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะวาดรูปการละเล่นไอ้เข้ไอ้โขงออกมานะคะในกรอบด้านล่างได้เลยเอาละค่ะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลย

0: ูปการละเล่นไอ้เข้ไอ้โขงด้วยนั่นเองมาดูกันเลยค่ะที่เราทำกิจกรรมไปนะคะในตอนแรกต้องเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดเรามาดูกันเลยเอ๊ะต้องเขียนว่าอะไรนะเด็กๆช่วยอ่านให้คุณครูฟังได้ไหมมาอ่านพร้อมกันเลย1 2 3ไอ้เข้ไอ้โขงมาโพรงไม้สักไอ้เข้ฟันหักกัดคนไม่เข้าซึ่งบรรทัดสุดท้ายถ้าหากเด็กๆ เขียนไม่พอนะลูกก็สามารถลงมาเขียนที่บรรทัดที่3ได้เลยต่อไปให้วาดภาพการละเล่นไอ้เข้ไอ้โขงค่ะนี่เลยแบบแรกคือแบบที่เป็นพื้นที่แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วแบ่งเป็น3ส่วนแบบนี้หรือบางคนจะวาดอีกแบบนึงก็ได้แบบที่เป็นวงกลมลักษณะเหมือนเป็นอะไรนะเป็นเกาะเลยเหมือนเป็นเกาะนะคะด้วยนั่นเองนะคะอย่างเช่นที่เด็กๆได้ฝึกร้องกันไปในวันนี้แล้วเด็กๆก็สามารถนำไปเล่นกับเพื่อนๆได้เลยซึ่งการละเล่นไทยลักษณะแบบนี้นะคะจะช่วยอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยให้การละเล่นแบบเมื่อก่อนเนี่ยยังคงอยู่ไปนานเท่านานเลยนานต่อไปนะคะซึ่งครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องจำจี้ผลไม้เป็นอย่างไรเอ่ยสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะคือใบงานที่4นะคะเรื่องจำจี้ผลไม้ซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะวันนี้นะคะเราเรียนใน
1: คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสด
2: เลือกหิวน้ำ
3: จังเลย
2: น้ำทุกวันช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
4: เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
5: เข
4: ้
5: าใจ
4: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เ

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: นะคะเวลาตอบครูจะให้ตอบยกกลุ่มเลยฉะนั้นในกลุ่มจะต้องปรึกษากันแล้วจะต้องมีเสียงเพียงหนึ่งเดียวเข้าใจไหมสมมุติว่าคำตอบเป็นค้อนในกลุ่มก็ต้องพูดพร้อมกันว่าทำไมลูกค้อนคะหรือค้อนครับนะไม่ใช่ว่าอีกคนค้อนอีกคนเลื่อยแสดงว่าเรายังไม่ได้ตกลงกันฉะนั้นเราต้องปรึกษากันในครั้งก็เก่งค่ะลูกคำตอบคือค้อนนะคะเก่งมากเลยต่อไปเป็นแท่งเล็กยาวต่อไปฟังปริศนาของเรานะคะใช้วัดความกว้างความยาวที่เราอยากรู้เราอยากรู้ว่ามันกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่เราจะใช้อะไรดีนะทำมืออย่างนี้ยังไปทางคะยกมือค่ะโอ้โหวันนี้กลุ่มสุดท้ายของเราคือกลุ่ม4ค่ะมากันอยู่4 3สาวนะคะใช้วัดความกว้างความยาวที่เราอยากจะรู้ใจเย็นๆใจเย็นปรึกษากันก่อนค่ะปรึกษากันก่อนคำตอบน่าจะเป็นอะไรดีพร้อมยังคะลูกพร้อมแล้วคำตอบคืออะไรคะ
2: ตารางเมตรค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหเยี่ยมมากค่ะตลับเมตรรู้จักไหมลูก
2: รู้จ
1: ัก ตลับเมตรหน้าตาเป็นยังไงคะดึงออกได้ยืดได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะวัดแค่รูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมในห้องนี้หรือในสมุดเราจะใช้อะไรแทนนะอะไรนะคะอะไรนะคะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะไม้บรรทัดนะคะตลับเมตรเนี่ยก็ใช้วัดได้นะคะแต่ทำไมลูกมันคือจะต้องใช้วัดสิ่งของที่มีความยาวนะคะเราเป็นเด็กๆเราใช้ไม้บรรทัดก่อนเนอะไปต่อดูซิมีอีกไหมอ้าวมีอีกมีด้ามยาวหัวแบนเล็กส่วนท้ายอ้วนใช้ไขน็อตอีกหนึ่งรอบนะคะมีด้ามยาวหัวแบนเล็กส่วนท้ายอ้วนใช้ไข่น็อตพร้อมยังจุจุจุจุจุจุไหนไหนไหนกลุ่มไหนยังไม่จุเวลาจะยกต้องใช้มือด้านที่จุด้วยนะไม่ต้องปิดตาแล้วลูกมือด้านไหนยกคะมือด้านขวาเนาะพร้อมค่ะโอ้โหกลุ่มหนึ่งค่ะลูกคำตอบคืออะไรคะลูกปรึกษากันในกลุ่มค่ะเพื่อนคำตอบคือ
2: ไข่ควรคร
1: ับอะไรนะคะ
2: ไข่ควรครับ
1: โอ้เก่งมากเลยค่ะนี่เห็นไหมคะมีหัวแบนเล็กส่วนท้ายอ้วนเป็นไข่ควงอ้าวตอนนี้แสดงว่าจากปริศนาคำทายเมื่อสักครู่นี้นักเรียนของครูนั้นรู้จักวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในเครื่องมือเนี่ยมีหลายอย่างเลยใช่ไหมที่ลูกรู้จักใช่ไหมคะลูกไหนนอกจากที่คุณครูมีปริศนาคำทายไปเมื่อสักครู่นี้แล้วมีเครื่องมืออะไรบ้างคะที่ลูกรู้จักกลุ่ม5เลยค่ะมาเสียงดังเลยนะใจเย็นๆลูกเอายืนขึ้นได้ไหมคะลูกมีอะไรบ้างคะลูก
3: ที่ยิงน็อต
1: ที่ยิงน็อตแล้วอีกคะ
3: ตารางเมตร
1: ค่ะแล้วอีกคะ
3: ไขควง
1: ค่ะมีอะไรอีก

0: น็อต
1: มีอีกไหมลูกโอเคเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนเราหน่อยนะคะโอ้โหอยู่ป.1รู้ถึงขนาดนี้สุดยอดมากค่ะอ้าวทีนี้มาดูของคุณครูบ้างว่าที่คุณครูจะมีมาแนะนำให้เด็กๆอย่างหนูนั้นมีอะไรบ้างนะลูกนะนี่เลยค่ะเขาเรียกว่า
2: ไม้บ
1: ร
2: ร
1: ทัดนี่ไม้บรรทัดไม้บรรทัดใช้ทำอะไร
2: วัด
1: อะไรบ้างคะ
2: วัดไม้
1: หรือต่างวัสดุสิ่งของนะคะอาจจะตัดโบก็ได้ตัดเชือกก็ได้ถ้าเราทำงานประดิษฐ์ถูกไหมเวลาใช้กรรไกรเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรนั้นด้านนี้เป็นของแหลมคมด้ามมีดนั้นเข้ามาทุกครั้งแล้วถ้าเกิดจะกรีดกระดาษเราจะกรีดบนโต๊ะได้ไหม
2: ไม่ได้
1: เราจะต้องมีแผ่นลองตัดนะคะซึ่งจะเป็นสีน้ำเขียวๆเคยเห็นไหมคะลูกหรืออาจจะไปกรีดกับกระจกนะถ้าเรากรีดกับโต๊ะเราก็จะเป็นรอยนะคะตรงนี้ต้องระมัดระวังแต่โดยปกติแล้วถ้าหนูๆจะทำไมลูกจะกรีดควรที่จะเรียกผู้ปกครองนะคะหรือถ้าอยู่โรงเรียนก็สามารถที่จะทำไมลูกบอกคุณครูได้นะคะนี่อ่านว่าอะไรคะลูกอะไรนะคะเอาไว้ทำอะไรคะลูกเอาไว้ตัดไม้นะคะให้ขาดออกจากกันถ้าเกิดว่าตัดต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เลื่อยไฟฟ้านะคะแล้วเลื่อยเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องมือของงานช่างประเภทไหนดีคะประเภทไหนนะลูกโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะลูกประเภทไหนนะคะ
2: ช่างไม
1: ้นะคะเวลาตอบเห็นไหมคะเพื่อนของเราตอบแบบมีหางเสียงทุกครั้งเลยแล้วนี่ล่ะ
2: ค้อน
1: ค้อนจะทำอะไรคะลูก
2: เอาไว้ตอกตะปู
1: เอาไว้ตอกตะปูนะคะเพื่อให้ยึดแผ่นไม้ติดกันให้แน่นนะคะหรือใช้ทุบวัสดุที่แข็งให้แตกออกจากกันเวลาใช้ค้อนเคยใช้ไหมลูก
2: เคย
1: แล้วเหรอคะป.1ใช้ค้อนทำอะไรคะลูก
2: ตีตะปู
1: ตอกตะปูเวลาใช้คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยใช่ไหมใช่นะคะเราจะไม่หยิบเครื่องมือพวกนี้ไปใช้เองนะลูกต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยนะคะอันนี้คือ
2: ตะปู
1: นะคะตะปูเนี่ยก็คือเราก็สมัยลูกขันให้มันแน่นนะแบบนี้อันนี้เป็นไขควงแบนนะคะสังเกตตรงด้านนี้นะคะเป็นไขควงแบนถ้าไขควงแฉกเนี่ยเขาจะมีอยู่4แฉกเคยเห็นไหมคะ
2: เคย
1: นะคะต่อไปค่ะอันนี้สกรูหรือตะปูไขควงเห็นไหมคะตรงด้านนี้จะมีเกลียวๆอยู่ใช้คู่กับไขควงนะคะโดยยึดติดสิ่งที่เป็นเหล็กแผ่นบางๆเข้ากับไม้นะคะเช่นบานพับประตูถ้าไปสังเกตดูนะคะจะอยู่ที่บานพับประตูนะคะหรือบานพับต่างๆนะถ้าบางครั้งประตูของเราหลวมเราก็จะต้องไปไขให้มันแน่นนะคะตอนนี้ค่ะกิจกรรมดูให้ดีมีสาระนะคะคุณครูก็มีอุปกรณ์นะคะมาแนะนำให้เด็กๆดูนี่ค่ะอย่างแรกเลยที่คุณครูจะหยิบนะคะเขาเรียกว่า
2: ค้อน
1: เรียกว่าอะไรนะคะลูก
2: ค้อนนะคะ
1: ค้อนใช่ไหมแล้วตรงด้านไหนใช้สำหรับตอก
2: ก
1: ็เป็นเหล็กหมดเลยอันนี้ด้านล่างอันนี้ด้านบน
2: ด
1: ้
2: านล
1: ่
2: าง
1: ด้านล่างนะคะใช้สำหรับตอกแล้วด้านบนล่ะตรงนี้ไม่ทำอะไรคะ
2: เอาไว้ดึงตะปู
1: หรือว่าถอนตะปูขึ้นแบบนี้นะคะนี่เขาเรียกว่าแล้วเวลาที่เราใช้ค้อนเราต้องระมัดระวังเพราะว่าทำไมลูก

0: เพราะเขาเป็นเหล็กเวลาเราถือไปให้คุณพ่อคุณแม่เราก็ต้องถือด้วยความระมัดระวังนะคะเวลาถือส่งให้คุณพ่อคุณแม่เราจะจับด้านนี้แล้วยื่นส่งนะคะเข้าใจไหมลูกนะแบบนี้แล้วต้องไม่เล่นด้วยเล่นไม่ได้เลยนะคะเวลาถืออุปกรณ์เครื่องมือช่างพวกนี้นะคะมีความอันตรายนะลูกต่อไปค่ะอันนี้เมื่อกี้นี้ไม่มีตัวอย่างให้ดูรู้จักไม่เอ่ยอะไรอะไรนะโอ้ยเก่งมากเลยแล้วทำไมมันมีไม่เหมือนกันนะลูกทำไมด้านนี้เป็นวงกลม
1: เอาไว้ไข
0: เอาไว้ไขหัวอะไรลูก
1: หัวน็อต
0: เอาหัวเยี่ยมมากค่ะเอาไว้ไขหัวน็อตนะคะซึ่งสามารถสวมลงไปแต่ว่าจะไขหรือขันหัวน็อตได้หรือไม่ต้องดูที่ขนาดด้วยอันนี้เป็นขนาดเล็กนะคะถ้าน็อตเราใหญ่เราก็ต้องเลือกประแจที่มีขนาดใหญ่กว่านี้นะคะด้านนี้ก็ไขได้นะคะมีอะไรอีกนะนี่ค่ะอะไรนะ
1: มีดค
0: ั
1: ตเตอร์
0: มีดคัตเตอร์เวลาเราจะใช้เรานะคะไม่ต้องเอาใบมีดเนี่ยออกมาเยอะเราเอามาแค่พอประมาณเพราะถ้าเกิดเราออกมาเยอะเนี่ยใบมีดมันจะทำให้ลูกมันอาจจะบาดมือนะคะแล้วอาจจะหักได้นะลูกแล้วใช้เสร็จแล้วต้องรีบเก็บนะคะถึงแม้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้ต่อเราก็เก็บก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำให้ลูกค่อยดันออกมาใหม่นะลูกนะและอย่าลืมว่าเวลากรีดต้องกรีดกับกี่กับผู้ปกครองได้แล้วแล้วต้องกี่บนโต๊ะได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ต้องมีแผ่นรองกีดนะคะเพื่อที่ป้องกันให้โต๊ะของเรานั้นเป็นรอยหรืออาจจะไปกี่กับพื้นที่เป็นกระจกก็ได้นะคะโต๊ะที่เป็นกระจกได้อยู่นะลูกต่อไปค่ะนี่ค่ะเรียกว่าอะไรนะ
1: ไม้บ
0: ร
1: รท
0: ั
1: ด
0: อะไรนะลูก
1: ไม
0: ้บรรทัดจะเห็นไหมคะว่าจะมีตัวสีดำกับตัวสีแดงอยู่เห็นไหมลูกเห็นไหมตรงสีแดงจะเป็นเซนติเมตรที่อยู่ด้านล่างส่วนตัวสีดำจะเป็นนิ้วเห็นไหมคะอันนี้คือใช้วัดขนาดโดยที่1ไม้บรรทัดเนี่ยจะมีกี่เซนนะ
1: 12เซน
0: 1ไม้บรรทัดมีกี่เซน
1: 30เซน
0: 30เซนนะคะจะมีกี่นิ้ว
1: 12
0: นิ้วนะลูกนะนี่คือมีอยู่12นิ้วหรือเราเรียกว่า1ฟุตนะคะอันนี้อาจจะไปเรียนเพิ่มเติมในวิชาคณิตศาสตร์นะคะลูกนะเขาดูที่ไม้บรรทัดตัวเองได้นะลูกแต่อันนี้ค่ะที่เมื่อสักครู่นี้เด็กบอกเขาเรียกว่าตลับเมตรนะคะมันจะดึงได้ตรงไหนนะ
1: ตรงด้านหน้า
0: ตรงไหนลูก
1: ด้านหน้า
0: ดึงไม่เห็นออกเลยอ๋อด้านนี้นะคะนี่ค่ะอย่าลืมว่าตรงนี้เป็นโลหะนะคะเราต้องทำไมลูกใช้ด้วยความระมัดระวังอาจจะบาดมือของเราได้นะคะฉะนั้นเวลาใช้หรือเวลาจะเก็บต้องค่อยๆเก็บนะคะถ้าเด็กๆเล่นดึงๆแบบนี้อาจจะทำให้ตัวสปริงด้านในของเขานั้นเสียหายได้นะคะแล้วก็ตลับเมตรเนี่ยจะใช้วัดความยาวที่มันยาวกว่าไม้บรรทัดคืออย่างเช่นความยาวประตูความยาวของหน้าห้องเรียนเรานะคะหรือหน้าบ้านเราเราก็จะใช้ตลับเมตรนะคะเพราะว่าเขาจะยาวมากตกใจเลยเห็นไหมลูกแบบนี้นะคะเวลาเก็บก็ค่อยๆเก็บนะคะลูกต่อไปค่ะ
1: กรร
0: ไกรไหมคะเวลาใช้กรรไกรใหญ่ๆแบบนี้เห็นไหมด้านนี้ค่ะถึงจะมนแต่ว่าถ้าเกิดว่ากระแทกแรงๆก็อาจจะทำให้ลูก
1: บาดได้
0: นะคะเวลาใช้ถ้าเราตัดผ้ากรรไกรเคยเห็นไหมคะว่าจะมีกรรไกรตัดผ้ากรรไกรตัดกระดาษคะเข้าใจไหมดูแบบนี้มองเด็กๆไม่ค่อยชอบกันเลยอ่ะพอเห็นของจริงไม่ค่อยชอบเหรอคะลูกมองดูไม่ตื่นเต้นเลยเอาไหนผู้ช่วยครูมาหน่อยมานี่มาแล้วนี่มาแล้วครับผู้ช่วยนี่เดี๋ยวสวมหมวกให้ก่อน1ใบแน่นไปไหมลูกนี่ พอใส่หมวกแล้วแบบนี้น่าจะเป็น

0: อะไรคะลูกตรงนี้เด็กๆของคุณครูไม่ชอบเลยไม่สนใจของคุณนกเลยวางเลยครับหยิบทีละชิ้นแนะนำเพื่อนได้ไหมครับลองดูครับลองดูอันไหนแนะนำได้นะครับเดี๋ยวคุณครูขอไม้หน่อยเพื่อนๆอยากรู้แล้วว่าเราถืออะไรบ้างเอาไหนดูซิมีกี่อย่างลูกโอ้มีเยอะอยู่นะหยิบเลยไหมครับเอาทีละชิ้นครับทีละชิ้นแล้วให้เพื่อนถ่ายว่านี่เรียกว่าอะไรแอะนั่งที่สิครับอ้าวชูให้เพื่อนดูชูให้เพื่อนดูนี่จับจับให้เพื่อนเห็นชัดๆนี่เขาเรียกว่าอะไรคะลูก
1: ปาเจครับ
0: ถูกไหมครับถูกนะปาเจเห็นไหมคะก็เหมือนของจริงเลยแบบนี้เคยเล่นไหมเห็นไหมของเล่นแบบนี้เวลาเราเป็นช่างช่างอะไรต้องใช้ปัจแจลูก
2: ช่าง
0: ช่างอะไรคะ
1: ช่าง
0: ประปาใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่ใช่ช่างโลหะด้วยโอ้ช่างรถด้วยช่างโยนก็ใช้นะครับเยี่ยมมากครับเอตรงนี้มันมีรูเราจะเอามาหมุนเล่นไม่ได้นะลูกเวลาใช้ต้องจับให้ทำไมลูกเต็มมือแล้วก็ให้ถนัดมือด้วยนะคะเอาต่อไปค่ะต่อไปหยิบขึ้นมาแล้วให้เพื่อนทายค่ะลูกว่าคืออะไรนาวานั่งที่ครับลูก
2: ทีม
0: ทำไมเพื่อนเราเก่งจังคืออะไรคะลูก
1: ทีมคร
0: ับ เอาไว้ทำอะไรครับ
2: ไข่
1: น็อต
0: เอาไว้จับน็อตแล้วก็ยึดนะคะเอาไว้จับยึดนะคะวัสดุต่างๆนะลูกเอาไหนลองทำท่าให้ครูดูหน่อยลูกแล้วยึดยังไงครับเอาสูงขึ้นนิดนึงสูงขึ้นนิดนึงเพื่อนปลายทางเรามองไม่เห็นใช้อย่างนั้นโอ้แล้วไงครับหมุนอย่างเงี้ยเหรอพอจับได้คือจับอย่างนี้แล้วก็หมุนหรือว่าดึงมันออกมาแบบนี้ดีคะ
2: จ
0: ับ
2: หม
0: ุ
2: น
0: อ๋อหมุนนะโอ้หรือว่าอาจจะล็อกตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมครับหรือเปล่าคะตรงกลมๆใช่ไหมน่าจะใช่ต่อไปนะคะดูซิว่ามีเครื่องมืออะไรอีกเอ๊ชูหน่อยค่ะลูกเมื่อกี้นี้คุณครูไม่มีแบบนี้เลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรคะลูกเครื่องมือชนิดนี
1: ้ประแจเลื่อน
0: ประแจเลื่อนเพราะอะไรถึงเรียกประแจเลื่อนลูก
1: เพราะว่า
0: อ๋อมันมีส่วนที่เลื่อนตรงนี้ได้นะคะคือก็เลื่อนให้ขนาดเท่ากับหัวของน็อตนะคะอ๋อแล้วถ้าเกิดน็อตใหญ่แล้วก็เลื่อนออกอีกถ้าน็อตเล็กเราก็เลื่อนเข้ามานะคะต่อไปค่ะมีอีกไหมอันนี้อะไรลูก
1: ประแจคอม้า
0: ประแจคอม้าเป็นยังไงคะลูกไหนเป็นยังไงคะเขาจะเลื่อนได้ด้วยใช่ไหมคะตรงนี้ใช่ไหมคะลูกอ๋อหมุนพอหมุนแล้วทำไมลูกก็จะคลายออกนะคะแต่พอเกิดพอหมุนเข้ามาอีกมันก็จะทำไมลูกเล็กลง

0: ใส่โทษนะคะหยิบไมค์พูดนิดหนึ่งค่ะลูกเพื่อนประธานเราไม่ได้ยิน
1: เดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุครับ
0: เดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุเยี่ยมมากค่ะคือต้องมีหมวกด้วยเพื่อป้องกันเผื่อเกิดอุบัติเหตุหมวกก็เป็นเหมือนหมวกกันน็อกเผื่อเกิดประแจหล่นมาจากที่สูงเห็นไหมคะเราก็จะได้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นอันตรายกับศีรษะของเรานะคะโอ้โหขอบคุณมากครับอุปกรณ์นี้ไว้ตรงนี้เลยไหมครับลูกไว้ตรงนี้เลยนะคู่ขอหมวกคืนนะเมื่อสักครู่นี้นะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เครื่องมือไปเยอะแยะแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมฉะนั้นแสดงว่าพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วใช่หรือไม่มาดูค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานนะคะเรื่องวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในงานช่างนะคะแล้วก็กำกับดูแลให้คำปรึกษานักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมสำหรับนักเรียนนะคะก็ปฏิบัติใบงานนะคะเรื่องวัสดุอุปกรณ์และก็เครื่องมือในงานช่างรูปร่างหน้าตาใบงานของเราเป็นแบบนี้โอ้คืออะไรนี่อ้าวสงสัยไหมทำไมมีรูปภาพนี้ไม่ใช่มาฟังคำชี้แจงก่อนคำแจงคือให้นักเรียนนั้นวงกลมรอบเครื่องมือช่าง4ชนิดแสดงว่าในภาพนี้คุณครูนั้นแอบเอาเครื่องมือช่างไปไว้4ชนิดนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนนั้นเจอเครื่องมืออะไรเขียนชื่อเครื่องมือแล้วก็บอกวิธีการใช้งานเจอเครื่องมืออะไรบ้างเอ่ย
2: ค้อน
0: เจอค้อนใช่ไหมคะค้อนอยู่ไหนคะค้อนตรงไหนอะค้อนตรงใกล้ๆน้ำตกอ๋อตรงนี้มีค้อนอ้าวบอกอย่างเดียวพอเจอค้อนแล้ว1อย่างคือตรงนี้อีก3อย่างที่เหลือนักเรียนทำไมลูกลงมือได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเวลาของเราก็ใกล้หมดแล้วนะคะเรามาดูเฉลยกิจกรรมวันนี้กันดีกว่านะคะไหนใครเจออะไรบ้างเจอขอนอยู่ไหนลูกนี่ขอนแล้วเจออะไรนะคะอยู่ไหนอะคะลูกอยู่ไหนนะ
1: อ
0: ยู่บนนกไหนอะอยู่บนนกอ๋ออยู่ในนกตรงนี้ใช่ไหมคะน
1: ี
0: ่ตะปูแล้วไหนคะลูกต้นไม้มีตะปูนี่เก่งมากค่ะแล้วก็การไก่นะคะเยี่ยมมากค่ะหลังจากวงเสร็จแล้วเราก็ไปเขียนนะคะว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างอย่างแรกเลยคือเลื่อยนะคะเลื่อยก็ใช้ตัดวัสดุที่แข็งนะคะและมีขนาดใหญ่ให้ขาดออกจากกันค้อนค่ะใช้ตอกตีทุบวัสดุต่างๆกรรไกรนะคะใช้ตัดกระดาษและก็วัสดุต่างๆนะคะสุดท้ายค่ะตะปูช่วยยึดติดวัสดุให้แน่นนะคะโดยใช้ค้อนตอกลงไปซึ่งตรงนี้นะคะวิธีการใช้งานนักเรียนอาจจะเขียนเพียงสั้นๆคุณครูก็ให้คะแนนแล้วนะคะเรามาสรุปบทเรียนของในวันนี้กันค่ะ

0: ครื่องมือช่างนะคะแต่ละชนิดมีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันเราจึงควรใช้และให้ถูกประเภทนะคะเพื่อความปลอดภัยและได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพนะคะบทเรียนครั้งต่อไปของเราค่ะเรื่องการดูแลรักษาเครื่องมือช่างสิ่งที่จะต้องเตรียมมานะคะก็คือใบความรู้ใบงานนะคะเรื่องวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือช่างนะคะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถที่จะช่วยเด็กๆดาวน์โหลดได้ที
1: ่
0: โอ้โหเยี่ยมมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของครูนกก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีหนึ่งในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความ

0: เซ็ต
1: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอร์ดอชดาตอปตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
0: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
2: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
0: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาราสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
2: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอร์ไปนะอย่าลืมอย่าลืม
3: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
2: คุณพ่อ
3: พ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
4: ดีค่ะ
3: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรถคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
4: ดีค่ะ
3: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
2: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
1: โกรธครับ
5: โอกาสค่ะ
0: เกษตรครับ
2: อาวุธ
1: สมบัติครับ
5: พิษค่ะ
0: ปรากฏครับ
3: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบสองคำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
1: ธงชาติกับกระดาษครับ
5: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
0: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
2: หนูได้

0: ยดูดกับราชพัฒน์ค่ะ
1: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กฎในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
2: ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณพ่อ
3: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กฎแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กฎอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไ

0: ไปข้างบน
1: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
0: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
2: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
0: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
0: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
2: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
0: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
4: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
1: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
4: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
5: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
0: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
5: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
4: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
6: เยี่ยมเลยครับคุณปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
0: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
1: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
6: ทรงพระเจริญ
3: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
6: ครับคุณปู
1: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
4: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วม ที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
0: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
4: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
6: ้ครับ
4: พูดถึงครูนี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
6: รับทราบครับ
4: ไว้พบกันใหม่นะน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
0: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
5: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
4: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
0: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
4: ตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

0: ลังจากหนีไฟป่ามาได้กลับโชคร้ายโดนลมพัดไฟไล่มาถึงแม่น้ำแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็ช่วยบรรดาสัตว์ให้ข้ามแม่น้ำหนีไฟไปจนได้โล่งอกไปทีที่สัตว์ทุกตัวปลอดภัยและที่ดีใจมากคือพลังความดีสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสว่างทั่วป่า
1: พวกเราต้องขอบใจพวกท่านมากที่ช่วยให้พวกเราอ่ะรอดพ้นจากไฟป่ามาได้ดังนั้นพวกเราจึงขอฉลองให้แก่พวกท่านเพื่อเป็นการขอบคุณ
2: เฮ้ยดีเลย
3: ใช่ใช่
0: เฮ้เจ็ดมหัศจรรย์ได้รับการเอาใจใส่จากบรรดาสัตว์ต่างๆเป็นอย่างดีและมีความสุขใจมากเป็นพิเศษ

ทำให้แสงเรืองออกมาและสว่างกว่าเดิมจนเป็นที่สังเกตของพวกคณะละครสัตว์ที่ออกตามหาลูกหมีซึ่งเจ็ดมหัศจรรย์เคยช่วยเอาไว้

0: อประหลาดนั่นคงจะทำเงินให้เราได้มากมายทีเดียว
1: ใช่แล้วน่าจะดีกว่าจับสัตว์มาแสดงซะอีกแน่แต่มันเป็นตัวอะไรกันแน่นะตัวอะไรก็ช่างเถอะไปจับมันมาก่อนก็แล้วกันได้เลยครับผมจะไปจับมันเดี๋ยวนี้ล่ะ

0: แล้วแล้วอันตรายอันตราย
1: เจ้าตูนใจเย็นๆมีอะไรเกิดขึ้นหรอ
0: จับมาจับมนุษย์มนุษย์หนีเร็วหนีหนีหนี
2: พูดช้าๆใครจะจับใคร
0: มีคนจะจับพวกท่านหนีเร็ว
1: แย่ละสิครั้งนี้7มหัศจรรย์ต้องตกเป็นผู้ประสบภัยซะเองแล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้แล้วจะหนีไปไหนได้ล่ะไม่ทันแล้วล่ะ
3: พวกเราไม่ต้องหนีหรอกฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไง
2: ไม่หนีก็ต้องถูกจับแน่ๆนะสิโอ้ยแย่แล้ว
0: นับสี่ไม่ต้องกลัวแต่พวกเราจะทำยังไงดีล่ะ
3: พวกเรารวมตัวกันเถอะครั้งนี้เราจะอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี่ล่ะ
1: เอ๊เราจะแปลงเป็นอะไรดีนะที่ใหญ่พอจะซ่อนได้ครบทุกคนแถมยังอบอุ่นอีกต่างหาก
0: อ๋อบ้านนั่นเอง
1: ใช่แล้วถ้าอยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องกลัวอันตรายและแล้ว7มหัศจรรย์ก็
4: โยเย
3: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
1: ไ
0: ทให้เพื่อนสัตว์เข้าซ่อนตัวและตบตาพวกคนใจร้ายนั่นไงพวกนั้นมากันแล้ว
2: เอ๊ะหายไปไหนนะเมื่อกี้ยังเห็นแสงอยู่เลยเข้าไปดูในบ้านสิ
6: บ้าจริงหนีไปจนได
1: ้งั้นกลับไปรายงานเจ้านายก่อนเถอะ
0: เฮ้อโล่งอกปลอดภัยกันแล้วสินะแต่คงต้องรีบเดินทางต่อแล้วล่ะคราวนี้คงต้องระวังตัวให้มากเพราะคนใจร้ายพวกนี้คงไม่ยอมแพ้ง่ายๆและครั้งนี้7มหัศจรรย์ก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการทำดีช่วยเหลือผู้อื่นของ

0: ขานั้นทำให้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือเป็นการตอบแทน
1: พลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับอีก3ปีข้างหน้าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัวนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวพวกเราอีกต่อไปครับและวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยการทำความรู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านของเราในอาเซียนดีกว่าครับ

0: ประเทศทั้ง10ประเทศในอาเซียนมีความแตกต่างหลากหลายทั้งเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมน้องๆรู้ข้อมูลอะไรกันบ้างครับ
1: น้องก็ดีดูไหมครับพวกประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศเนี่ยตั้งอยู่บนมหาสมุทรแปซิฟิกและก็มหาสมุทรอินเดียทั้ง10ประเทศเนี่ยมีทางออกติดทะเลหมดยกเว้นเพียงประเทศเดียวคือประเทศอะไรรู้ไหมครับ
2: ประเทศลาวค่ะ
0: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลครับแต่มีแม่น้ำหลักสายสำคัญหล่อเลี้ยงก็คือแม่น้ำโขงครับและลาวเองนะครับก็มีแหล่งน้ำทางธรรมชาติมากมายที่สามารถใช้นำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ซึ่งกลายเป็นรายได้หลักของประเทศครับ
1: น้องเคยได้ยินไหมครับว่าอาเซียนเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีถึง10ประเทศแต่ภาษาที่ใช้ในทางการเนี่ยจะใช้เป็นแค่8ภาษาเท่านั้นและจะมีประเทศที่ใช้ภาษาซ้ำกันอยู่3ประเทศนั่นก็คือประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียและประเทศสุดท้ายคือประเทศอะไรครับ
2: ประเทศบรูไนค่ะ
0: ใช่แล้วครับทั้ง3ประเทศก็คืออินโดนีเซียบรูไนและมาเลเซียใช้ภาษามาลายูเป็นพื้นฐานครับแต่จะมีแตกต่างกันในชื่อเรียกแล้วก็สำเนียงนะครับที่สำคัญครับทั้ง3ประเทศนี้มีอาณาเขตที่ใกล้กันแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงถึงกันครับ
1: น้องก็ดีรู้ไหมครับผู้ประเทศในอาเซียนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเกาะเล็กเกาะน้อยเยอะแยะเลยแต่ว่าประเทศที่มีเกาะมากที่สุดเนี่ยคือประเทศอะไรครับ
2: รู้เลยค่ะประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ
0: ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่เป็นเกาะนะครับแล้วก็มีเกาะน้อยใหญ่มากกว่า 7,000 เกาะนะครับแต่ว่าเป็นเกาะที่มีคนอาศัยอยู่เพียง800เกาะเท่านั้นนะครับที่เหลือเป็นเกาะร้างครับความมหัศจรรย์ของประเทศนี้ก็เกิดมาจากการที่ประเทศนี้นั้นมีภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่กว่า50ลูกครับเพียงเวลาแค่วันเดียวหรือคืนเดียวนะครับอาจจะมีเกาะเกิดขึ้นใหม่หรือมีเกาะที่จมหายลงไปอันเนื่องมาจากการประทุของภูเขาไฟก็เป็นได้ครับ
1: จากที่น้องก็ดีเห็นนะครับว่าประเทศในอาเซียนเนี่ยมีที่เป็นเกาะอยู่เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์บรูไนมาเลเซียหรือว่าสิงคโปร์แต่ประเทศที่เป็นเกาะเล็กที่สุดคือประเทศอะไรรู้ไหมครับ
2: ประเทศสิงคโปร์ค่ะ
0: ประเทศสิงคโปร์คือประเทศที่เป็นเกาะที่เล็กที่สุดในอาเซียนนะครับประเทศนี้ให้ความสำคัญกับการรักษาความสะอาดอย่างมากครับแล้วก็มีกฎหมายที่เคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติหรือคนสิงคโปร์ถ้าหากว่าไปถมน้ำลายที่ถนนทิ้งขยะที่ถนนหรือว่าใช้ห้องน้ำแล้วก็ไม่กดชักโครกก็จะถูกปรับได้นะครับ
1: น้องคนดีรู้ไหมครับว่าประเทศไหนในอาเซียนที่ถูกน้ำท่วมทุกปี
2: อ๋อรู้แล้วค่ะประเทศกัมพูชาค่ะ
0: ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่มีทะเลสาบใหญ่อยู่กลางประเทศครับและทุกๆปีทะเลสาบนี้ก็จะมีน้ำท่วมล้นมาท่วมบ้านเรือนนะครับชาวบ้านก็เลยคิดวิธีเรียนรู้อยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยการสร้างบ้านลอยน้ำรอบๆทะเลสาบซึ่งทุกวันนี้มีบ้านลอยน้ำรอบๆทะเลสาบหลายพันหลังคาเรือนทีเดียวครับ
1: น้องคนดีรู้ไหมครับว่าในอาเซียนเนี่ยมีหลายๆอย่างที่แตกต่างกันแต่มีเพียงอย่างเดียวที่เหมือนกันคืออะไรครับ
2: ใครๆก็รู้ค่ะทุกประเทศในอาเซียนทานข้าวเหมือนกันค่ะ
0: ประเทศต่างๆในอาเซียนถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างและหลากหลายนะครับแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือคนในประเทศทั้ง10ประเทศนี้รับประทานข้าวเป็นอาหารหลักครับสัญลักษณ์ของอาเซียนจึงนำเอาต้นข้าวสีเหลืองทั้ง10เส้นมามัดรวมกันสื่อถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศทั้ง10ประเทศในประชาคมอาเซียนครับอีก3ปีข้างหน้าคงไม่นานเกินไปสำหรับพวกเรานะครับและก็คงไม่ยากเกินไปที่เราจะตระเตรียมตัวเองทุกอย่างอยู่ที่ใจฝากไว้3คำครับ
1: พวกเราจะต้องภูมิใจ
2: เตรียมใจ
1: และเปิดใจครับ
0: เพื่อจะพร้อมก้าวเข้าสู่โลกใบใหม่ที่มีชื่อว่า
3: ประชาคมอาเซียน
0: ไปด้วยกันครับติดชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินขาวครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกาใครสงสัยอะไรไหม
1: เล่าสิทธิ์ที่ชื่ออะไรหรอ
0: ก็อย่างสนามเด็กเล่นนี้อนุญาตให้เฉพาะเด็กอย่างเราเท่านั้นห้ามให้ผู้ใหญ่เล่นเดี๋ยวเครื่องเล่นมันจะพัง
1: แล้วพวกเราก็เล่นได้หมดทุกเครื่องเล่นเลยสิ
0: แต่เราก็ต้องอยู่ภายใต้กติกาหรือข้อกำหนดที่เขาเขียนไว้ด้วย

0: ีคนอื่นโดยไม่แซงคิว
1: ถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นแซงคิวเราต้องไม่แซงคิวคนอื่น
2: งั้นต่อไปนี้เราจะไม่แซงคิวคนอื่นแล้วเราจะทำตามกติกาแล้ว
3: ใช่แล้ว
4: น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี้
5: เด็กๆเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สนุกไหมชอบกันไหมคะ
6: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะหนูชอบทุกอย่างเลย
7: สนุกมากๆเลยพวกเรามีเพื่อนกันเต็มไปหมดเลยค่ะ
8: หนูชอบเครื่องนั้นที่สุดค่ะ
9: ถ้าจะเล่นเครื่องเล่นให้สนุกต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
5: ฟาตินบ่นอะไรคะลูก
9: ไม่มีอะไรคะ
5: งั้นกลับบ้านไปเดี๋ยวอ่านหนังสือทำการบ้านด้วยนะคะเด็ก
3: ๆค่ะ
5: งั้นเรากลับบ้านกันเลยค่ะ
3: ไปกันเลย
10: แต่เราค่อยกลับมาเล่นใหม่เนาะ
4: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้น

0: ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: ภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
3: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th

0: พิ่มโอกาสการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนโดยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
6: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
5: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: มัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้อนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกัน

0: เรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
0: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
3: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
1: โหผมรู้มาว่าพระองค์สนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วในงานพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
4: นมัสการค่ะ
0: ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
5: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีเมาลิดกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: พวกผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคย

0: ในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะนักเรียนคะทั้งนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางในห้องเรียนของนักเรียนมีหัวหน้าห้องไหมคะ
1: ม
0: ีไหมคะมีใช่ไหมคะแล้วมีรองหัวหน้าห้องไหมคะ
1: ม
0: ีมีใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีหัวหน้าห้องแล้วรองหัวหน้าห้องไหมคะแล้วบุคคลนั้นเราได้มาอย่างไรคะไหนห้องนี้ใครเป็นหัวหน้าห้องยกมือหน่อยค่ะไอดีนะคะน้องไอดีเป็นหัวหน้าห้องเรียนเอแล้วใครเลือกไอดีเข้ามาเป็นหัวหน้าห้องคะใช่พวกเราหรือเปล่าใครนะคะคุณครูแล้วเราเห็นด้วยกับการเลือกไอดีเป็นหัวหน้าห้องไหมคะเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยใช่ไหมคะเอ๊ะทำไมถึงเลือกไอดีมาเป็นหัวหน้าห้องนักเรียนทราบไหมเอ่ยทราบไหมคะเพราะว่าเห็นแล้วว่าไอดีมีความสามารถในการดูแลเพื่อนๆได้สามารถช่วยคุณครูได้นะคะก็เลยเลือกไอดีมาเป็นหัวหน้าห้องนะคะนักเรียนมีเวรประจำวันไหมคะแล้วเวรประจำวันมีหัวหน้าเวรไหมคะมีไหมคะ
1: ม
0: ีนะคะจะต้องมีหัวหน้าเวรนะคะเอาไว้ดูแลสมาชิกดูแลความสะอาดในห้องเรียนของเรานักเรียนเคยทำงานกลุ่มไหมคะ
1: ไ
0: หนใครเคยทำงานกลุ่มบ้างทุกคนเลยใช่ไหมคะแสดงว่าในการทำงานกลุ่มทุกครั้งจะต้องเลือกหัวหน้ากลุ่มใช่ไหมเอ่ยเราจะต้องมีหัวหน้ากลุ่มเอ๊ะเอาไว้ทำไมนะหัวหน้ากลุ่มเนี่ยเอาไว้ทำไมคะเอาไว้คอยดูแลสมาชิกในกลุ่มแจกงานให้กับเพื่อนๆหรือสมาชิกในกลุ่มให้ทำนั่นเองค่ะแล้วสมาชิกในกลุ่มนั้นก็ต้องปฏิบัติตามหัวหน้ากลุ่มด้วยแล้วหัวหน้ากลุ่มนี้เราเลือกมาอย่างไรทราบไหมคะทราบไหมคะเราก็ต้องดูความสามารถด้วยว่าเพื่อนคนนั้นเขามีความสามารถพอที่จะเป็นหัวหน้ากลุ่มได้ไหมพอที่จะช่วยเราทำงานกลุ่มได้หรือเปล่าค่ะนี่คือการเลือกหัวหน้ากลุ่มเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนช่วยกันเลือกหัวหน้ากลุ่มด้วยนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตยนะคะที่คุณครูพูดถึงหัวห้องเรียนนะคะหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าเวรนะคะที่เราได้เข้ามาเพราะเราเลือกแล้วเขามีความสามารถในการเป็นหัวหน้ากลุ่มในการเป็นหัวหน้าห้องเรียนนะคะในการเป็นหัวหน้าเวรนะคะเขาเรียกว่ากระบวนการประชาธิปไตยค่ะก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนักเรียนจะต้องบอกเหตุการณ์ที่เป็นกระบวนการประชาธิปไตยได้ค่ะวันนี้คุณครูมีภาพมาให้นักเรียนได้ดูไปดูค่ะว่าเป็นภาพอะไรเห็นภาพอะไรคะ
2: ห้องเรียนมีแต่ขยะ
0: ใช่ห้องเรียนมีแต่ขยะน่านั่งเรียนไหมคะน่าไหมไม่น่านั่งเรียนเลยนะคะแล้วนักเรียนนะคะมีวิธีการใดบ้างที่ทำให้ห้องเรียนของเราสะอาดไม่มีขยะ
3: ช่วยก
0: ัน
3: เก
0: ็บขยะช่วยกันเก็บกวาดใช่ไหมคะแล้วการเก็บกวาดนี้เป็นหน้าที่ของใคร
3: ทุกคน
0: ไม่ใช่เป็นของไอดีคนเดียวหรอคะหรือว่าเป็นหน้าที่ของนาวาคนเดียวใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะเป็นหน้าที่ของนักเรียนทุกคนที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของห้องเรียนเห็นขยะอยู่มากมายเลยต้องช่วยกันเก็บช่วยกันกวาดแล้วนำไปทิ้งในถังขยะแค่นี้ห้องเรียนของเราก็จะเป็นยังไงสะอาดน่าเรียนแล้วก็น่าอยู่ด้วยค่ะกิจกรรมรู้ถูกรู้ผิดนะคะรู้จักประชาธิปไตยคุณครูจะให้นักเรียนช่วยกันตอบค่ะนักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันตอบด้วยนะคะข้อที่1ค่ะห้องป.1มีการเลือกตั้งหัวหน้าห้องภายในห้องเรียนของตนเองนักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกไหมคะถูกไหมหรือว่าเป็นสิ่งที่ผิดเรามาดูกันค่ะข้อที่1ห้องป.1มีการเลือกตั้งหัวหน้าห้องภายในห้องเรียนของตนเองนักเรียนคิดว่ารู้ถูกหรือรู้ผิดรู้ถูกหรือรู้ผิด
3: รู้ถ
0: ู
3: ก
0: นักเรียนไปทางตอบว่าอะไรคะ
3: ร
0: ู้ถูกใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเมื่อเราอยู่ในห้องเรียนมีสมาชิกเป็นจำนวนมากเราจะต้องมีการเลือกหัวหน้าห้องเรียนอาจจะเลือกด้วยการยกมือ ยกมือว่าเราเลือกใครนะคะแล้วคนที่ได้เสียงหรือคะแนนเยอะที่สุดก็จะได้เป็นหัวหน้าห้องเรียนค่ะข้อที่2โรงเรียนได้มีการจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนของเรามีการเลือกตั้งประธานนักเรียนไหมคะมีไหม
3: ม
0: ีนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะโรงเรียนของตนเองมีการเลือกตั้งประธานนักเรียนไหมคะมีค่ะทุกโรงเรียนนะคะจะมีการเลือกตั้งประธานนักเรียนโดยการลงคะแนนเสียงว่าเราชื่นชอบใครเราดูจากความสามารถว่าเขามีความสามารถหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้จะตอบว่ารู้ถูกหรือรู้ผิด
3: ร
0: ู้ถูกหรือรู้ผิดนักเรียนปลายทางตอบอะไรคะแล้วนักเรียนต้นทางล่ะคะตอบอะไรเอ่ยต้องตอบว่าร ู้ถูกค่ะข้อที่3ครูประจำชั้นเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกหัวหน้าเวรประจำวันครูประจำชั้นเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกหัวหน้าเวรประจำวันนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมคะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีสิทธิ์เลือกหัวหน้าเวรประจำวันนักเรียนคิดว่ารู้ถูกหรือรู้ผิดคะนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบว่ารู้ถูกหรือรู้ผิดเอ่ยตอบว่าร ู้ถูกค่ะถูกต้องเพราะว่าคุณครูเนี่ยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ได้มีสิทธิ์ที่จะเลือกคนที่มีความสามารถนะคะมาเป็นหัวหน้าเวรประจำวันค่ะข้อที่4หนูนาไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในห้องเรียนหนูนาไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในห้องเรียนเป็นสิ่งที่ดีไหมคะ
3: ไม่ด
0: ีหรอคะไม่ดีเพราะอะไรเอ่ยไม่ดีเพราะอะไรคะเพราะว่าอะไรเราอยู่ในห้องเรียนมีสมาชิกเป็นจำนวนมากเราไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องฟังความคิดเห็นของเพื่อนของเราด้วยถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นในข้อนี้ตอบว่ารู้ถูกหรือรู้ผิด
3: รู้ผิด
0: ตอบว่าถูกต้องค่ะรู้ผิดค่ะหนูนาจะต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยค่ะข้อที่5มาวินบังคับให้เพื่อนเลือกตัวเองเป็นหัวหน้ากลุ่มมาวินบังคับให้เพื่อนเลือกตัวเองเป็นหัวหน้ากลุ่มนักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะหรือว่าเป็นสิ่งที่ผิดตอบว่าอะไรดีแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบว่าอะไรตอบว่ารู้ถูกหรือรู้
3: ผ
0: ิ
3: ด
0: นักเรียนต้นทางตอบอะไรเอ่ยรู้ผิดใช่ไหมทำไมถึงตอบว่ารู้ผิดคะเพราะว่าอะไรเอ่ยใช่แล้วเพราะว่ามาวินบังคับเพื่อนทุกคนเลยให้เลือกตัวเองเป็นหัวหน้ากลุ่มแล้วเพื่อนก็ไม่ได้ลงคะแนนเสียงให้มาวินเป็นหัวหน้ากลุ่มใช่ไหมคะแสดงว่าไม่เป็นกระบวนการประชาธิปไตยเลยค่ะต่อไปค่ะจะเป็นกิจกรรมประชาธิปไตยกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่มมา1คนในการเลือกหัวหน้ากลุ่มครั้งนี้นะคะให้นักเรียนพิจารณาดูว่าเพื่อนของเราในกลุ่มนั้นมีคนไหนที่เหมาะสมจะเป็นหัวหน้ากลุ่มได้บ้างแล้วเราเลือกเขาเป็นหัวหน้ากลุ่มเพราะอะไรเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะแล้วนักเรียนไปทางล่ะคะเข้าใจไหมคะให้นักเรียนเลือกหัวหน้ากลุ่มมา1คนพร้อมบอกเหตุผลว่าทำไมเราถึงเลือกเพื่อนคนนั้นเป็นหัวหน้ากลุ่มโดยคุณครูจะให้เวลาในการตัดสินใจของนักเรียนค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งคุณครูให้นักเรียนทำอะไรคะให้นักเรียนเลือกหัวหน้ากลุ่มมา1คนโดยพิจารณาว่าในกลุ่มของนักเรียนใครที่จะเหมาะสมเป็นหัวหน้ากลุ่มมากที่สุดตอนนี้เริ่มปฏิบัติได้ค่ะคุณครูให้เวลานักเรียนนะคะในการเลือกหัวหน้ากลุ่มนะคะ

0: อนนี้นักเรียนได้หัวหน้ากลุ่มแล้วใช่ไหมคะ
1: ได
0: ้หรือยังนักเรียนไปทางล่ะคะตอนนี้นักเรียนได้หัวหน้ากลุ่มหรือยัง
1: ได้แล้วค
0: ่ะใครที่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้ากลุ่มตอนนี้ยืนขึ้นยืนขึ้นโชว์ตัวหน่อยค่ะเรามาดูกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่1เราได้ใครเป็นหัวหน้ากลุ่มนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตากันเลยกลุ่มที่1เราได้ไอดีนะคะเป็นหัวหน้ากลุ่มคุณครูอยากทราบว่าทำไมถึงเลือกไอดีเป็นหัวหน้ากลุ่มคะให้เหตุผลได้ไหมคะบีตอบค่ะทำไมถึงเลือกไอดีเป็นหัวหน้ากลุ่มคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไร
2: สมาชิกได้อ
0: ะไรนะคะ
2: เลี้ยงในสมาชิกได
0: ้ดูแลสมาชิกในกลุ่มได้นะคะเพื่อนบอกว่ากลุ่มที่1นักเรียนฟังนะคะกลุ่มที่1เลือก ID เป็นหัวหน้ากลุ่มเพราะว่าสามารถดูแลเพื่อนในกลุ่มได้นะคะจึงเลือก ID เป็นหัวหน้ากลุ่มต่อไปกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3ใครเป็นหัวหน้ากลุ่มคะ
3: อะ
0: ตอมใช่ไหมคะลองให้เหตุผลซิว่าทำไมถึงเลือกอะตอมเป็นหัวหน้ากลุ่มใครจะตอบดีคะ
4: อะตอมดูแลเพื่อนได้ค
0: ่
4: ะ
0: อะตอมดูแลเพื่อนได้มีเหตุผลอื่นอีกไหมคะมีเหตุผลอื่นอีกไหมคะนอกจากดูแลเพื่อนได
4: ้รับผิดชอบได
0: ้รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองได้เก่งมากเลยค่ะเชิญนะค่ะขอบคุณค่ะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ใครได้รับเลือกเป็นหัวหน้ากลุ่มคะตังตังค่ะสมาชิกให้เหตุผลไหนว่าทำไมเลือกตังตังเป็นหัวหน้ากลุ่มใครอยากตอบคะ
5: โอเคโอเค
0: เนยทำไมเนยถึงเลือกตังตังเป็นหัวหน้ากลุ่มคะ
6: ตังตังเรียนเก่ง
0: ตังตังเรียนเก่งมีเหตุผลอื่นอีกไหมคะไม่มีแล้วมีอีกไหมคะ
7: ตังตังเขียนสวยค่ะ
0: ตังตังเขียนสวยลายมือสวยเลยเลือกตังตังให้เป็นหัวหน้ากลุ่มที่4เก่งมากๆค่ะนั่งลงเลยค่ะต่อไปกลุ่มไหนดีนะกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5เลือกใครเป็นหัวหน้ากลุ่มคะ
8: หันสาใหญ่ค่ะ
0: เลือกหันสาใหญ่ทำไมถึงเลือกหันสาใหญ่เป็นหัวหน้ากลุ่มคะ
8: เพราะว่าเขาควบคุมลูกน้องได้แล้วก็อ่านหนังสือเก่งค่ะ
0: อ๋อนั่นคือเหตุผลใช่ไหมคะที่เลือกหันสาใหญ่เป็นหัวหน้ากลุ่มค่ะเก่งมากเลยค่ะเชิญทั้งลงค่ะและกลุ่มสุดท้ายของเราคือกลุ่มที่2กลุ่มที่2เลือกใครเป็นหัวหน้ากลุ่มคะ
9: พอยค่ะ
0: เลือกพอยเป็นหัวหน้ากลุ่มลองให้เหตุผลสิคะว่าทำไมเลือกพอยเป็นหัว

0: หน้ากลุ่ม
1: พอยดูแลเพื่อน
0: พอยดูแลเพื่อนได้พอยเหตุผลอื่นอีกไหมคะ
1: พอยอ่านหนังสือออกแล้วคอยสอนเพื่อนค่ะ
0: พอยอ่านหนังสือออกด้วยนะคะเลยเลือกพอยเป็นหัวหน้ากลุ่มเก่งมากๆเลยค่ะเชิญนั่งค่ะเก่งมากๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองด้วยนะคะที่คุณครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่มเพราะว่าต้องการให้นักเรียนเลือกเข้ามาด้วยความสามารถไม่ใช่โดนบังคับเช่นกลุ่มที่3บังคับให้นาวาเป็นหัวหน้ากลุ่มแบบนี้เขาเรียกว่ากระบวนการประชาธิปไตยไหมคะใช่ไหมคะไม่ใช่เขาเรียกว่าการบังคับที่ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มวันนี้เพราะว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการประชาธิปไตยโดยยึดเสียงข้างมากเป็นหลักนะคะเช่นกลุ่มที่1ลงมติว่าให้ไอดีเป็นหัวหน้ากลุ่มเพราะว่าเขามีความรับผิดชอบดูแลสมาชิกในกลุ่มได้กลุ่มที่2เลือกให้พอยต์เป็นหัวหน้ากลุ่มเพราะว่าเขาเป็นไงคะเรียนเก่งเขียนหนังสือได้อ่านออกลายมือสวยเลยเลือกให้พอยต์เป็นหัวหน้ากลุ่มนะคะโดยการยกมือลงคะแนนเสียงนะคะทุกคนยกมือให้พอยต์เป็นหัวหน้ากลุ่มทั้งกลุ่มเลยนะคะกลุ่มที่3เลือกให้นาวาใช่ไหมคะไม่ใช่เลือกให้อะตอมนะคะเป็นหัวหน้ากลุ่มนะคะเพราะว่าอะตอมเป็นยังไงดูแลสมาชิกกลุ่มได้มีความรับผิดชอบค่ะกลุ่มที่4เลือกให้ตังๆเป็นหัวหน้ากลุ่มเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตังๆเป็นยังไงคะ
2: ลายม
0: ือ
2: สวย
0: เรียนเก่งดูแลสมาชิกในกลุ่มได้นะคะและกลุ่มสุดท้ายนะคะคือกลุ่มที่5เลือกให้หันสาใหญ่เป็นหัวหน้ากลุ่มเพราะว่าหันสาใหญ่เป็นยังไงคะมีความสามารถไอ้นะคะควบคุมลูกน้องได้นะคะดูแล้วก็อ่านหนังสือเก่งดูแลสมาชิกในกลุ่มได้เลยเลือกให้หันสาใหญ่นะคะเป็นหัวหน้ากลุ่มที่5ค่ะแล้วทั้ง5กลุ่มนี้นะคะมีหัวหน้ากลุ่มแล้วหัวหน้ากลุ่มทั้ง5กลุ่มจะต้องดูแลสมาชิกในกลุ่มของเรานะคะถ้ามีงานกลุ่มก็ต้องช่วยกันดูแลนะคะแล้วก็รับผิดชอบด้วยค่ะเขาเรียกว่ากระบวนการประชาธิปไตยนะคะมาดูค่ะสรุปกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ให้นักเรียนได้เลือกหัวหน้ากลุ่มนะคะกิจกรรมที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทำกิจกรรมนะคะโดยยืดเสียงข้างมากและรับฟังความคิดเห็นของเสียงส่วนน้อยด้วยนะคะคุณครูบอกว่าให้นักเรียนลองบอกเหตุผลซิว่าทำไมถึงเลือกบุคคลเหล่านี้มาเป็นหัวหน้ากลุ่มแสดงว่าคุณครูกำลังฟังเสียงข้างมากใช่ไหมคะยืดเสียงข้างมากอยู่แล้วจะต้องฟังเสียงข้างน้อยด้วยว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่เลือกไอดีล่ะใช่ไหมคะนี่คือกระบวนการประชาธิปไตยค่ะกิจกรรมประชาธิปไตยนะคะทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทำกิจกรรมต่างๆนะคะโดยการยืดเสียงข้างมากที่มีเหตุผลถูกต้องนักเรียนบอกแล้วว่าไอดีเนี่ยเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้ากลุ่มนะแสดงว่าเขามีเหตุผลเพราะว่าไอดีสามารถดูแลสมาชิกในกลุ่มได้นั่นคือการแสดงเหตุผลที่ถูกต้องค่ะและรับฟังเหตุผลของเสียงส่วนน้อยด้วยนะคะซึ่งจะทำให้งานนั้นออกมาดีงานออกมาดีแล้วก็มีเป็นไงคะถูกต้องนะคะยกตัวอย่างเช่นในการทำงานกลุ่มในการทำงานกลุ่มทุกคนต้องร่วมกันเลือกหัวหน้ากลุ่มเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยคุณครูให้นักเรียนเลือกหัวหน้ากลุ่มมากลุ่มละ1คนนะคะและมอบหมายจากคุณครูค่ะแล้วร่วมกันตัดสินใจโดยฟังเสียงข้างมากเช่นตังๆบอกว่าเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลที่ห้องสมุดดีไหมเนยก็บอกว่าดีสิแต่เพื่อนอีก3คนบอกว่าไม่ล่ะฉันไม่อยากไปทำยังไงดีคะเพื่อน3คนนั้นต้องยังไงต้องฟังเหตุผลด้วยว่าทำไมจะต้องไปหาข้อมูลในห้องสมุดเมื่อเพื่อนอธิบายเหตุผลได้เราเห็นด้วยเราก็ต้องพากันไปหาข้อมูลสืบค้น

0: ข้อมูลในห้องสมุดค่ะและร่วมมือแบ่งงานกันทำค่ะจนงานสำเร็จซึ่งเป็นกิจกรรมประชาธิปไตยในกลุ่มของเรามีสมาชิกกี่คนมีกี่คนคะ
1: 6ค
0: นในกลุ่มของเรามีสมาชิก6คนนะคะแล้วก็แบ่งกันไปว่าคนที่1ทําอะไรอ๋อคนที่1ลายมือสวยมีหน้าที่เขียนคนที่2มีหน้าที่อะไรคะวาดภาพระบายสีคนที่3มีหน้าที่อะไรหาข้อมูลคนที่4มีหน้าที่อะไรคนที่5มีหน้าที่อะไรแล้วก็แบ่งหน้าที่กันไปค่ะงานได้ออกมาสำเร็จนะคะแล้วก็ถูกต้องด้วยค่ะช่วยกันวิเคราะห์คำตอบนักเรียนฟังนะคะนักเรียนปลายทางช่วยกันวิเคราะห์คำตอบแล้วช่วยกันตอบคำถามด้วยนะคะข้อใดไม่ใช่ลักษณะของกิจกรรมประชาธิปไตยข้อที่1ยอมรับเสียงข้างมากข้อที่2ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาข้อที่3ไม่เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ที่มีความคิดเห็นต่างจากคนอื่นอีกครั้งนะคะข้อใดไม่ใช่ลักษณะของกิจกรรมประชาธิปไตยข้อที่1ยอมรับเสียงข้างมากข้อที่2ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาข้อที่3ไม่เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ที่มีความคิดเห็นต่างจากคนอื่นตอบข้อไหนดีคะนักเรียนไปทางช่วยกันตอบนะคะไอดีคะไอดีตอบข้อไหนคะข้อที่1ข้อที่2หรือข้อที่3ตอบข้อไหนเอ่ยตอบข้อที่3ถูกต้องค่ะไม่เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ที่มีความคิดเห็นต่างจากคนอื่นแบบนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้นะคะเราต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนะคะงานกลุ่มถึงจะออกมาดีงานกลุ่มถึงจะออกมาถูกต้องและเสร็จทันเวลาที่ครูกำหนดให้ค่ะลักษณะของผู้ที่มีความเป็นประชาธิปไตยนะคะจะต้องมีลักษณะอย่างไรนะคะเรามาดูค่ะการทำงานหรือกิจกรรมต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันค่ะเราทำคนเดียวได้ไหมคะได้ไหมคะนาวาทำงานคนเดียวได้ไหมคะไม่ได้ตั้งทำงานคนเดียวได้ไหมคะได้ไหมคะไม่ได้เราต้องทำงานเป็นทีมเราต้องทำงานเป็นกลุ่มงานถึงจะออกมาดีถูกต้องและเสร็จทันเวลาที่คุณครูกำหนดค่ะและจะต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยเพราะเราต้องอยู่ร่วมกันรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นค่ะถึงจะเรียกว่าลักษณะประชาธิปไตยหรือกระบวนการประชาธิปไตยค่ะยกตัวอย่างค่ะเช่นยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นในการทำงานกลุ่มเราต้องฟังความคิดเห็นของเพื่อนด้วยอย่างเช่นกลุ่มที่1มีไอดีเป็นหัวหน้ากลุ่มสมาชิกในกลุ่มก็ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของไอดีหรือยอมรับฟังความคิดเห็นของออบิทของฟินิกด้วยนะคะงานกลุ่มถึงจะเสร็จแล้วก็เรียบร้อยค่ะให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดนะคะในการร่วมกันตัดสินใจและร่วมกันทำกิจกรรมเพราะว่าเป็นงานกลุ่มเช่นอะไรได้บ้างคะเราทำงานกลุ่มเราจะต้องมีข้อตกลงไม่ทำคนเดียวต้องแบ่งงานกันทำช่วยกันหาข้อมูลงานจะได้เสร็จไวๆที่รับผิดชอบทุกคนจะต้องมีหน้าที่เช่นหันสาใหญ่มีหน้าที่ในการนำเสนองานอะตอมมีหน้าที่ในการเขียนตั้งๆมีหน้าที่ในการระบายสีนาวามีหน้าที่ในการหาข้อมูลใบพลูมีหน้าที่ในการช่วยนาวาหาข้อมูลมาวินมีหน้าที่ในการนำเสนองานนะคะมีการแบ่งหน้าที่งานจะได้ออกมาสำเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลนะคะเมื่อทำงานกลุ่มเราต้องช่วยกันแสดงความคิดเห็นออกมาโดยการใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ค่ะถ้าเราใช้อารมณ์ในการตัดสินใจจะเป็นยังไงคะเป็นยังไงเอ่ยงานจะออกมาดีไหมคะ
1: ไม่ดี
0: งานจะออกมาเรียบร้อยไหมคะไม่เรียบร้อยงานจะออกมาเสร็จไหมคะงานจะส่งทันเวลาที่คุณครูกำหนดไหมคะ ไม่ทันค่ะเพราะฉะนั้น

ารนะคะร่วมการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลนะคะเราไม่ใช้อารมณ์ในการแสดงความคิดเห็นค่ะต่อไปค่ะคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานนะคะก่อนที่จะทำใบงานเราไปดูคำชี้แจงกันก่อนเลยค่ะคำชี้แจงนะคะสำหรับนักเรียนข้อที่1ให้นักเรียนทำใบงานที่1เรื่องกระบวนการประชาธิปไตยค่ะโดยให้นักเรียนระบายสีหน้าข้อความที่เป็นลักษณะของกระบวนการประชาธิปไตยคำชี้แจงสำหรับครูปลายทางค่ะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนนะคะอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูนักเรียนและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้ให้นักเรียนนะคะหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยสำหรับนักเรียนต้นทางให้เปิดไปหน้าที่47ค่ะ

ตอนนี้เด็กๆฟังคุณครูก่อนนะคะฟังคุณครูก่อนว่าคุณครูให้นักเรียนทำอะไรค่ะนักเรียนจะได้ทำได้ถูกต้องนะคะหันหน้ามาหาคุณครูเลยคุณครูบอกว่าให้นักเรียนระบายสีหน้าข้อความที่เป็นลักษณะของกระบวน

ใครอยากทำเองยกมืออ่าใครยกมือมากกว่าทำไปพร้อมกันใช่ไหมคะยกมือมากกว่าเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะยึดเสียงข้างมากเป็นหลักนะคะเราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะเขาเรียกว่ากระบวนการประชาธิปไตยตอนนี้พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะเราไปดูค่ะในข้อที่หนึ่งนักเรียนคะหันหน้ามาหาคุณครูค่ะนักเรียนไปทางนะคะสามารถทำไปพร้อมกับคุณครูได้เลยข้อที่หนึ่งทุกคนนะคะมีส่วนร่วมเช่นการแสดงความคิดเห็นดูข้อความก่อนนะคะว่าแต่ละข้อความมีข้อความว่าอย่างไรข้อที่สองทุกคนต้องเชื่อฟังและทำตามความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มควรระบายสีหน้าข้อความนี้ไหมเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังก่อนนะคะข้อที่3ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นข้อที่4ยอมรับฟังเสียงส่วนใหญ่ข้อที่5ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาข้อที่6สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆข้อที่7สมาชิกทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นนะคะเพื่อนๆบอกแล้วว่าเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะโดยทุกคนยกมือแล้วว่าอยากทำไปพร้อมกันไปดูค่ะข้อที่หนึ่งนักเรียนฟังนะคะทุกคนมีส่วนร่วมเช่นการแสดงความคิดเห็นนักเรียนคิดว่าเป็นกระบวนการประชาธิปไตยไหมคะเป็นไหมคะทุกคนมีส่วนร่วมเช่นการแสดงความคิดเห็นคิดว่าเป็นกระบวนการประชาธิปไตยไหมคะไหนใครตอบว่าเป็นยกมือไอดีคิดว่าเป็นไหมคะเอามือลงใครคิดว่าไม่ใช่กระบวนการประชาธิปไตยมีไหมคะยกมือมีไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นในข้อที่หนึ่งนักเรียนบอกว่าเป็นกระบวนการประชาธิปไตยถ้าเป็นกระบวนการประชาธิปไตยให้นักเรียนระบายสีลงไปในหัวใจได้เลยค่ะระบายสีลงไปได้เลยสีอะไรก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นสีเหลืองเหมือนกับคุณครูนะคะนักเรียนไปทางนะคะทำไปพร้อมกับคุณครูเลย

รียบร้อยไหมคะต่อไปข้อที่2ทุกคนต้องเชื่อฟังและทำตามความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มนักเรียนคิดว่าในข้อที่2นี้เป็นกระบวนการประชาธิปไตยไหมคะเป็นไหมคะใครคิดว่าเป็นกระบวนการประชาธิปไตยยกมือเอามือลงค่ะใครคิดว่าไม่เป็นกระบวนการประชาธิปไตยยกมือคุณครูจะอ่านให้ฟังอีกครั้งนะคะเผื่อนักเรียนจะเปลี่ยนคำตอบทุกคนต้องเชื่อฟังและทำตามความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มแสดงว่าทุกคนจะต้องฟังความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มคนเดียวโดยที่สมาชิกคนอื่นไม่ได้แสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะแล้วจะเรียกว่ากระบวนการประชาธิปไตยไหมคะใช่ไหมไม่ใช่ข้อนี้นะคะไม่ใช่ไม่ต้องระบายสีลงไปเพราะว่าการทำงานกลุ่มจะต้องฟังความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่มนะคะไม่ใช่ฟังความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มเพียงคนเดียวข้อนี้ไม่ต้องระบายสีลงไปค่ะต่อไปข้อที่3ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นนักเรียนคิดว่าเป็นกระบวนการประชาธิปไตยไหมคะเป็นไหมคะใครคิดว่าเป็นกระบวนการประชาธิปไตยยกมือ

ยกมือค่ะใครคิดว่าข้อ3เนี่ยยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นกระบวนการประชาธิปไตยยกมือแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าเป็นกระบวนการประชาธิปไตยไหมคะเอามือลงค่ะใครคิดว่าไม่เป็นกระบวนการประชาธิปไตยยกมือไม่มีเลยแสดงว่าในข้อที่3นี้นะคะยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นกระบวนการประชาธิปไตยค่ะถูกต้องระบายสีลงไปได้เลยค่ะระบายสีลงไปได้เลยค่ะในข้อที่3

เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยหรือยังต่อไปข้อที่4ค่ะยอมรับฟังเสียงส่วนใหญ่ยอมรับฟังเสียงส่วนใหญ่นักเรียนคิดว่าเป็นกระบวนการประชาธิปไตยไหมคะเป็นไหมคะใครคิดว่าเป็นกระบวนการประชาธิปไตยยกมือเอามือลงค่ะใครคิดว่าไม่เป็นกระบวนการประชาธิปไตยยกมือแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่ายอมรับฟังเสียงส่วนใหญ่นั้นเป็นกระบวนการประชาธิปไตยหรือไม่คะถ้านักเรียนคิดว่าใช่ให้นักเรียนระบายสีลงในข้อที่4ได้เลยนะคะระบายสีในหัวใจในข้อที่4ได้เลยค่ะ

0: เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปข้อที่5ข้อที่5เขาบอกว่าใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหานักเรียนคิดว่าเป็นกระบวนการประชาธิปไตยไหมคะใครคิดว่าเป็นกระบวนการประชาธิปไตยยกมือใครคิดว่าไม่เป็นกระบวนการประชาธิปไตยยกมือเอามือลงค่ะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ต้องระบายสีไหมคะต้องระบายสีไหมคะไม่ต้องระบายสีนะคะข้อที่5ใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาไม่ใช่กระบวนการประชาธิปไตยเราต้องใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาค่ะต่อไปข้อที่6แล้วนะคะข้อที่6สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆนักเรียนคิดว่าเป็นกระบวนการประชาธิปไตยไหมคะ
1: เป็น
0: ไหมคะใครคิดว่าเป็นกระบวนการประชาธิปไตยยกมืออ่ะมือลงค่ะใครคิดว่าไม่เป็นกระบวนการประชาธิปไตยยกมือไม่มีเลยแล้วนักเรียนไปทางละคะตอบว่าเป็นกระบวนการประชาธิปไตยหรือไม่เป็นกระบวนการประชาธิปไตยคะเป็นไหมเอ่ยเป็นกระบวนการประชาธิปไตยนะคะให้นักเรียนระบายสีลงไปได้เลยค่ะ

ต่อไปค่ะข้อที่7ข้อสุดท้ายแล้วค่ะสมาชิกทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นสมาชิกทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นนักเรียนคิดว่าเป็นกระบวนการประชาธิปไตยไหมคะเป็นไหมคะใครคิดว่าเป็นกระบวนการประชาธิปไตยให้ยกมือเอามือลงค่ะใครคิดว่าไม่เป็นกระบวนการประชาธิปไตยยกมือนักเรียนทางล่ะคะตอบว่าอะไรเอ่ยถ้าใครคิดว่าเป็นกระบวนการประชาธิปไตยให้นักเรียนระบายสีลงไปได้เลยค่ะ

เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตอนนี้นักเรียนวางสีลงแล้วหันหน้ามาหาคุณครูค่ะหันหน้ามาหาครูนะคะเรามาสรุปกัน

0: กันค่ะว่ากระบวนการประชาธิปไตยนั้นที่นักเรียนระบายสีลงไปนั้นมีอะไรบ้างนะคะข้อที่1ทุกคนมีส่วนร่วมเช่นการแสดงความคิดเห็นเรียกว่ากระบวนการประชาธิปไตยเพราะว่าทุกคนต้องแสดงความคิดเห็นนะคะในการทำงานกลุ่มนะคะต่อมาข้อไหนคะข้อที่3ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นเมื่อนักเรียนทำงานกลุ่มนะคะนักเรียนจะต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยไม่ใช่เอาตัวเองเป็นใหญ่นะคะข้อที่4ยอมรับฟังเสียงส่วนใหญ่ยอมรับฟังเสียงส่วนใหญ่เหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่คุณถามว่านักเรียนจะทำใบงานเองหรือเราจะทำไปพร้อมกันนักเรียนยกมือว่าเราจะทำไปพร้อมกันแสดงว่าคุณครูนั้นฟังเสียงส่วนน้อยหรือฟังเสียงส่วนใหญ่คะคุณครูรับฟังเสียงส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่านักเรียนจะทำงานไปพร้อมๆกันค่ะต่อไปข้อที่6สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆเขาเรียกว่ากระบวนการประชาธิปไตยค่ะเพราะทุกคนจะมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่มในการหาข้อมูลในการวาดภาพในการเขียนรายงานค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่7ค่ะสมาชิกทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเมื่อเราทำงานกันเป็นกลุ่มเราต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของตนออกมาค่ะทั้งหมดนี้นะคะที่นักเรียนระบายสีเขาเรียกว่ากระบวนการประชาธิปไตยส่วนข้อที่ไม่ได้ระบายสีข้อที่2ไม่ได้ระบายสีใช่ไหมคะทุกคนต้องเชื่อฟังและทำตามความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มเพียงคนเดียวใช่ไหมคะใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะข้อที่5ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาได้ไหมคะได้ไหมคะได้ยกมือค่ะเขาเรียกว่ากระบวนการประชาธิปไตยนะคะประชาธิปไตยนะคะเป็นกระบวนการที่ถือเสียงข้างมากในการตัดสินใจและทำกิจกรรมค่ะโดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและร่วมการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลยอมรับเสียงข้างมากและให้ความร่วมมือในการทำและทุกคนก็มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของตนออกมานะคะเขาเรียกว่ากระบวนการประชาธิปไตยค่ะบทเรียนที่นักเรียนจะได้เรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตยเมื่อเราเป็นสมาชิกในครอบครัวนะคะก็ต้องมีกระบวนการประชาธิปไตยเกิดขึ้นค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะคะคือใบงานที่2ค่ะเรื่องการมีส่วนร่วมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตยค่ะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตยไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมคะนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมคะได้ไหมคะเช่นคุณครูให้ทำงานกลุ่มนักเรียนก็ต้องเลือกหัวหน้ากลุ่มก่อนเลือกจากเหตุผลอะไรเราต้องมีเหตุผลในการเลือกด้วยนะคะในการเลือกเขามาเป็นหัวหน้ากลุ่มนะคะเลือกหัวหน้าห้องเรียนเลือกหัวหน้าเวรนะคะนั่นคือกระบวนการประชาธิปไตยด้วยการยกมือหรือการลงคะแนนเสียงค่ะวันนี้นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ด้วยนะคะการบ้านของใครที่ยังไม่เสร็จนะคะหรืองานชิ้นไหนที่ยังไม่เสร็จอย่าลืมนำกลับไปทำให้เรียบร้อยแล้วนำมาส่งคุณครูนะคะวันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะมีไหมคะไม่มีนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะ
1: เตรียมความพร้อม

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับข่าวฝนตกหนักน้ำท่วมไปทั่วในหลายพื้นที่ดูข่าวอ่านข่าวเราก็จะเห็น2คำที่มาคู่กันกับข่าวประเภทนี้เสมอนั่นก็คือคำว่าพายุแล้วก็ฝนนะครับวันนี้รายการวิตามินข่าวขออาสาทำความเข้าใจว่าการเกิดฝนและพายุนั้นไม่ได้มีด้านร้ายเพียงด้านเดียวเสมอไปครับจากตอนที่แล้วนะครับพี่ซุปได้ผ่าตัดพายุให้ทุกคนได้ดูกันแล้วว่าภายในพายุนั้นประกอบขึ้นจาก3ส่วนหลักๆนั่นก็คือตาพายุส่วนที่2ก็คือกำแพงตาพายุและส่วนที่3ก็คือแถบฝนครับซึ่งเจ้าแถบฝนนี่แหละครับที่ทำให้ทุกครั้งที่เกิดพายุจะมีฝนตามมาด้วยทุกครั้งครับ
1: เมื่อเกิดการก่อตัวของพายุขึ้นเจ้าพายุก็จะดึงเอาความชื้นและน้ำเข้ามาครับ
0: และเมื่อไหร่ก็ตามที่เมฆฝนหลายๆลูกมารวมตัวกัน
1: ก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองค่ะ
0: และนี่คือเหตุผลที่ฝนตกหนักจะมาทุกครั้งเมื่อเกิดพายุครับ
1: คนเรื่องมากฝนยังบนหนาวเพื่อที่ซักตากที่เราต้องเปียกฝน
0: ฝนไม่มาน้ำไม่มีเมื่อสุดทนเสื้อสกปรกหมองบนเหม็นเหงื่อใคร
1: ฝนจ๋าทำมาหน่อย
0: ใน1วันนะครับมนุษย์เราทุกคนใช้น้ำอุปโภคบริโภคเฉลี่ยวันละ100ลิตรต่อคนต่อวันนะครับถ้าไม่มีฝนตกลงมาน้ำก็จะไม่พอใช้ไม่พอที่จะนำมาใช้ซักเสื้อผ้าให้สะอาดดีไม่ดีนะครับในอนาคตเมื่อไม่มีน้ำพี่มก็อาจจะต้องไม่มีน้ำกินอดอยากมากๆอ้อยคอแห้งทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะ
1: กินน้ำจากกระเจงเปียก
0: เฮ้ยมันสกปรก
1: ฝนจ๋ามาหน่อยฝนตกรถติดนานพาหิวกินอิ่มแล้วรู้สึกหนาวบ้างไหมนั่น
0: ฝนไม่ตกรถไม่ติดวิกฤตพลันขาดฝนนั้นก็ขาดข้าวจากชาวนาคราวนี้แหละซูบเลยฝนตกอาจจะทำให้น้องๆหลายคนรถติดจนต้องกินข้าวในรถนะครับแต่ถ้าหากว่าวันนี้โลกของเราไม่มีฝนรถก็อาจจะไม่ติดอีกต่อไปแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการไม่มีข้าวไว้รับประทานนะครับเนื่องจากว่าน้ำฝนเป็นองค์ประกอบสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะทำให้เราทำนาปลูกข้าวได้

0: ไม่มีฝนก็ไม่มีข้าวแล้วพีมจะกินอะไรครับ
1: กินไก่ไงครับ
0: ไก่ก็กินข้าวเปลือกครับไม่มีข้าวเปลือกก็ไม่มีไก่ครับพีมคงกินได้แต่เนี่ยครับ
1: อะไรครับ
0: เปิดดูเลยครับ
1: เอ้ากล่องเปล่า
0: ไม่มีข้าวกินแล้วครับ
1: อยากได้ข้าวครับ
0: ไม่มีฝน
1: ฝนจ๋ากลับมาหน่อยฝนตกทีไรไก่บ้านคิดไฟดับดับติดติดหมดปิดไหม
0: พีมครับฝนไม่ตกไม่มีน้ำไฟไฟไฟจะดับตลอดไปให้ระอาอ้าวนี่ดับเลย
1: ฝนจ๋ากลับมาหาหนูหน่อย
0: ฝนตกหนักๆอาจทำให้หลายคนเบื่อในกรณีที่เกิดไฟตกไฟดับเป็นช่วงๆนะครับเวลาดูหนังอยู่ฟังเพลงอยู่อาจจะขัดอารมณ์พลอยทำให้ทุกคนไม่ชอบเวลาที่ฝนตกหนักครับแต่ถ้าหากว่าโลกนี้ไม่มีฝนแล้วไฟฟ้าอาจจะไม่ใช่แค่ดับแต่ดีไม่ดีเนี่ยอาจจะดับแล้วก็มืดสนิทถาวรไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าฝนเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดสำคัญที่นำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากน้ำตกหรือว่าเขื่อนถ้าโลกนี้ไม่มีไฟฟ้าโลกนี้ก็ต้องมืดสนิทยามค่ำคืน
1: ไป
0: กันกลัวความมืด
1: กลัวความมืดไปมาฝนตกดีหรือไม่อยู่ที่จิต
0: ที่รู้สึกนึกคิดเห็นปัญหา
1: ฝนตกหรือไม่ตกเรื่องของฟ้า
0: เห็นไม่เห็นคุณค่าเรื่องของคนไม่ว่าจะเป็นพายุหรือว่าฝนล้วนแล้วแต่เป็นประการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้งครับการเตรียมตัวและมีสติในการรับมือทั้งโรคระบาดน้ำท่วมหรือการป้องกันตัวเองจากฝนและพายุนั้นย่อมเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อที่จะได้อยู่กับสองสิ่งนี้ได้อย่างสนุกและรับมือได้อย่างดีครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ้ออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิพักดีนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเขาจึงใช้คำว่าคล้ายคลึงนะก็มีความคล้ายคลึงกับรูปเลขาคณิตชนิดใดเราก็นำมาเปรียบเทียบนะครับซึ่งเด็กๆก็สามารถนำมาใช้ใช่ไหมใช้อยู่บนถนนสีส้มๆเด็กๆพบเจอกันมีอะไรอีกกล้วยไอศกรีมมีอะไรอีกแก้วกระดาษแก้วที่เป็นกล้วยที่ทำจากกระดาษได้สังเกตนั่นเองเอาละครับเด็กๆครับลองมาดูก่อนเลยจุดประสงค์วันนี้ที่เด็กๆเรียนรู้กันนะครับว่าเอ๊ะเรียนรู้แล้วจะต้องได้อะไรที่บีดเลือกอ้าวชูขึ้นนิดนึงนะครับเลือกอะไรเอ่ยเลือกอะไรครับ
1: กล้วยครับ
0: เลือกกล้วยลักษณะสำคัญของกล้วยเอ๊ะเป็นยังไงนะ
1: มียอดแหลมๆครับ
0: มียอดแหลมๆมีอะไรอีก
1: มีผิวโค้ง
0: มีผิวโค้งมีอะไรบ้างเอ่ย
1: ยอดปลายแหลม
0: มียอดเป็นไงนะปลายแหลมมีอะไรอีกมีอะไรอีกผิวเป็นไงเนี่ย
1: ผิวโค้ง
0: ผิวโค้งนะครับไม่ยากเลยนะครับอ้าวปรบมือ

0: ให้กลุ่มที่2หน่อยโอ้โหเยี่ยมมากทุกมีมุมใช่ไหมมีอะไรอีกมีอะไรอีก
1: 6ด้าน
0: มีกี่ด้านนะ
1: 6ด้าน
0: มี6ด้านมีหน้า6ด้านนะครับมีอะไรอีก
1: เรียบ
0: ชี้ให้ดูตรงไหนที่มันแหลมๆมีมุมแหลมมีอะไรอีกครับ
1: พื้นผิวเรียบ
0: พื้นผิวเรียบวางเรียงซ้อนได้ไหมเนี่ยอันนี้ชูขึ้นมาด้วยเป็นไงครับมีกี่หน้าเนี่ย
1: 6หน้าครับ
0: มี6หน้าพื้นผิวเป็นไงเนี่ย
1: เรียบครับ
0: เรียบแบนกลิ้งได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ครับ
0: กลิ้งไม่ได้นะครับอ้าวเยี่ยมมากเลยอ้าวคนสุดท้ายของกลุ่มนี้นะครับน้องปลายน้องปลายเลือกรูปอะไรเอ่ย
1: กลวยค่ะ
0: กลุ่มรูปบ้างว่าเอรูปต่อไปนี้เป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดของจริงทำไมครับสื่อจำลองเด็กๆดูไปแล้วคราวนี้ลองดูเป็นรูปภาพดูบ้างนะพร้อมกับให้เหตุผลเลยว่าเอ๊สิ่งของชนิดนี้คือรูปอะไรครับคล้ายกับดูตรงไหนล่ะครับดูตรงไหนมันมีผิวโค้งโค้งเลยผิวโค้งกลิ้งได้กี่ทางเนี่ยกลิ้งได้ทางเดียวหรือกลิ้งได้หนึ่งทางก็เป็นทรงอะไรครับทรงกระบอกไม่ยากเลยนะครับดูปุ๊บก็บอกได้ทันทีเลยนะครับภาพต่อมาเป็นกลวยจราจรใช่ไหมอยู่บนท้องถนนก็พบเจอได้มีลักษณะคล้ายกับรูปเลขาคณิต3มิติชนิดไหนเนี่ย
2: กลวย
0: ทำไมถึงคล้ายกับกลวยล่ะครับดังนั้นคล้ายกับกลวยเพราะว่ายอดเป็นไงครับแหลมๆใช่ไหมลักษณะแบบนี้ก็คล้ายๆอาจจะไม่เหมือนเป๊ะๆ เลยนะครับก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับไม่ยากเลยนะครับต่อไปลูกเทนนิสนะครับลูกเทนนิสนะลักษณะคล้ายกับรูปเลขาคณิตชนิดไหนเนี่ย
2: ทรงกลม
0: คล้ายกับ
2: ทรงกลม
0: นะครับก็พื้นผิวโค้งทั้งหมดเลยกลิ้งได้โดยรอบนะครับก็สามารถบอกได้คล้ายกับทรงกลมยากไหมเนี่ยยากไหมครับไม่ยากเลยอ้าวต่อไปบางคนบอกหมวกซานตาคลอสใช่ไหมครับใช้ในช่วงคริสต์มาสใช่ไหมปีใหม่บางคนก็บอกว่าสวมใส่มีลักษณะคล้ายกับทรงอะไรเนี่ย
2: กลว
0: ยทำไมถึงคล้ายกับทรงกลวยล่ะครับมียอดแหลมเห็นไหมลักษณะสำคัญเด็กๆก็จะบอกได้ทันทีเลยโอ้สังเกตและหมวกใบนี้คล้ายกับกลวยนะครับก็มีความคล้ายคลึงกันเห็นไหมมียอดแหลมนั้นวันนี้กลับไปก็ใช้ความรู้ใช้ทักษะที่คุณครูแม็กสอนไปก็ไปสังเกตสิ่งของนะที่บ้านเลยว่าสิ่งนี้อธิบายบอกคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองได้เลยว่ามีความคล้ายคลึงกับรูปเลขาคณิต3มิติชนิดใดที่เรียนไปแล้วนะครับไม่ยากไม่ยากอ้าวไปดูต
2: ่อลูกแก้ว
0: ลูกแก้วก็มีหลากหลายชนิดเลยคล้ายกับรูปเลขาคณิตชนิดใดเนี่ยคล้ายกับทรงกลมกลิ้งได้โดยรอบนะครับก็เป็นลักษณะของรูปเลขาคณิตทรงกลมนั่นเองนะมีความคล้ายคลึงกันนะครับยากไหมเนี่ยไม่ยากเลยนะครับอันนี้ใครดูออกข้าวหลามเขาให้สังเกตที่กระบอกข้าวหลามมีลักษณะคล้ายคลึงกับรูปเลขาคณิต3มิติชนิดใดครับคล้ายกับทรงคล้ายกับทรงกระบอกเห็นไหมครับก็ไม่ยากเลยผิวด้านข้างโค้งกลิ้งได้กี่ทางเนี่ยทางเดียวก็ทำไมครับลักษณะคล้ายกับทรงกระบอกทันทีเลยยากไหมครับไม่ยากนะครับไม่ยากเลยอ้าวไปต
3: ่ออ
0: ันนี้คล้ายกับอะไรเนี่ยเป็นกล่องกระดาษคล้ายกับ
2: ทรงส
0: ี่
2: เหล
0: ี่
2: ยม
0: ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโอ้โหไม่ยากเลยเห็นไหมครับมีด้าน6ด้านใช่ไหมกลิ้งได้ไหมเนี่ยวางซ้อนได้ไหมวางซ้อนกันได้นะครับก็มีความคล้ายกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะดังนั้นเด็กๆก็สามารถอธิบายบอกเหตุผลบอกลักษณะได้นะครับ

น้อยในฝันจากอุปกรณ์ที่ครูแจกให้นะครับซึ่งเด็กๆปลายทางนะครับอาจจะหยิบอุปกรณ์ต่างๆยางลบดินสอไม้บรรทัดนะที่อยู่ในห้องเรียนนะครับภายในห้องเรียนก็สามารถนะหรือใครมีกล่องนมอุปกรณ์บล็อกไม้ต่างๆมีสื่อต่างๆนะที่อยู่ในห้องเรียนก็สามารถนำมาทำกิจกรรมได้นะครับโดยคุณครูแม็กนะจะแบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่มวันนี้คือกลุ่มของนักเรียนชายและก็กลุ่มของนักเรียนหญิงจะให้ช่วยกันสร้างบ้านน้อยในฝันโดยวันนี้คุณครูแม็กนะครับฟังกติกาดีๆนะเตรียมสื่ออุปกรณ์ไว้ให้อยู่บนโต๊ะมีทั้งรูปเลขาคณิต3มิติที่ทำไมครับเรียนไปแล้วแล้วก็ที่ยังไม่ได้เรียนก็จะให้เด็กๆเนี่ยเลือกนะ1ชิ้นแล้วก็ทำไมครับนำไปสร้างนะพอวางเสร็จแล้วบ้านน้อยในฝันที่เราสร้างเนี่ยหรือเด็กๆอาจจะสร้างเป็นปราสาทเลยอธิบายหน่อยตัวปราสาททำจากรูปเลขาคณิตชนิดใดหลังคาทำจากรูปเลขาคณิตชนิดใดนะครับอ้าวไหนใครเข้าใจแล้วยกมือยกมือเยี่ยมมากเลยนะครับนะคราวนี้นะหลังจากที่สร้างเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องระบุด้วยนะว่าส่วนประกอบรูปเลขาคณิต3มิติชนิดใดบ้างแล้วก็ใช้อะไรแทนสิ่งใดอาจจะใช้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแทนตัวบ้านตัวเสานะครับไหนนะครับตอนนี้เด็กๆน่าจะเข้าใจแล้วเดี๋ยวจะให้แบ่งกลุ่มแล้วก็ลงมือทำครับ

0: หมดเวลาอ่ะวางคราวนี้มายืนอยู่ด้านหลังปราสาทของตัวเองเลยเอามาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ครับอ้าวให้เพื่อนๆดูความสวยงามหน่อยของปราสาทเอาวางอะไรวางเอาใส่ไว้มายืน
1: ไม่ใช
0: ่มาด้านนี้ครับด้านนี้มาด้านหลังนี้มาแล้วไอดีครับมาเร็วคราวนี้นะเดี๋ยวเราจะทำไมครับมาดูในเรื่องของบ้านน้อยในทำไมนะในฝันเรามาดูที่ฝั่งของผู้ชายก่อนหันหน้าไปด้านนู้นนิดนึงโอ้โหมีชื่อไหมเนี่ยครับมีชื่อไหม
1: ปราสา
0: ทอดีมาด้านนี้เลยครับ
1: ปราสาทสวนน้ำอ
0: ันนี้มีชื่อว่าอะไรเนี่ย
1: ปราสาทสวนน้ำ
0: ชื่อว่าอะไรนะ
1: ปราสาทสวนน้ำ
0: ปราสาทสวนน้ำโอ้โหตรงไหนเนี่ยเป็นสวนน้ำชี้ให้ดูได้ไหมครับชี้ให้ดูได้ไหมระวังชนล้มนะอันนี้เป็นปราสาททำไมนะสวนน้ำใช่ไหมอธิบายนิดนึงตรงไหนเป็นตัวปราสาทครับ
1: ทั้งหมดเลยครับ
0: เอาชี้ก่อนตรงไหนเป็นตัวปราสาทใช้รูปเลขาคณิตชนิดใดเอ่ยตรงตัวปราสาทเนี่ยทรงอะไรนะทรงกระบอกไหนชี้ด้วยทรงกระบอกมีอะไรอีกตัวปราสาทนะยังไม่ได้ถามหลังคาทรงสี่เหลี่ยมอันไหนทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากชี้ให้เห็นหน่อย
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ครับสีเขียว
0: มีทั้งสีเขียวแล้วฝั่งนี้ล่ะครับ
1: ฝั่งนี้ล่ะส
0: ี่
1: เหลี่ยมมุมฉาก
0: อันนี้อะไรเอ่ย
1: สี่เหลี่ยมมุมฉาก
0: ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอันนี้เป็นตัวประสาทไหม
1: เป็น
0: เป็นตัวประสาทหลังคาอันไหนเป็นหลังคา
1: อันนี
0: ้หลังคาเป็นอะไรเนี่ย
1: ต้นกล้วยครับ
0: เป็นกล้วยไม่มีคำว่าทรงนะเป็นกล้วยใช่ไหมครับเป็นหลังคาแล้วด้านในนี้เป็นอะไรนะ
1: สระว่ายน
0: ้
1: ำ
0: ตรงนี้เป็นสระเป็นส่วนน้ำใช่ไหมแสดงว่าทั้งหมดเป็นตัวปราสาทหมดเลยนะครับขออีกครั้งหนึ่งชื่ออะไรนะ
1: ปราสาทส่วนน้ำ
0: ปราสาทส่วนน้ำเอาละครับเยี่ยมมากเลยอ่ะคราวนี้ลองไปดูที่ของผู้หญิงบ้างนะครับว่าเอ๊ของผู้หญิงชื่อปราสาทว่าอะไรอ้าวเดี๋ยวดูพร้อมกันนะชื่อปราสาทของผู้หญิงชื่อว่าอะไรเอ่ยเนี่ย
2: ปราสาทเจ้าหญิง
0: โอ้ยปราสาทเจ้าหญิงนะครับคราวนี้เอาตั้งใจดูนิดนึงปราสาทเจ้าหญิงเอ๊ตรงไหนเป็นตัวปราสาทชี้ให้ครูแม็กดูได้ไหมครับชี้ให้ดูได้ไหมตัวปราสาทสีอะไรเนี่ยสีอะไรเนี่ยโอ้มีหลากสีเลยแสดงว่าตัวปราสาทนะครับใช้ทั้งทำไมเนี่ยรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีอะไรอีกทรงอะไรเนี่ยสีชมพูเนี่ย
1: ทรง
0: กระบอกเป็นในเรื่องของตัวปราสาทนะครับนะทรงกระบอกแล้วหลังคาล่ะหลังคาเป็นอะไรเนี่ย
1: กล
0: ้วยเป็นยอดทำไมครับแหลมแหลมเลยนะดังนั้นมีประดับตกแต่งด้วยอันนี้ทรงอะไรนะทรงกลมนะครับก็เป็นบ้านน้อยในฝันออกมาของทั้งนักเรียนชายและก็นักเรียนหญิงอันนี้ชื่ออีกครั้งนึงชื่อ
2: ปราสาทเจ
0: ้
2: าหญ
0: ิ
2: ง
0: เป็นปราสาทของเจ้าหญิงอ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเลยนะครับอ้าวคราวนี้เดี๋ยวให้เด็กๆกลับไปนั่งที่สรุปบทเรียนนิดนึงนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปนะครับเอาละไม่ยากเลยใช่ไหมเอาละครับเด็กๆครับจากที่เด็กๆทำไมครับสร้างบ้านน้อยในฝันแต่โอ้โหบ้านน้อยของเด็กๆหลังนิดเดียวไหมเนี่ยหลังนิดเดียวไหมเอ่ยไม่นิดเดียวเลยอย่างผู้ชายเป็นอะไรนะปราสาทอะไรนะปราสาทส่วนน้ำผู้หญิงล่ะปราสาทเจ้าหญิงโอ้โหแต่ละทำไมครับแต่ละกลุ่มก็มีชื่อนะครับบ้านของตนเองนั่นเองนะครับแต่ละกลุ่มนะครับก็มีชื่อบ้านของตนเองนะครับดังนั้นวันนี้นะจากที่เราทำไมครับนำความรู้สิ่งที่เราทำไมเรียนรู้กันไป

0: แล้วนำมาทำไมเอ่ยสร้างเป็นบ้านเป็นปราสาทหลังใหญ่เลยใช่ไหมครับก็จะประกอบด้วยรูปเรขาคณิตหลากหลายเลยแต่กติกาครูแมทต้องทำไมครับให้เด็กๆนำรูปเรขาคณิตที่ทำไมเอ่ย เรียนไปแล้วนะครับมาใช้ในการสร้างบ้านนั่นเองใช่ไหมดังนั้นปราสาทก็จะมีหลากหลายมากมายเลยรูปเรขาคณิตดังนั้นก่อนที่จะสรุปบทเรียนขอตรวจสอบความเข้าใจหน่อยโดยคุณครูแม็กจะทำไมครับหยิบรูปเรขาคณิตขึ้นมาแล้วให้เด็กๆบอกว่าเอ๊รูปนี้เนี่ยทำไมครับเป็นรูปอะไรอ้าวเดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะครับเอาละครับรูปเรขาคณิตที่ทำไมครับอยู่บนโต๊ะมีมากมายหลายรูปเลยใช่ไหมอันนี้คือส่วนที่ทำไมครับเหลืออยู่ที่เด็กๆยังไม่ได้นำไปสร้างเมื่อสักครู่นี้มีบางคนบอกว่าเอ๊ะสรุปแล้วรูปนี้เนี่ยเรียนไปแล้วหรือยัง
1: เร
0: ีย
1: นแล้ว
0: เรียนหรือยังครับรูปนี้เป็นอะไรเอ่ยครับเป็นทรงกระบอกเห็นไหมมีผิวทำไมเนี่ยเรียบผิวด้านข้างเป็นไงครับโค้งสามารถทำไมเอ่ยส่วนที่เรียบแบนสามารถทำไมนะวางซ้อนกันได้กลิ้งได้ไหม
1: ได
0: ้กลิ้งได้แต่ได้เป็นไงครับ
1: ได้ทางเด
0: ีย
1: ว
0: ทางแสดงว่าเรียนหรือยังอันนี้เรียนหรือยังเรียนหรือยัง
1: เร
0: ีย
1: นแล
0: ้วเห็นไหมครับรูปนี้คือทรงอะไรขออีกทีนึง
1: ทรงกระบอก
0: ทรงกระบอกเห็นไหมมีส่วนที่ทำไมนะเรียบแบนผิวโค้งเป็นไงครับด้านทำไมเนี่ยด้านข้างมีผิวโค้งๆเห็นไหมครับกลิ้งได้ทางเดียวอันนี้คือทรงอะไร
1: ทรงกระบอก
0: เรียนหรือยัง
1: เร
0: ีย
1: นแล้ว
0: เรียนแล้วนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากคราวนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งชิ้นที่สงสัยกันอยู่ชิ้นนี้เรียนหรือยังเอ่ย
1: ยังไม่ได้
0: เรียนหรือยัง
1: ยังไม่ได
0: ้ชิ้นนี้นะครับครูแม็กพลิกให้ดูนิดนึงชิ้นนี้เห็นไหมเขามีผิวด้านข้างไม่ทำไมครับไม่เรียบโค้งใช่ไหมแต่เขามีทำไมครับมีความเรียบแบนตัวนี้แหละต่อไปเด็กๆก็จะเรียนเขามีชื่อว่าพีระมิดยอดแหลมเหมือนกันเลยแต่ผิวด้านข้างจะมีความทำไมครับเรียบแบนเห็นไหมแล้วด้านฐานด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นชื่อเรียกเขาอย่างเช่นรูปนี้นะครับเขาก็จะเรียกว่าพีระมิดฐานกี่เหลี่ยมเนี่ยกี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมก็จะเป็นพีระมิดฐานหกเหลี่ยมเดี๋ยวเราก็จะเรียนกันต่อไปนะในระดับที่สูงขึ้นนั่นเองเอามาทำไมครับเอามาหลอกนั่นเองใช่ไหมแล้วก็มีชิ้นนี้เป็นบล็อกไม้สวยงามเป็นรูปเรขาคณิตที่เรียนหรือยังเนี่ยอันเนี้ยยังไม่เรียนเพราะทำไมครับมีความแหว่งหายไปใช่ไหมแต่ถ้าบางคนบอกหยิบรูปมาเติมอะไรเงี้ยนะครับก็ยังไม่เติมเต็มใช่ไหมก็อาจจะยังไม่เติมเต็มก็ไม่เป็นไรนะครับรูปนี้ก็ยังไม่ใช่รูปที่เราเรียนไปก็ยังเห็นเด็กๆทำไมครับมีการถกเถียงกันใช่ไหมว่าต้องนำรูปนี้ไปสร้างหรือเปล่าต้องนำไปไหมครับต้องนำไปไหมไม่ต้องนำเพราะว่ากติกาเราต้องทำไมครับนำรูปที่เรียนไปแล้วนะครับมีหลากหลายเลยนะอีกหนึ่งรูปที่ผู้ชายทำไมครับนำไปใส่อยู่ในทำไมเนี่ยส่วนน้ำเป็นรูปอะไรเนี่ยอันเนี้ย
1: ร
0: ู
1: ปทรงกลม
0: เป็นทรงกลมพื้นผิวเรียบสามารถทำไมเนี่ยกลิ้งได้โดยรอบวางซ้อนกันได้ไหม
1: ได
0: ้วางซ้อนได้ไหมครับวางซ้อนกันไม่ได้เห็นไหมถ้าวางซ้อนก็จะกลิ้งหล่นลงมาเลยเห็นไหมครับวางซ้อนกันไม่ได้นั่นเองนะครับอ้าวไม่ยากเลยนะดังนั้นหลากหลายเลยแล้วก็ทรงสี่เหลี่ยมทำไมครับมุมฉากเด็กๆก็นำไปใช้สร้างเป็นตัวปราสาทกันนั่นเองยากไหมครับวันนี
1: ้
0: ยากไหมไม่ยากสนุกไหมวันนี
1: ้
0: สนุกนะครับได้สร้างทำไมครับเกี่ยวกับในเรื่องของบ้านน้อยในฝันนะบางคนก็บอกว่าไม่ใช่บ้านหลังน้อยแล้วแต่เป็นทำไมครับปราสาทเป็นไงเอ่ยหลังใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้ครับเอาละครับเด็กๆครับสิ่งที่เราได้ทำไมเอ่ยเรียนรู้กันในวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกลวยเป็นรูปเรขาคณิตกี่มิติเนี่ย กี่มิติ

3มิตินะครับมีความนูนมีความหนาสามารถที่จะจับต้องได้นะครับดังนั้นนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับเด็กๆดูตัวหนังสือดีๆนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงอะไรเนี่ยทรงอะไรเนี่ยทรงกระบอกผิวโค้งด้านข้างมีส่วนที่เรียบแบนส่วนที่เรียบแบนสามารถวางซ้อนกันได้นะครับอันนี้ล่ะยอดแหลมๆกรวยนะครับมียอดแหลมๆลักษณะเด่นชัดเจนเลยแต่ก็ต้องดูผิวด้านข้างด้วยนะถ้าเรียบแบนมีสันแสดงว่าเป็นพีอะไรพีระมิดนะยังไม่ใช่กรวยที่เราเรียนรู้กันไปนะครับก็เสริมให้กับเด็กๆนะเพราะว่าครั้งที่แล้วมีคนบอกว่าเอ๊ะพีระมิดมียอดแหลมเหมือนกันเลยนะครับมีคนนำเสนอมาก็หยิบตัวอย่างวันนี้มาให้ดูนะอ้าวต่อมาทรงกลมดังนั้นรูปเลขาคณิต3มิติทั้ง4ชนิดนี้นะคือสิ่งที่เราทำไมครับเรียนรู้กันไปไม่ว่าจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกระบอกกรวยแล้วก็ทรงกลมก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะก็ให้เด็กๆทำไมครับจดจำแล้วก็นำไปใช้เด็กๆก็สามารถนำไปใช้สังเกตสิ่งของต่างๆได้เลยตามที่วันนี้ทำไมครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับวันนี้ก็กลับไปเลยสังเกตเลยที่บ้านมีสิ่งของใดบ้างที่เป็นทำไมครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกระบอกกรวยหรือทำไมครับทรงกลมวันนี้ก็กลับไปสังเกตดูนะครับที่บ้านนะเอาละครับสำหรับวันนี้ไม่มีทำไมใบงานวันนี้ได้ลงมือปฏิบัตินะครับดังนั้นทุกคนได้มีความร่วมแรงร่วมใจนะสร้างปราสาทด้วยรูปเรขาคณิตนะครับแล้วก็อย่าลืมกลับบ้านต้องไปทำไมเนี่ยทบทวนฝากแล้วนะอย่าลืมกลับไปสังเกตนะครับแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนกันนะแล้วในครั้งหน้านะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมเป็นอย่างไรนะครับต้องติดตามในครั้งหน้านะครับซึ่งสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: เป็นไงวันนี้พามาเที่ยวดีใจไหม
1: ด
0: ี
1: ใจ
0: สบายไหมที่นี่สบายไหม
1: สบายคร
0: ับสบายแบบนะเพราะว่าสาเหตุที่น้ำมันเน่านั้นเพราะออกซิเจนในน้ำเนี่ยมันลดน้อยลงพอลดน้อยลงไปเสร็จแล้วมันก็ทำปฏิกิริยาจนกระทั่งมันเกิดกลิ่นเหม็นแล้วมีความสกปรกขึ้นและวิธีการบำบัดน้ำเสียอย่างพื้นฐานเลยในตอนต้นเนี่ยคือว่าทำอย่างไรให้ออกซิเจนเนี่ยไปผสมในน้ำให้มันมากขึ้นพระเจ้าอยู่หัวก็เอาแบบง่ายๆเลยไอ้ตัวข้างบนนี่ทายที่เขาอะไรไอ้กลมๆที่มีช่องๆมีรูโปร่ง
1: ๆถ้าให้ข้าในหลวงบอกว่าจะเอาออกซิเจนลงไปน่าจะเหมือนพ่อให้ออกซิเจน
0: ใช่มันก็ต้องดูดเข้าไปใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นง่ายๆคือในนั้นมีกังหันปั่นอยู่ก็ดูดเอาอากาศที่อยู่เนี้ยเอาออกไปพ่นออกเป็นฟองเห็นไหมพอฟองนั่นแหละคือไอ้ฟองออกซิเจนไอ้ออกซิเจนก็ไปผสมกับน้ำถูกป่ะ
1: ใช่คร
0: ับ และสิ่งอันที่ดีก็คือว่ามันทำให้น้ำมันเคลื่อนที่ด้วยพอผลักอย่างนี้แล้วน้ำไปทางไหน
1: ไปทาง
0: ไปทางนู้นน้ำมันก็เกิดการหมุนเวียนขึ้นก็ทำให้น้ำสะอาดอันนี้เป็นแบบนึงพระเจ้าอยู่หัวตั้งโค้ดรหัสว่า R5 ทายที่ RS คืออะไร
1: คือ Royal Experiment
0: ถูกต้องดีมากลูกเนี่ย Royal Experimentation คือการทดลองของงานวิจัยของพระเจ้าอยู่หัวมีหลายแบบนะเดี๋ยวไปดูกันอีกแบบนี้ไหม
1: คร
0: ับนะแบบนี้จำไว้นะอันนี้เป็นเขาเขียนไว้อะไร
1: RX2
0: เหมือนกันหลักการเหมือนกันก็คือว่าทำยังไงให้ออกซิเจนไปผสมกับน้ำทีนี้พอหมุนอย่างนี้แล้วไอตอนเห็นหรือเปล่าเวลาน้ำมันโปรยมาจากรูแล้วโปรยมันก็สัมผัสกับอากาศถูกไหมพอสัมผัสกับอากาศเสร็จมันก็เกิดการผสมเชื้อปนขึ้นธรรมชาติเขากำหนดมาให้ต้นไม้นี้ดูดซึมเอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปซักฟอกติดมาออกซิเจนกินคนละอย่างเรากินแบบเดิมต้นไม้กินแบบเดิมเราพึ่งพากันได้ถูกไหมถ้าเราตัดต้นไม้เมื่อไหร่เราตัดชีวิตเมื่อหน้าประหลาดใจหน้าภูมิใจอย่างยิ่งต่างประเทศจะขอไป
1: ร
0: ู้ไหมประเทศไหน
1: สหรัฐอเมริกาคร
0: ับ เบลเยียมที่กรุงบรัสเซลส์เขาไปตั้งอยู่กลางกรุงบรัสเซลส์เลยที่ข้าที่สระน้ำมุจรินที่พุทธคยาก็เอาไปตั้ง
2: คุณคร
0: ู
2: คะ
0: ว่าไงลูก
2: ผมอยากเรียนรู้เรื่องตั้งน้ำแก้พัฒนามากกว่านี้ครับ
0: เนี่ยตอนนี้เห็นมันทำงานแล้วใช่ไหมมันทำงานไงเพราะตอนนี้เขาสร้างยังไงรู้ป่ะ
2: ไม่รู
0: ้อ้าวเดี๋ยวต้องไปดูที่กรมชลกรมชลประทานจะมีโรงงานใหญ่ของมูลนิธิชัยพัฒนาตั้งอยู่ที่นั่นขั้นต่อไปเดี๋ยวลูกไปดูกันที่นั่น
2: ก็คืออันนี้
3: ใช่พัฒนาไง
2: ใช่แล้วก็หันน้ำใช่พัฒนาอยู่ไกลไหม
3: ไกล
4: เราก็มาถึงกรมชลประทานกันแล้วนะครับน้องๆซึ่งที่นี่ก็เป็นสถานที่ผลิตกังหันน้ำใช้พัฒนานั่นเองครับ

0: เราจะไปพบกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องกังหันน้ำใช้พัฒนากันถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับ
1: สวัสดีครับเป็นไงมากันแล้วเหรอทีนี้เรามาอยู่ที่ตรงนี้แหละอาคารหลังเนี้ยมันเป็นโรงงานเป็นโรงงานที่ใช้สำหรับในการสร้างกังหันน้ำใช้นาหรือเครื่องกลเติมอากาศ
2: แล้วท่านได้แนวคิดมาจากไหนเหรอครับเครื่องเติมอากาศ
1: แรงบันดาลใจที่ท่านได้มาเนี่ยก็คือเครื่องมือชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าลูก
2: ล
1: ูกก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการตักวิดน้ำเข้านาซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านทางภาคเหนือลูกตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในน้ำกระแสน้ำที่ไหลมาเนี่ยจากน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมันจะเกิดมันจะทำการผลักดันให้แผ่นกระดานเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่ไปออกซิเจนสามารถละลายเข้าไปในน้ำได้เพราะว่าเขามีออกซิเจนอยู่ด้วยถูกไหมครับมันก็จะทำให้ออกซิเจนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแทรกละลายเข้าไปในน้ำที่ขณะตกลงไปเป็นวิธีที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านให้เป็นแนวคิดให้กับพวกเราแต่มีอีกรูปแบบหนึ่งที่พระองค์เนี่ยให้แนวคิดโดยวิธีพระองค์ได้พระสเก็ตลายฝีพระหัตถ์ก็คือลายมือทราบไหมครับว่าการหาน้ำใช้นาเนี่ยเป็นสิทธิบัตรแรกเลยที่พระองค์ได้ทำการจดสิทธิบัตรเอาไว้แล้วก็สิทธิบัตรที่2คืออะไรลูกเครื่องกลเติมอากาศแบบรูปแบบที่1รูปแบบที่2รูปแบบที่3ที่พระองค์ได้ให้แต่ละลูกเอาไว้ให้เราสร้างตามชิ้นส่วนต่างๆเหล่านั้นของแต่ละรูปแบบรูปแบบที่1ก็จะมีชิ้นส่วน A B C D ตามพระองค์รูปแบบนี้เป็นอย่างนี้นี่รูปแบบที่2และรูปแบบที่3เป็นยังไงนั้นเราไปดูกันอันนี้ก็คือรูปแบบที่1ที่เราได้ทำการจัดสร้างอันนี้เป็นเครื่องต้นแบบนะลูกทีนี้เรามาดู RS5B จะเป็นรูปแบบ B อ่ะแต่นี้เรามาดูรูปแบบที่3ท่านพบว่ารูปแบบที่3ใช้งานได้ดีกว่า
3: wow.
1: เพราะฉะนั้นควรจะพัฒนารูปแบบไหนก่อน
2: 3
1: รูปแบบที่3มาทำการพัฒนาก่อนไอ้ตัวนี้จะเป็นบ่อทดสอบซึ่งภายในเนี่ยจะมีน้ำอยู่เราจะทำการเปิดใช้งานเพื่อทำให้ดูว่าฟองอากาศต่างๆระยะความยาวของฟองอากาศกับเสียงในการทำงานเป็นอย่างไรจากปากไกลกว่าเมื่อกี้ไหมไกลกว่าแบบไม่กว่าเมื่อกี้ก็แสดงว่ามันสามารถเติมออกซิเจนให้มีระยะทางที่ไกลกว่า
0: จุดหนึ่งที่สำคัญต่อการผลิตนั้นก็คือการผลิตชิ้น
2: เครื่องกังหันน้ำใช้พัฒนาหนึ่งเครื่องนะครับมันมีน้ำหนักประมาณกี่กิโลครับ
1: 1ตันหรือเท่ากับ
2: 1,000
1: กิโลกิโลครับ
2: โอ้เยอะจังเลยค่ะ
1: นี่จะเป็นการประกอบโครงกังหันน้ำเข้ากับตัวทุ่นอันนี้ก็จะเป็นการยกและยกโครงกังหันน้ำเข้ากับตัวทุ่นนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีตุ๊กตาลูกปืนอยู่ที่ตัวที่มือของเขาที่เขาจับตัวเขาอยู่ถูกไหมครับพอมีตุ๊กตาลูกปืนอยู่นั่นก็แสดงว่ามันจะทำให้ตัวเขาเนี่ยเกิดการหมุนได้พอหลังจากติดตั้งนี้แต่เขาก็จะเอาตัวชุดเกียร์มอเตอร์สีน้ำเงินนะเอามาทำการติดตั้งเพื่อทำการขับ
2: แล้วอย่างนี้ใช้สเตนเลสมันก็ต้องแพงกว่าธรรมดา
1: แพงกว่าแต่ว่าอายุการทำงานจะยาวนานเมื่อทำการผลิตแล้วเราต้องทำการทดสอบคุณภาพสรุปเบ็ดเสร็จ1เครื่องต่อ1เดือน

0: อันนี้คือเป็นโมเดลจำลองที่ว่าจะทำการทดสอบดูว่าวิธีการตักน้ำขึ้นไปทำให้เกิดการสาดกระจายนะครับทำให้น้ำเนี่ยที่ตกมาเนี่ยสัมผัสกับอากาศแล้วตกลงไปมันจะมีความสัมพันธ์กับความเร็วรอบอย่างไรนะครับเราใครจะทดลองครับทดลองกันทีละคนเลยครับทดลองและสังเกตด้วยนะครับหมุนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำการหมุนเวลาหมุนเนี่ยดูนะครับน้ำมันจะตกลงมาเห็นไหมครับเป็นไงครับ
1: ถึงตาน้องนัชชาโชว์ให้พี่ๆดูบ้างแล้วนะครับ
2: เมื่อหมุนช้าปุ๊บมันก็จะมีออกซิเจนแต่ถ้าหมุนแล้ว
1: ถึงเวลาของลูกพี่ผิงหยางโชว์บ้างแล้วนะครับ
0: คือในทางทฤษฎีเขาบอกอย่างนี้ว่าถ้าน้ำที่มีขนาดก้อนใหญ่เทจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแต่ว่าออกซิเจนไม่สามารถที่จะละลายเข้าไปได้อย่างทั่วถึงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้น้ำก้อนใหญ่แล้วก็เปลี่ยนให้มาเป็นน้ำที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัดเล็กแล้วค่อยๆไหลมาจะทำให้มีระยะเวลาในการถ่ายเทออกซิเจนจากภายนอกเข้าไปน้ำเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าออกซิเจนละลายเข้าไปในน้ำได้อย่างทั่วถึงทำให้ในขณะที่น้ำตกลงมาเนี่ยจะมีออกซิเจนมากหรือน้อยขึ้นในน้ำก็จะทำให้ออกซิเจนมากขึ้นกังหันน้ำแช่มนาสามารถเติมออกซิเจนละลายในน้ำได้เท่ากับเท่าไหร่รู้ไหมครับมีใครรู้มั่งเท่ากับ 1.2 กิโลกรัมของอากาศต่อแรงม้าต่อชั่วโมง
1: หลังจากที่เราได้เรียนรู้การผลิตกังหันน้ำใช้พัฒนากันไปแล้วต่อไปเราจะไปชมการทำงานของกังหันน้ำใช้พัฒนากันบ้าง
0: การที่กังหันน้ำใช้มะนาวกับเครื่องกลเติมอากาศทำการติดตั้งแล้วการกวนและการส่งคลื่นเพื่อทำให้ทิศทางการเติมออกซิเจนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจะทำให้เกิดน้ำวนเมื่อน้ำวนแล้วเนี่ยก็แสดงว่าจะทำให้เกิดการคุกเข้ากันน้องเอกแกว่าไงครับ
2: คือว่าสมมติถ้าเราวางกังหันน้ำไว้ทางนี้แล้วก็เครื่องกลวางไว้ทางนี้ใช่ไหมคะคือเมื่อออกซิเจนมันไปมันก็จะไปทางนู้นใช่ไหมคะในทิศทางเดียวกันแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ล่ะคะเราจะทำยังไง
0: คืออย่างนี้ลูกน้องเอกแค่สังเกตดูนะลูกว่าสภาพของน้ำสีของน้ำตรงนี้ต่างกันจากตรงนู้นไหมต่างตรงนี้จะเป็นไงครับ
2: เค็ม
0: แต่ถ้าเกิดเราไม่มีกังหันน้ำตรงนี้เนี่ยจะเป็นฟองขึ้นมาเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือกลิ่นด้วยนะกลิ่นด้วยแก๊สก็จะลอยตัวขึ้นก็จะทำให้กลิ่นเหม็นเนี่ยมันฟุ้งกระจายที่บริเวณที่สระน้ำแห่งนี้เพราะนั้นเครื่องกลเติมอากาศเนี่ยนอกจากจะเติมออกซิเจนลงไปในน้ำแล้วยังทำให้ระบบของชีววิทยาเกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากสิ่งที่พ่อสอนไม่ว่าจะเป็นวิธีใดจะเป็นหลักการใดพระองค์เนี่ยได้ทุ่มเททั้งกายและใจที่จะมีความมุ่งหวังอย่างเดียวว่าประชาชนของพระองค์อยู่ดีกินดีแม้กระทั่งวรกายของพระองค์จะเหนื่อยล้าเนาะจะอาบน้ำด้วยเหงื่อทุกก้าวย่างสถานที่ยากลำบากกันดารเพียงใดพระองค์ก็ย่ำเท้าของพระองค์เพื่อจะไปหาความยากจนเพื่อที่จะไปหาความทุกข์ยากลำบากของประชาชนเพื่อที่จะเอาความยากลำบากเหล่านั้นมาอยู่ที่พระองค์คนเดียวเพื่อที่จะหาวิธีการแก้ไขให้พวกเราม
3: ีความสุข
0: เนาะเราก็ควรก้าว

0: เท้าตามพ
1: ่อเพื่อความสุขและความร่วมมือร่วมใจกันในชุมชนสืบไปให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พวกเราได้บอกว่าให้อยู่กับเราไปนานๆนะครับ
2: หนูรู้สึกว่าในหลวงของเราเป็นหนูว่าพระราชาที่เก่งมากๆเก่งในทางด้านวิศวกรรมด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีเก่งรอบด้านหมดเลยค่ะท่านนี้ทรงปรีชาสามารถอย่างมากเลยครับแล้วผมก็คิดว่าเนี่ยการหาน้ำใช้พัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สำหรับธรรมชาติโดยเฉพาะเลยแหละครับ
3: มันช่วยบำบัดน้ำเสียแล้วก็ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสดชื่นเหมือนเดิมค่ะรู้สึกเห็นว่าน้ำมันใสสะอาดและสดชื่นดีค่ะ
4: ก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ท่านอยากให้แหล่งน้ำอะครับสะอาดน้ำมันจะได้ดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราก็สามารถไปบอกต่อผู้ใหญ่ได้อะครับบอกต่อให้ทำไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดน้ำดีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะครับโครงการของท่านก็จะไม่มีวันจบครับ
5: ทรงเป็นห่วงเป็นใยประสบนิกรชาวไทยกันมากเลยแล้วผมก็อยากให้ท่านดีใจที่เรามาสานต่อสิ่งที่พ่อทำมาค่ะ

0: เครื่องกลเติมอากาศจะต้องมีความง่ายต่อการสร้างการขนส่งการติดตั้งการใช้งานการซ่อมบำรุงรักษาจะต้องพยายามใช้วัสดุภายในประเทศแบบไทยทำไทยใช้ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อเนกประสงค์และจะต้องมีราคาประหยัดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2532
1: สนุกไหมไปดูที่โรงงาน
2: สนุกครับ
1: ตอนนี้หนูเข้าใจหรือยังว่าทั้งหลายทั้งปวงนี่ธรรมชาติเนี่ยเราต้องให้ต้องช่วยด้วยไม่ใช่ว่าใช้ประโยชน์ธรรมชาติทำลายไปทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตเราจะไม่ยืดยาวต่อไปอย่างแน่นอนที่สุดเลยเพราะเราใช้ไปทำลายไปใช้ไปทำลายไปเพราะนั้นต้องส่งความดีกลับคืนให้กับธรรมชาติด้วยพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทำให้เราเห็นแล้วในเมื่อเราใช้น้ำจนกระทั่งน้ำมันเน่าเราก็ต้องไปตามไปบัดเราโค่นป่าทำลายป่าเราก็ต้องไปปลูกฟื้นคืนไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องน้ำอย่างเดียวพระองค์ท่านทรงประดิษฐ์อะไรต่ออะไรมากมายแก่กองเลย
3: ในหลวงมีพระอัจฉริยภาพที่เก่งมากๆที่สามารถคิดค้นเครื่องอุปกรณ์นี้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็ทำให้ฟื้นฟูธรรมชาติค่ะ
4: ผมชอบตรงที่ในหลวงท่านเนี่ยเอาหลุมมาเป็นความคิดอะครับเพราะว่าเนี่ยหลุมมันก็เป็นของโบราณที่คนโบราณสมัยโบราณเขาใช้กันมาครับแล้วก็ท่านก็เอามาประดิษฐ์ท่านก็เอามาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีปัจจุบัน
1: แล้วผลสุดท้ายความจริงที่เราเรียนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราทั้งนั้นเลยถูกไหมน้ำเราต้องดื่มไหมเมื่อกี้ได้เห็นไล่ดื่มไปแถวเลยอากาศเราต้องหายใจไหม
5: ต้องคร
1: ับ อาหารเราต้องกินไหม
5: ต้องครับ
1: ถ้าไม่มีน้ำไม่มีดินไม่มีอากาศเรามีอะไรกินไหมเรามีอากาศหายใจไหม
5: ไม่มีค่ะ
1: เพราะนั้นตอนนี้ต้องรักธรรมชาตินะเป็นชีวิตเรา
6: คิดว่าโครงการ 4,700 กว่าโครงการของในหลวงครับน่าจะมีจุดประสงค์เดียวกันคือให้พวกเรารักธรรมชาตินะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำลายธรรมชาตินะครับกว่าเราจะฟื้นฟูใหม่นะครับมันต้องใช้เวลานานท่านก็เลยจะสอนให้เรารักธรรมชาตินะคร
1: ับ เคยได้ยินคำที่พระเจ้าอยู่หัวสอนเราไหมให้เข้าใจให้เข้าถึงและให้พัฒนาหมายความว่าอะไรหนึ่งเนี่ยเราต้องเข้าใจเรียนรู้หลานมา

0: าใจการทำงานเข้าใจว่าทำไมต้องเอาออกซิเจนใส่ไปในน้ำทำไมเราต้องรักต้นไม้เราต้องรักอะไรเพราะมันขึ้นกับชีวิตเรานี่พอเข้าใจเสร็จแล้วก็ไม่พอนะต้องเข้าถึงการปฏิบัติการกระทำด้วยถ้าทุกคนเข้าใจแล้วทุกคนอยู่เฉยๆต้นไม้ก็ล้มตายหายไปน้ำก็ยังเน่าต่อไม่มีการบำบัดมันก็มีอะไรเกิดขึ้นถูกไหมเพราะนั้นต้องลงมือปฏิบัติด้วยก็จบลงคนท้ายคือต้องเข้าไปร่วมพัฒนาเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วก็เราต้องอยู่เนี่ยแบบยั่งยืนคือหมายว่าอยู่ตั้งแต่ยุคของปู่ในยุคของลูกปู่แล้วก็ถึงหลานปู่เลนปู่ต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบ
1: จากสิ่งเล็กๆที่หลายๆคนมองข้ามจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียกว่าหลุกพระองค์ท่านทรงนำเอาหลักการง่ายๆมาประยุกต์ใช้ก่อกำเนิดและพัฒนามาเป็นสิ่งประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ในการช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียให้แก่ราษฎรในประเทศพระองค์ท่านทรงคิดค้นเครื่องมือบำบัดน้ำเสียขึ้นมาโดยใช้รูปแบบไทยทำไทยใช้ซึ่งได้ใช้หลักการการเติมออกซิเจนในน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียให้กลับกลายเป็นน้ำดีเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่ราษฎรได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

็นวิถีความเป็นไทยว่าวน้อยลอยบนฟ้าช่างตื่นตาชวนตื่นใจสวยงามทะเลไทยรักษาไว้

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเทอมลมดื่มนมขนมชมยิ้มไอศกรีมส้มตำต้มงามชิมที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลมเพราะมีตัวมอม้าเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคน

สวัสดีค่ะพบกับอบันในวีล็อกประจำรายการปลดชนวนปวนใจค่ะฝันร้ายของใครหลายๆคนนะคะก็คือการฝันว่าตัวเองย้อนกลับไปทำข้อสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกรอบนึงแสดงว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเรานะคะนับวันเนี่ยยิ่งโหดขึ้นโหดขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกปีเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่านะอบันก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอบันเลยไปทำการบ้านมาค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหดไม่แพ้เราหรือเปล่านะเรามาดูที่แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขานะคะก็จะเรียกกันว่าการ

0: จะได้ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบเลยนะคะว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไปหมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆ เนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะสื่อว่าการสอบเอนทายเนี่ยเหมือนกับไปรบอยู่ในสนามรบเลยค่ะเหมือนกับเป็นสงครามเลยมาดูประเทศที่2กันค่ะก็คือประเทศเกาหลีใต้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเข่าของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบประมาณ 650,000 คนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30นาทีนั้นจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเริ่มเรียนพิเศษกันตั้งแต่7โมงเช้านะคะกว่าจะเลิกก็คือ4ทุ่มพอเลิกเสร็จเนี่ยตามแคนทีนของมหาวิทยาลัยหรือของห้องสมุดหรือของที่ไหนก็ตามเด็กเกาหลีเนี่ยจะไปนั่งติวไปอ่านกันต่อไปพูดง่ายๆคือแทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจูเกนจิโกกุหรือว่านรกสอบที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากค่ะแถมการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งด้วยเวลาสอบเพียงแค่2วันเท่านั้นจนชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไร้อาจารย์ค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งสำหรับชีวิตคนญี่ปุ่นจำนวนมากและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็แทบจะกำหนดชีวิตการทำงานคนญี่ปุ่นไปทั้งชีวิตเราก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเด็กในประเทศไทยของเราก็เรียนหนักไม่แพ้ใครในโลกเช่นกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเครียดของเด็กๆในการเข้าสอบทั้งหมดนี้อบันเลยสงสัยว่าความเครียดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขามากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะดังนั้นเราไปคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียด
0: ค่ะ
1: มันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะ
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะในตอนที่คุณหมอจะต้องสอบเข้าเป็นสอบเรียกว่าสอบหมอด้วยเนี่ยตอนนั้นเป็นไงบ้างคะ
1: คุณหมอนี่มันหลายปีมากแล้วนะคะ
0: ก็
1: เป็นการสอบที่ดุเดือด
0: ค
1: ือทุกอย่างก็อยู่ที่ 3-4 วันเท่านั้นเองแล้วก็ตัดสินชะตาชีวิตทั้งหมดมารวมทั้งอดีตที่เราสะสมมาแล้วรวมทั้งอนาคตข้างหน้าเพื่อที่เราจะเข้าไปครอบครองพื้นที่การเรียนแพทย
0: ์ค่ะฟังอย่างนี้นี่มันเครียดและกดดันมากเหมือนกันนะคะ
1: มันก็คือถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นแพทย์เราก็รู้สึกว่าสู้สักตั้งนึงเพื่อได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เท่าที่ทราบก็ดุเดือดไม่แพ้กันมีทางเลือกหลากหลายมากแต่ว่าก็ต้องคิดเยอะมากก็ต้องแข่งขันเยอะมากเหมือนกันค่ะ
0: ในสมัยนี้ที่อาบันสังเกตนะคะเด็กๆ เขาก็ยังจะต้องเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเห็นเครียดมากจะต้องไปแบบเรียนพิเศษจะต้องไปกวดวิชาต่างๆนานา คุณหมอคิดว่าการพยายามที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆ เนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเป็นปัญหาเนาะคือเด็กทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะเราก็ต้องมีปูพื้นฐานเพราะการเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่เราจะปูความรู้เนาะแต่การเรียนหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราฝึกตัวเราให้อดทนนะคะให้มานะบากบั่นให้มีความรับผิดชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือเป็นเรื่องปกติเนา
0: ะ
1: แต่ว่าพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ย

0: ีปัญหาอีกเรื่องนึงคือพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาต้องการที่ดีๆคณะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะมันอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะแย่งพื้นที่กันเหมือนกับเราจะหาเมืองเมืองนึงเนาะแล้วเราจะไปหาพื้นที่เมืองใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาที่ที่อุดมสมบูรณ
1: ์เด็กๆเครียดมากไหมคะ
0: มากเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาสุขาดในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ดีๆที่เขาอยากได้เนี่ยคณะดีๆเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันกับเพื่อนทางอ้อมเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าไปลงในศึกนั้นด้วยตัวเขาเองก็เขาก็เหมือนทหารนะคะเป็นทหารที่มีคนคอยบงการ
1: มีคนคอยบงการคนบงการนั่นคือใครคะ
0: ก็แม่ทัพทั้งหลายนะคะแม่ทัพที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทำอะไรลูกต้องทำอันนั้นลูกต้องทำนี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้ซึ่งพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ทัพที่คอยสั่ง
1: เห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษสิไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได
0: ้สมมุติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ยหมอก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
1: เก่งที่สุดด้วย
0: เพราะใช่อย่างที่ไอ้บอลบอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนซ้อมดาบเยอะๆทำเยอะๆแต่ว่าจริงๆบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันถ้ากับเด็กก็คือว่าเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะมากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากแต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดงทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วเชื่อว่าการเรียนแพทย์อย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่ดี พ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกนะคะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผลักคนเนี้ยที่ผลักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนอ่ะเขาเก่งดาบอ่ะ แต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะ เขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะ นะคะบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้วก็สุดท้ายคนคนนั้นก็หนีเตลิดไปเหมือนคนที่จะหนีทหารแต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพ
1: อ๋อนี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
0: ถ้าเด็กไม่พร้อมถ้าเรากดดันเด็กมากเกินไปตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือ
1: ค่ะซึ่งบางครั้งที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
0: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
1: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้บ้างอะคะ
0: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปแข่งขันเนี่ยค่ะบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมากแต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
1: ้
0: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาก็ยุบปล่อยเขาก็ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
1: ้
0: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปราะเพราะฉันบีบแรงๆก็เหมือนไข่เงี้ยค่
1: ะ
0: เขาเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเมียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบไปไข่ก็แตกนะฉันก็เหมือนกันฉันคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกตัวเองด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหม
1: อ
0: หมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถมีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหม

0: ถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
1: มีเพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอมีลูกปุ๊บเขาหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้หลังจากนั้นไปเรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทำไมถึงคาดหวังและเข้มงวดเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะคะแล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอกมาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่นๆก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่ผมสังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
0: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางที่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอื่นใช่ค่ะฉันหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ
1: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางค่ะในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกความต้องการมุมมองของทั้งสอง
0: ตรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่นไปอย่างมากองถ่ายถ
1: ้
0: าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูกก็เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยคราวนี้เขาจะรู้ว่าการเลี้ยงสื่อเป็นงานแล้วเพราะว่าทำสิ่งนี้ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือเรามีวินัย
1: ค่ะ
0: ถ้าเรามีวินัย

และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และ

0: ันไม่มีผ้าขายนะเขาก็ทอใช้กันมันทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็ไม่ทำเลยซื้อได้ก็ซื้อเอา
1: แต่เดี๋ยวนี้พอถึงฤดูเมล็ดพันธุ์ก็มาทำให้เราแต่พอพ้นฤดูไปเนี่ยก็ไปทำงานอย่างอื่นฤดูการปลูกเมล็ดพันธุ์อ่ะเขามีอะไรกินมีเงินใช้แต่พอเงินมันหมดไปไม่มีอะไรทำต่อเขาก็ไม่มีอาชีพทำแล้วก็เลยคิดว่าจะหาอาชีพอะไรให้เขาทำดีค่ะที่จะเลี้ยงเขาได้ทั้งปี
2: แม้ว่าอยู่ในช่วงของการรักษาตัวจากความเจ็บป่วยแต่ความตั้งใจที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านยังคงมีอยู่อย่างเต็มที่ต้นห่อมเข้ามาในความย้อมผ้าสีธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในจังหวัดแพร่แต่ความจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้น
1: ที่นี่จะเด่นเรื่องหม้อห่อมนะคะแล้วก็มาถามคนที่ย้อมห่อมว่า อยากจะได้ห่อมเยอะไหมเป็นสีธรรมชาติใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเป็นพวกห่อมเนี่ยเขารับซื้อหมดแต่พอเราเริ่มที่จะทำผลิตขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้อย่างที่เราคิดอะค่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเราทำปลูกห้อมแล้วพอถึงเวลาเราขายจริงๆอ่ะไม่มีใครซื้อของเราเขาก็บอกว่า

0: ทุนเราสูงแล้วก็บอกว่าถ้าต่ำกว่านี้คือชาวบ้านอยู่ไม่ได้แล้วบอกให้เขาทำก็ต้องช่วยเขาหาตลาดด้วยคราวนี้จำได้ว่าตอนนั้นอยู
1: ่ได้ปีก็5ครั้งเลยเก็บอยู่2เดือน2เดือนมีน้ำให้มันก็ต้นแค่นี้นี่ปลูกประมาณทิศแล้วถ้ามันอวบผมก็ต้องเด็ดละสักเดือนหรือ2เดือนเด็ดละเด็ดก็มันก็แตกคุ้มแตก
2: แต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงสูงอายุจะทำได
0: ้คนแก่คนเฒ่าที่อยู่รอบๆบ้านค่ะเจอใครที่พอจะมีความรู้เรื่องผ้าเรื่องฝ้ายก็ถามค่ะแล้วคนแก่พวกนี้เขาอยากจะถ่ายทอดอยู่แล้วอะค่ะคือเขาอยากจะให้เด็กเห็นว่าสิ่งที่เขาเคยมี
3: ร้านว่าร้านผ้าธรรมชาตินะคะร้านผ้าธรรมชาติมันมาจากคำว่าธรรมชาติทุกอย่างค่ะผ้าก็มาจากวัตถุดิบธรรมชาติตอนนี้คือที่ร้านเป็นจุดเรียนรู้ค่ะใครมาไม่ใช่แค่คนที่เดินเข้ามาแล้วได้ความรู้อย่างเดียวเราเองก็ได้จากคนที่มาดูงานเราด้วยค่ะหลังๆมาสักปี2ปีนี้ค่ะจะเห็นว่ามีเด็กมหาวิทยาลัย
4: สอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น2ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มี
5: ที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีโดยได้มีการเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีทำให้งานหัตถกรรมผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพดูแลครอบครัวและเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีความงดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาทรงคัดเลือกสมาชิกจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศมารับการฝึกอบรมศิลปาชีพโดยครูผู้ชำนาญในงานฝีมือแขนงต่างๆพัฒนาผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่มีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงได้แก่ช่างถมทองช่างเครื่องเงินเครื่องทองช่างคร่ำช่างลงยาสีช่างปักผ้าช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนลายช่างทอผ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานศิลป์แผ่นดินขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมศิลปะวัตถุของแผ่นดินไทยอันเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ
6: สำหรับงานศิลปชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมาก
5: และในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในโอกาสที่รัฐบาลรัสเซียจัดงานฉลองครบรอบ110ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียทรงนำ

0: ด้วยหนังสติ๊กแล้วก็ใส่อีกชั้นหนึ่งกลับหัวกันแล้วก็ผูกหนังสติ๊กอย่างนั้นน้ำไม่เข้าลงทะเลยังได้เป็น
1: บอกครับท่านเบียร์สูตรถึงก้าอาจารย์สายลมครับรับทราบรับปฏิบัติครับ
2: โครงการที่ตามมาในทุกวันนี้ค่ะว่ากันว่าในแต่ละปีเนี่ยนะคะในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยจะประทับอยู่ต่างจังหวัดนานถึง7เดือนเลยโดยพระองค์ทรงเข้าใจธรรมชาติของแผนที่เป็นอย่างดีวิธีการนะคะเดี๋ยวง้อขออนุญาตให้ดูตรงนี้นะคะถ้าขอเปรียบกับ Google เวลาเราดูเดือดร้อนลงไปในแผนที่เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะพาพระองค์อะค่ะไปหาประชาชนของพระองค์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกจุดพูดอีกนะคะว่าพระองค์ทรงโปรดปรานการถ่ายรูปเนี่ยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะคะแต่ว่าพอมาถึงในเรื่องของการทำงานเนี่ยพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสนุกพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อพระองค์ชอบการถ่ายรูปเพื่อความสวยงามเนี่ยแต่ท่านเลือกที่จะใช้สิ่งที่ชอบอะมาต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนของพระองค์เผชิญกับปัญหาเราแก้ปัญหาแบบไหนเราลงไปที่รายละเอียดอย่างเดียวหรือเรามองที่ภาพกว้างอย่างเดียวหรือเราทำมันจริงแค่ไหน 100% กับสิ่งที่เราต้องการแก้ไขปัญหาแค่ไหนนะฮะนั้นจากการที่เราได้เห็นในห้องทรงงานของพระองค์ในพระตำหนักภูมิภาคต่างๆที่เราได้เห็นเนี่ยบอกได้เลยว่ามันคือเหมือนห้องบัญชาการนะฮะหน่วยบัญชาการที่ท่านสามารถติดตามข่าวสารของประชาชนรับรู้ถึงปัญหาของประชาชนเรียกว่าย่อประเทศไทยลงมาอยู่ในห้องหนึ่งห้องได้เลยค่ะซึ่งมาดูกันเลยค่ะว่าสิ่งที่ง้อพูดมันเกินจริงหรือเปล่า
3: After the day's visible work and activities are over, King can spend 4, 5 or even 6 hours alone in his study at night, surrounded by teleprinters, radio sets tuned into police or army frequencies and other communication devices. He debriefs himself on the and plans tomorrow's trip.
4: Could you explain what you're doing with his maps, please?
5: If I see something. You see circles there, places that can be developed, and you can see a place there with a red thing there. It's a kind of for damming and for making a small reservoir. And then when there the engineers.Irrigation engineer, I can ask them if it is practical to do that. And sometimes they go and inspect the place and can have a survey on the spot.
4: Why do you have all these radio sets everywhere? All these receivers, transmitters, telexes. What are they all for?
5: Well, communication. I think that you should know that radio is for communication.

จากภาพข่าวนี้ค่ะเราก็คงได้เห็นห้องทรงงานที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆมากมายมีแผนที่ประเทศไทยขนาดใหญ่นะคะและแผนที่ย่อยๆติดไว้เต็มผนังห้องเลยภายในห้องก็จะมีเสียงวิทยุจากหน่วยงานต่างๆขึ้นดังเซ็งแซ่อยู่ตลอดเวลาซึ่งพระองค์ก็ทรงติดตามฟังอยู่ตลอดเพื่อให้ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทำให้ทรงสามารถสั่งการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีอย่างเช่นตอนนั้นนะคะน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพพระองค์ประทับอยู่ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศนราธิวาสพระองค์ก็สั่งการแก้ไขปัญหาแบบทันท่วงทีเลยอีกครั้งหนึ่งอันนี้คุณก็เคยได้ยินได้ฟังจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะท่านเล่าให้ฟังว่าวันนั้นมีเหตุการณ์รถขนกรรมฐานนะคะคว่ำบริเวณบางนาพระองค์เป็นบุคคลแรกค่ะที่ทราบเหตุการณ์นี้แล้วโทรมาสั่งผู้ใหญ่ท่านนี้ที่ได้เมตตาเล่าให้คุณก็ฟังนะคะพระองค์ทรงสั่งว่าให้ไปจัดการชี้แจงเลยค่ะแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆรีบไปขุดไปทำจุดที่กั้นไม่ให้กรรมฐานเนี้ยไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาทันท่วงทีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอน3ทุ่มค่ะเวลาที่ใครหลายๆคนอาจจะนอนแล้วหลับแล้วดูละครอยู่แต่มีพระองค์ค่ะนั่งเฝ้าคอยตรวจการคอยทำให้ลูกของพระองค์ปลอดภัย

ก็มีเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องเล่าน่ารักน่ารักที่แสดงให้เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยค่ะทรงใส่พระทัยแล้วก็ให้ความสำคัญกับคนที่ทำงานร่วมกันกับพระองค์มากน้อยแค่ไหนนะคะเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพี่ใหญ่ค่ะพี่ใหญ่หรือว่านางจันสมอินพิรมนะคะซึ่งปัจจุบันพี่ใหญ่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะพี่ใหญ่เนี่ยเคยเป็นทำงานเกี่ยวกับศูนย์รับส่งวิทยุนะคะของเขตการทางพิเศษพิษณุโลกเมื่อ40ปีที่แล้วนะคะพี่ใหญ่เป็นคนที่มุ่งมั่นขยันรับผิดชอบต่องานคือเรียกว่า24ชั่วโมงวิทยุสื่อสารต้องติดตัวพี่ใหญ่ตลอดเวลาพี่ใหญ่เข้านอนก็เอาวิทยุเนี่ยวางไว้ข้างตัวนะคะเวลาที่ใครส่งงานผ่านงานเนี่ยก็จะเป็นคือพร้อมที่จะตอบสนองตลอดเวลาทีเนี้ยเรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่พลาดพระองค์จะได้ยินทั้งหมดพระองค์ก็เห็นนะคะทรงได้ยินการทำงานนะคะของพี่ใหญ่ตลอด24ชั่วโมงว่าคอยรับเรื่องราวมาส่งผ่านไปเพื่อช่วยบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลหรือว่าเหตุการณ์ก่อการร้ายพี่ใหญ่ก็จะเป็นคนคอยส่งต่อข้อมูลรับข้อมูลมาทีนี้ค่ะพระองค์ก็ทรงประทับใจในพี่ใหญ่ก็เลยมีรับสั่งถามพลตรีประถมบุรณสิรินะคะอดีตอธิบดีกรมทางหลวงว่าพี่ใหญ่เนี่ยคือใครพอทรงทราบนะคะว่าพี่ใหญ่เป็นใครพระองค์ก็ให้ศูนย์สื่อสารศูนย์จิตรดานะคะส่งวิทยุชมเชยพี่ใหญ่ไปนะคะและเรื่องที่สำคัญคือในปี2516ค่ะเช้าวันหนึ่งปีใหม่เลยค่ะวันนั้นอยู่ๆค่ะก็มีเสียงวิทยุสื่อสารเรียกเข้ามาเสียงวิทยุของกรมทางหลวงนะคะตอนนั้นอยู่ทางภาคเหนือของศูนย์ที่พี่ใหญ่อยู่เนี่ยนะคะก็มีเสียงเรียกที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นมาว่าพิษณุโลกพิษณุโลกพี่ใหญ่ก็ยังไม่ตอบเพราะพี่ใหญ่ได้ยินปุ๊บเพราะเสียงนี้ไม่คุ้นใช่ไหมฮะทางนู้นก็เลยส่งกลับมาใหม่ค่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ฟังอ้าวคราวนี้ระบุมาที่พี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่ก็เลยตอบกลับไปว่าตอบค่ะไม่ทราบว่ามาจากหน่วยไหนระหว่างนั้นค่ะเสียงที่ตอบกลับมาคือตอบหน่วยมาว่าเดโชชัย1ความเงียบเกิดขึ้นเลยค่ะพี่ใหญ่สั่งให้ทุกคนปรับคลื่นไปที่คลื่นช่อง12ค่ะคือช่องที่รับคลื่นนี้นะคะทุกคนกลั้นลมหายใจเลยค่ะพี่ใหญ่ตัดสินใจถามกลับไปว่าเดโชชัย1นะทุกคนที่อึ้งทุกคนทราบดีค่ะว่าเดโชชัย1ก็คือนามของพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่ใช้ในการสื่อสารในยุคเสียงที่ตอบกลับมาแทนที่พระองค์จะตอบกลับมาว่าใช่เราหรืออะไรก็ตามแต่กลับกลายเป็นเสียงอะไรรู้ไหมคะเสียงอุบ

0: นี่จนกระทั่งเขาไปเปิดเซ็นเตอร์ที่ชุมชนน้องใหม่ซึ่งเป็นชุมชนที่ผมเกิดก็เริ่มมีโอกาสได้รู้จักที่นี่เริ่มเรียนครั้งแรกเลยนะฮะ8ขวบก็ตอนผมมาบอกว่าทำไมเราไม่ลองมาสอนที่นี่ดูเราก็เลยเริ่มเอะใจว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำกับเราเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตเราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดารัตน์ สารโรจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: บางเทื่อมันก็ได้พอได้กินบางเทื่อก็พอได้ขาย
1: มาลังนี่นี่นี
2: ่ป้าใหญ่เหรอป้าโซป้าอันนี
1: ้ป้าโซ

0: 파도 이베이야.
1: 보자 뭐.
0: 파도. 파도.
2: สมัยก่อนนี่ปลามันหลายหาก็ง่ายไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นตาผู้มือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนั้นมันบ้านบ้านมันหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าไผม่องบ่หลายก็บ่ได้ไปพอได้กินแล้วพอก็ได้ขายแล้วพอก็ได้กิน
3: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
2: สนิทปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์ก็มีเคลื่อนปลาสมัยก่อนมันมีมีทุกพันธุ์ปลาที่เคยเห็นมันบ่เห็นก็มีแล้วหยุดดูๆมาเรื่อยๆ

0: ซ้ำริมริมควงโค้งซ้ำเอาแห่หน่อยไปตึกไปตึกไปยังได้สบายกูมือในตึกยากก็ปามลดลงลดลงลดลงเป็นยังไปตาเรียนจะเป็นสาเหตุตัวยังบางคนก็มาจากเพื่อนเนี่ยคนละมาจากคนช็อตหลายอย่างนะ
1: พ่อวัยเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาหลายแต่ว่ากูมือมันจะมีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิ๊บมาเสริมพวกสดพวกกระจกสดนะมาป้ามันก็เริ่มลดน้อยลงมาเรื่อยแต่ต่างกันแบบว่ากูหากับบ่ได้บางมือไปหากับบ่ได้จมโอ้มันมีเงินค่าน้ำมันเลย
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ17 16 17ปีเรือเครื่อง

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: Angry Birds
0: ฮะ
1: Angry Birds
0: Angry Birds
2: มันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับ
3: หลายคนอาจเคยเห็นในป่าชุมชนของหมู่บ้าน
4: มีครับมีในป่าครับแต่ว่าเราต้องอนุรักษ์ไว้ซึ่งหนึ่งพระนันเจ้าบอกให้เราว่าคน
5: เข้มข้นคือแบบมันกิน

0: ให้ออกกลิ่นสักหน่อยนะครับขยี้สักหน่อยเอามาทาที่ขอบแก้วนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปนะครับ
1: บดอีกครั้ง
0: บดอีกรอบนึง
1: แล้วก็ใช้วิธีการโกยขึ้นมานะฮะ
2: โกย
1: ไม่ใช่คนนะครับคราวนี้ผมขอความช่วยเหลืออ
0: ๋ออันนี้น้ำแข็งไอเดียมาจากอะไรครับ
3: ก็ไอเดียก็คือบ้านเราอ่ะส้มโอมันจะเยอะอย่างในเทศกาลบางครั้งเนี่ยบางปีเนี่ยส้มโอเขาว่าส่งออกนอกโหมดใช่ไหมครับ
4: 60ลูก60ลูกถึง100ลูก
0: ก็60โล100โลเนาะ
4: ใช
0: ่ผมไม่เคยมาสวนส้มโอแล้วครับคุณลุงแล้วก็สิ่งหนึ่งค
4: ุ
0: ณลุงวางแผนไว้ตั้งแต่
4: ผมวางแผน
0: ยอดเลยสิ่งหนึ่งที่ได้แรงบันดาลใจคุณลุง
4: แก่แต่ถ้าเผื่อตรงนี้ไม่มีนะแปลว่าไส้ยังตันอยู่ส้มยังไม่แก่แล้วเหตุผลที่เขาตัดชิดขั้วเนี่ยก็เพราะว่าเวลาขนส่งเขาไม่ต้องการให้มันได้มี
0: อันนี้ไม่ได้ใช้ทำอะไรเนาะ
4: ไม่ได้ใช้ทำอะไร
0: โอเคจริงๆแล้วอันนี้ผมตอนเล็กๆผมก็เอามาทำเป็นหมวกนะ
1: เดี๋ยวแดดมันร้อนแดดมันร้อนใส่ไว้แดดมันร้อน
0: เดี๋ยวไม่ได้ให้หนูโอเคเราก็ปล่อยให้เขากินอย่างมีความสุขแล้วกันเดี๋ยวเราไปทำอาหารของเรากันบ้างนะครับคุณลุงต้องเยอะจะช่วยให้ที่โครงหมูนั้นนุ่มเร็วขึ้นนะครับเราจะได้ลดระยะเวลาในการอบลงนะครับพอใส่น้ำลงไปแล้วนะครับผมก็จะทำให้เหมือนลักษณะของเตาอบผมขออนุญาตปิดด้วยฟอยล์นะครับต้องมีไฟทุกทิศทางทั้งบนแล้วล่างวันนี้เราอยู่ในสวนเราไม่สามารถมีเตาอบได้เพราะวันนี้เราจะอบแบบธรรมชาติกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงมากเลยได้ส้มโอดีๆมาทำอาหารอยากให้ลองชิมปกติคุณลุงเคยเอาส้มโอมาทำอาหารไหมครับ
4: อ๋อไม่เคยทำ
0: เฮ้ยนุ่มมากอ
4: ่
0: ะ
4: อร่อยจริง
0: ๆมันนุ่มแบบมันไม่ได้นุ่มแบบเปื่อยอ่ะคุณลุงมันนุ่มแบบเด้งๆอ่ะมันนุ่มมันเหมือนเรากินพวกหมูแฮมเหลือจบแล้วก็ออกมาทำสวนนะครับแล้วกว่าจะสำเร็จก็ใช้เวลาอยู่ 4-5 ปีแล้วปัจจุบันนี้ก็จากคนที่ทำงานในเมืองกรุงนี่แหละเปลี่ยนมาเป็นเกษตรกรแบบ
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีปก
6: พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์มีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื้อ
7: ที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
8: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
7: เท่านี
0: ้กลบด้วย
8: กลบด้วยดินแกบหรือขุนมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
7: ก็คือแค่ดินนั่นแหละดินปลูกต้นไม้แหละฝังกลบเข้าไป
8: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเน
7: ี่
8: ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
7: ้มาดู
9: และเป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสง
7: หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพรีเชียบพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้
9: หลังนี้นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบ
7: ฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
8: อ
7: ันนี้สามารถนำมารีไซเคิลได
8: ้ yeah.
7: เป็น
8: exactly.
7: product ได้
8: yeah.
7: ใช่ไหมครับผม
8: we can show you how we do melts in a very precise temperature whereas HDPE this plastic melts in a very wide range of temperatures so from 150 degrees what's really special about this is that literally anyone can do this
7: ไม่จําเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทํางานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
8: yeah.
7: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่ม
9: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อ

0: สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่25 กันยายน 2569นะคะวันนี้ใครอยู่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกเตรียมรับมือกับฝนกันให้เฉพาะนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดส่วนฝนหนักก็ยังกระจายอยู่หลายภาคด้วยค่ะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะภาคเหนือมีฝน60%ของพื้นที่มีฝนหนักหลายจังหวัดเลยค่ะวันนี้ต้องเฝ้าระวังฝนหนักมากบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์แต่ต้องดูด้วยค่ะว่าพื้นที่ของเรานั้นมีฝนตกสะสมมาแล้วมากแค่ไหนเพราะนั่นคือความเสี่ยงอุทกภัยในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะฟังพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วเนี่ยขอให้ติดตามการแจ้งเตือนจากปภ.รวมถึงจังหวัดของท่านควบคู่กันไปด้วยนะคะดูแลตัวเอง
1: พระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
2: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
2: ปู่เขาเอาลูกไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
3: ไปไป
4: วัดโมนีโลกยารามพุทธศ

0: รานมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
1: นมัสการค่ะ
2: ล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำ
3: เราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
2: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟ
4: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
5: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
6: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
4: แล้วน้ำท่วมขังมันคือ
6: สถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
8: ์มีไม้ดอกสวยงามสลับกันผลิบานตามฤดูกาลให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามของธรรมชาติได้ตลอดทั้งปีและผู้มาเยือนยังจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตธรรมชาติในการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างคนกับป่าอีกด้วย
9: ร้านที่เชนข้างในคนนั้นก็จะส่งผลต่อสภาวะแวดล้อมที่เราจะให้ลูกเราเติบโตขึ้นมา
10: การภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการ
11: ก็เกิดขึ้นจากจุดศูนย์กลางแห่งนี้ค่ะ
12: เลอตอภาษากะเหรี่ยงหมายถึงหินสองก้อนใหญ่ซ้อนทับ
13: 8แห่ง
11: ค
13: ่
11: ะ
13: นะครับแล้วก็ทางรัฐบาลก็ไม่สนองพระรามหลีก็คือมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อมาขยายผลงานโครงการนะครับซึ่งรัฐบาลที่ถึงการที่พระราชบิดาองค์ท่านพอท่านโปรดเกล้าคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาเราก็มาดูเรื่องนี้เขาบอกว่าเรามาทำงาน
11: จนยังไม่ได้
13: จนไม่ได้มันไม่ได้นะครับนั่นก็คืออุปสรรคหลักเลยนะครับเพราะนั้นวิธีการของเราก็คือเราก็ต้องทำตามอย่างไรที่สื่อสารเนี่ยก็มีปัญหาและวิธีการที่ดีสุดคือให้เข้ามาปฏิบัติเน้นปฏิบัติเราก็จะมีแปลงสาธิตมี
14: ทำนาปลูกข้าวไร่หมูเวียนนะคะเริ่มปลูกผักได้เมื่อ 2-3 ปีเนี่ยค่ะ
15: ค่ะเริ่มยังไงคะ
14: เขามีเจ้าหน้าที่เขาแนะนำเพิ่มรายได้ให้หนูแต่ก่อนหนูยังไม่มีอะไรเลยทีนี้หนูก็มีรายได้มันรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากเลยค่ะ
15: ค่ะ
12: ด้วยวิถีชีวิตของชาวปะกาเกยอที่อาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติพึ่งพาดินน้ำป่าก่อให้เกิดภูมิปัญญาวัฒนธรรมชนเผ่าที่โดด
15: ยิดไปแสดงฝีมือถึงต่างประเทศเลยเหรอคะ
16: ค่ะ
15: ไปไหนมาคะ
16: ไปประชุม CND ที่กรุงเวียนนา

0: ของพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎพระวชิรญาณเถระทรงตั้งพระธรรมยุทธกติกานิกาย
1: การขจัดปัญหายาเสพติดบนพื้นฐานการให้อภัยทางสังคมยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ

ทีเนี้ยเราคงเห็นภาพชัดขึ้นมากแล้วนะคะว่าพระตำหนักต่างๆเนี่ยเปรียบได้เหมือนกับห้องทรงงานที่ประจำอยู่แต่ละภูมิภาคเพื่อให้พระองค์ได้ทรงงานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นและที่สำคัญก็คือทำให้พระองค์ได้เข้าถึงความทุกข์ร้อนของราษฎรได้อย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะ

ามที่เราได้เห็นนะคะเราก็เห็นแล้วว่าพระองค์เนี่ยเดินทางไปภูมิภาคไหนบ้างแล้วก็ไปใช้เวลาอยู่นานแค่ไหนใช่ไหมคะทีนี้มาดูจิ๊กซอตัวสำคัญค่ะตัวที่ทำให้เราเห็นภาพเลยว่าพระองค์ทรงงานยังไงนะจิ๊กซอเหล่านี้ก็เริ่มจากอุปกรณ์เครื่องมือที่ท่านได้ติดตัวของพระองค์ท่านไปในทุกๆที่เริ่มอันแรกเลยนะคะคือแผนที่ตามที่พวกเราคนไทยเรารู้กันเป็นอย่างดีว่าพระองค์เนี่ยทรงเชี่ยวชาญในเรื่องแผนที่มากอย่างตอนที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่เนี่ยสมเด็จย่าก็ได้ทำแผนที่ให้พระองค์กับรัชกาลที่8เนี่ยได้ดูได้มองตั้งแต่เด็กเลยความเชี่ยวชาญของท่านเนี่ยนะคะมีมากถึงขนาดที่พระองค์สามารถพลิกแปลงสร้างแผนที่ด้วยพระองค์เองได้นะวิธีการสร้างแผนที่ของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็จะสร้างจาก1คือความต้องการในการใช้งานนะคะกับ2คือพระองค์ทรงเข้าใจธรรมชาติของแผนที่เป็นอย่างดีวิธีการเดี๋ยวง้อขออนุญาตให้ดูตรงนี้นะคะถ้าขอเปรียบกับ Google เวลาเราดู Google เนี่ยค่ะเราก็จะดูลงไปใช่ไหมคะเนี่ยอย่างตรงนี้เราอยากดูปุ๊บเราก็จะซูมเข้ามาพระองค์จะใช้วิธีแบบนี้ค่ะคือซูมพื้นที่บริเวณนั้นในอัตราส่วน1ต่อ 50,000 นะคะแล้วพระองค์จะใช้ทั้งหมดเนี่ย9ถึง12ภาพเนี่ยมาปะติดรวมกันถามว่าทำแบบมองเส้นคอนทัวร์นะคะในแผนที่เนี่ยซึ่งเส้นคอนทัวร์เนี่ยนะคะจะเป็นตัวบอกระยะความสูงของระดับพื้นที่บริเวณนั้นๆ นะคะมองแล้วพระองค์เห็นอะไรอย่างพวกเรามองเส้นคอนทัวร์เราอาจจะเห็นเป็นลักษณะ2มิติเห็นเป็นเส้นหรืออะไรก็ตามนะคะแต่สิ่งที่พระองค์เห็นเนี่ยพระองค์เห็นทุกมิติรอบด้านเห็นเส้นไหนที่เคยเป็นทางเดินของน้ำหรือยังมีร่องน้ำตรงไหนอยู่บ้างรวมถึงน้ำว่ามันจะเดินไปทางไหนหลังฝนตกนั้นพระองค์จะสามารถประเมินพื้นที่ทั้งหมดได้แล้วก็สามารถวางแนวทางเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ในบริเวณนั้นๆต่อไปค่ะ

ทีนี้นะคะก็มาถึงอุปกรณ์ชิ้นสำคัญเลยค่ะนั่นก็คือกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปเนี่ยพวกเราก็ทราบกันดีนะคะว่าพระองค์ทรงโปรดปรานการถ่ายรูปเนี่ยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะคะแต่ว่าพอมาถึงในเรื่องของการทำงานเนี่ยพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสนุกพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสวยงามพระองค์ปรับวิธีการถ่ายรูปนะคะโดยเลือกกล้องที่มีขนาดเล็กลงเบานะคะแล้วนอกจากนั้นก็คือเลนเนี่ยก็ไม่ใช่เลนซูมอะไรเลยเป็นเลนธรรมดาเลยค่ะทั้งหมดเพราะว่าพระองค์รู้ว่าพระองค์จะถ่ายไปเพื่ออะไรเอาไปใช้อะไรพระองค์ทรงทราบความต้องการของพระองค์อย่างชัดเจนในการถ่ายภาพอะค่ะนั้นภาพถ่ายส่วนใหญ่ของพระองค์ที่เราจะเห็นก็จะเป็นภาพของภูมิประเทศที่พระองค์จะเอาไปวางแผนการพัฒนาเรื่องระบบชลประทานหรือแม้กระทั่งภาพถ่ายหมู่บ้านนะคะแล้วก็ภาพถ่ายของประชาชนของพระองค์ที่มาเข้าเฝ้ามาบอกเล่าปัญหาของพวกเขาเหล่านั้นนะคะนอกจากนี้ก็จะมีภาพระบบของคมนาคมหรือภาพถ่ายของพื้นที่ที่เป็นปัญหาจริงๆทั้งหมดทั้งมวลนะคะเพื่อที่พระองค์จะสามารถเก็บบันทึกข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะเอาไปพัฒนาเอาไปแก้ไขปัญหา

0: ได้อย่างแท้จริงอีกเหตุหนึ่งนะคะที่สำคัญมากๆเลยเป็นเหตุผลที่พระองค์ต้องถ่ายภาพเองเนี่ยเพราะว่าเวลาที่พระองค์ลงไปเนี่ยมีช่างภาพนะคะที่ต้องติดตามพระองค์ไปแต่ว่าช่างภาพเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็มักจะถ่ายแต่ภาพของพระองค์ท่านแต่ว่าไม่ได้ถ่ายงานที่พระองค์ทรงทำหรือว่าไม่ได้ถ่ายไปที่ปัญหาที่พระองค์ต้องการจะแก้จริงๆพระองค์ก็เลยตรัสว่าสิ่งที่ฉันอยากได้เขาไม่ถ่ายฉันจึงต้องถ่ายเองทีนี้พวกเราคงพูดได้เต็มปากนะคะว่าภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาประเทศของเราค่ะคือพอเราได้รู้วิธีนะคะหรือแนวคิดของพระองค์ในการใช้แผนที่ก็ดีในการทรงงานในการถ่ายภาพของพระองค์เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์เนี้ยท่านยอมที่จะสละนะในสิ่งที่พระองค์ชอบการถ่ายรูปเพื่อความสวยงามเนี่ยแต่ท่านเลือกที่จะใช้สิ่งที่ชอบอะมาต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนของพระองค์นะหรือแม้กระทั่งแผนที่ที่พระองค์ชำนาญอย่างมากเนี่ยนั้นวิธีการทำงานของพระองค์คือท่านลงไปที่รายละเอียดแล้วก็บิ๊กพิกเจอร์คือทั้งภาพเล็กทั้งดีเทลแล้วก็เป็นภาพกว้างมันคือการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จอะค่ะเราก็ต้องเอากลับมาถึงตัวของเราด้วยเหมือนกันนะว่าทุกวันนี้ที่งานที่เราทำเวลาเราเผชิญกับปัญหาเราแก้ปัญหาแบบไหนเราลงไปที่รายละเอียดอย่างเดียวหรือเรามองที่ภาพกว้างอย่างเดียวหรือเราทำมันจริงแค่ไหน 100% กับสิ่งที่เราต้องการแก้ไขปัญหาแค่ไหนนะฮะนั้นจากการที่เราเห็นในห้องทรงงานของพระองค์ในพระตำหนักภูมิภาคต่างๆที่เราได้เห็นเนี่ยบอกได้เลยว่ามันคือเหมือนห้องบัญชาการนะคะหน่วยบัญชาการที่ท่านสามารถติดตามข่าวสารของประชาชนรับรู้ถึงปัญหาของประชาชนเรียกว่าย่อประเทศไทยลงมาอยู่ในห้องหนึ่งห้องได้เลยค่ะซึ่งมาดูกันเลยค่ะว่าสิ่งที่เงาะพูดมันเกินจริงหรือเปล่า
1: After the day's visible work and activities are over the king can spend 4 5 or even 6 hours alone in his study at nightSurrounded by teleprinters, radio sets tuned into police or army frequencies, and other communication devices, he debriefs himself on and plans tomorrow's trip.
2: Could you explain what you're doing with his maps, please?
3: If I see something, you see circles there, places that can be developed, and you can see a place there.With a red thing there, it's a kind of so for damming and for making a small reservoir. And then when there the engineers, the irrigation engineer, I can ask them if it is practical to do that. And sometimes they go and inspect the place and can.Have a survey on the spot.
2: Why do you have all these radio sets everywhere? All these receivers, transmitters, telexes. What are they all for?
3: Well, communication. I think that you should know that radio is for communication.

จากภาพข่าวนี้ค่ะเราก็คงได้เห็นห้องทรงงานที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆมากมายมีแผนที่ประเทศไทยขนาดใหญ่นะคะและแผนที่ย่อยๆติดไว้เต็มผนังห้องเลยภายในห้องก็จะมีเสียงวิทยุจากหน่วยงานต่างๆขึ้นดังเซ็งแซ่อยู่ตลอดเวลาซึ่งพระองค์ก็ทรงติดตามฟังอยู่ตลอดเพื่อให้ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทำให้ทรงสามารถสั่งการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีอย่างเช่นตอนนั้นนะคะน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพพระองค์ประทับอยู่ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศนราธิวาสพระองค์ก็สั่งการแก้ไขปัญหาแบบทันท่วงทีเลยอีกครั้งนึงอันนี้คุณก็เคยได้ยินได้ฟังจากผู้ใหญ่ท่านนึงนะคะท่านเล่าให้ฟังว่าวันนั้นมีเหตุการณ์รถขนกรรมฐานนะคะคว่ำบริเวณบางนาพระองค์เป็นบุคคลแรกค่ะที่ทราบเหตุการณ์นี้แล้วโทรมาสั่งผู้ใหญ่ท่านนี้ที่ได้เมตตาเล่าให้คุณฟังนะคะพระองค์ทรงสั่งว่าให้ไปจัดการชี้แจงเลยค่ะแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆรีบไปขุดไปทำจุดที่กั้นไม่ให้กรรมฐานเนี้ยไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาทันท่วงทีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอน3 ทุ่มค่ะเวลาที่ใครหลายๆคนอาจจะนอนแล้วหลับแล้วดูละครอยู่แต่มีพระองค์ค่ะนั่งเฝ้าคอยตรวจการคอยทำให้ลูกของพระองค์ปลอดภัยนะคะนั้นทั้งหมดเนี้ยไม่ว่าพระองค์จะไปอยู่ที่ไหนของประเทศไม่ว่าจะไปประทับอยู่ที่พระตำหนักใดก็ตามไม่มีลูกคนไหนของพระองค์ถูกทอดทิ้งค่ะ

ก็มีเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องเล่าน่ารักน่ารักที่แสดงให้เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยค่ะทรงใส่พระทัยแล้วก็ให้ความสำคัญกับคนที่ทำงานร่วมกันกับพระองค์มากน้อยแค่ไหนนะคะเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพี่ใหญ่ค่ะพี่ใหญ่หรือว่านางจันสมอินพิรมนะคะซึ่งปัจจุบันพี่ใหญ่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะพี่ใหญ่เนี่ยเคยเป็นทำงานเกี่ยวกับศูนย์รับส่งวิทยุของเขตการทางพิเศษพิษณุโลกเมื่อ40ปีที่แล้วนะคะพี่ใหญ่เป็นคนที่มุ่งมั่นขยันรับผิดชอบต่องานคือเรียกว่า24ชั่วโมงวิทยุสื่อสารต้องติดตัวพี่ใหญ่ตลอดเวลาพี่ใหญ่เข้านอนก็เอาวิทยุเนี่ยวางไว้ข้างตัวนะคะเวลาที่ใครส่งงานผ่านงานเนี่ยก็จะเป็นคือพร้อมที่จะตอบสนองตลอดเวลาทีเนี้ยเรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่พลาดพระองค์จะได้ยินทั้งหมดพระองค์ก็เห็นนะคะทรงได้ยินการทำงานนะคะของพี่ใหญ่ตลอด24ชั่วโมงว่าคอยรับเรื่องราวมาส่งผ่านไปเพื่อช่วยบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆในไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ธุรกันดารห่างไกลหรือว่าเหตุการณ์ก่อการร้ายพี่ใหญ่ก็จะเป็นคนคอยส่งต่อข้อมูลรับข้อมูลมาทีนี้ค่ะพระองค์ก็ทรงประทับใจในพี่ใหญ่ก็เลยมีรับสั่งถามพลตรีประถมบุรณสิรินะคะอดีตอธิบดีกรมทางหลวงว่าพี่ใหญ่เนี่ยคือใครพอทรงทราบนะคะว่าพี่ใหญ่เป็นใครพระองค์ก็ให้ศูนย์สื่อสารศูนย์จิตรดานะคะส่งวิทยุชมเชยพี่ใหญ่ไปนะคะและเรื่องที่สำคัญคือในปี2516ค่ะเช้าวันหนึ่งปีใหม่เลยค่ะวันนั้นอยู่ๆค่ะก็มีเสียงวิทยุสื่อสารเรียกเข้ามาเสียงวิทยุของกรมทางหลวงนะคะตอนนั้นอยู่ทางภาคเหนือของศูนย์ที่พี่ใหญ่อยู่เนี่ยนะคะก็มีเสียงเรียกที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นมาว่าพิษณุโลกพิษณุโลกพี่ใหญ่ก็ยังไม่ตอบเพราะพี่ใหญ่ได้ยินปุ๊บเพราะเสียงนี้ไม่คุ้นใช่ไหมคะทางนู้นก็เลยส่งกลับมาใหม่ค่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ฟังอ้าวคราวนี้ระบุมาที่พี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่ก็เลยตอบกลับไปว่าตอบค่ะไม่ทราบว่ามาจากหน่วยไหนระหว่างนั้นค่ะเสียงที่ตอบกลับมาคือตอบหน่วยมาว่าเดโชชัย1ความเงียบเกิดขึ้นเลยค่ะพี่ใหญ่สั่งให้ทุกคนปรับคลื่นไปที่คลื่นช่อง12ค่ะคือช่องที่รับคลื่นนี้นะคะทุกคนกั้นลมหายใจเลยค่ะพี่ใหญ่ตัดสินใจถามกลับว่าเดโชชัย1นะทุกคนที่อึ้งทุกคนทราบดีค่ะว่าเดโชชัย1ก็คือนามของพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่ใช้ในการสื่อสารในวิทยุเสียงที่ตอบกลับมาแทนที่พระองค์จะตอบกลับมาว่าใช่เราหรืออะไรก็ตามแต่กลับกลายเป็นเสียงอะไรรู้ไหมคะเสียงอวยพรปีใหม่ค่ะพระองค์ทรงตรัสด้วยพระสุรเสียงนะคะที่ทำให้หัวมั่นใจว่าทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นไม่มีวันลืมเสียงพระองค์ตรัสมาว่าสวัสดีปีใหม่พี่ใหญ่และเจ้าหน้าที่วิทยุทุกคนขอให้มีความสุขตลอดทั้งครอบครัวให้มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการสวัสดีเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันคือกำลังมันคือกำลังที่ทำให้คนทำงานทุกคนรู้ว่าใครก็ตามที่ถวายงานให้กับพระองค์เนี่ยไม่มีคนไหนที่พระองค์ไม่เห็นพระองค์ทรงเห็นแล้วก็ใส่ใจให้ความสำคัญกับทุกคนที่ทำงานให้กับประเทศชาติดังนั้นแม้วันนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ยินพระสุรเสียงนี้แล้วนะคะแต่งอขอให้ทุกคนคนไทยนะคะจำว่าพระองค์ยังทรงมองเราอยู่ขอให้พวกเรายังทำหน้าที่ของพวกเราต่อไปค่ะทำหน้าที่ของคนไทยสร้างแล้วก็พัฒนาสิ่งที่พ่อได้สร้างให้กับเราให้ต่อเนื่องต่อไปอะไรที่พระองค์สร้างไว้แล้วพวกเรามีหน้าที่ค่ะที่จะสร้างรักษาแล้วก็ทำให้มันดำเนินต่อไปมันเป็นหน้าที่ของพวกเราค่ะแล้วก็ถามว่าวันนี้สำหรับครูนะคะทุกครั้งค่ะที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเจอปัญหาหรืออะไรก็ตามค่ะสิ่งนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่เตือนใจว่ามีใครบางคนเหนื่อยกว่าเราเยอะเลยมีใครบางคนที่พระองค์ไม่ได้เหนื่อยเพื่อพระองค์เองด้วยซ้ำไป
ฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามีหน้าที่ทำหน้าที่ของเราให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นให้สมกับสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับพวกเรามาตลอดค่ะ

ที่นี่ก็คือคริสตจักรอิมมานูเอลนะครับเริ่มก่อตั้งเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วมีมิชชันนารีชาวนอร์เวย์นะครับเป็น2สามีภรรยามีโอกาสได้เดินทางมาที่คริสตจักรแห่งนี้เพื่อมาเป็นมิชชันนารีพออาจารย์เกรู้ว่าบริเวณแถวนี้เป็นบริเวณชุมชนแออัดของเตยเขาเลยมีไอเดียว่าอยากจะเอาดนตรีเนี่ยเข้าไปในเด็กอนุบาลที่นี่จนกระทั่งเขาไปเปิดเซ็นเตอร์ที่ชุมชนน้องใหม่ซึ่งเป็นชุมชนที่ผมเกิดก็เริ่มมีโอกาสได้รู้จักที่นี่เริ่มเรียนครั้งแรกเลยนะครับ8ขวบก็ตอนที่ผมได้มีโอกาสได้รู้จักดนตรีลึกซึ้งแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นนักดนตรีก็เลยเลือกที่จะสอบเข้าที่มหิดลจบจากที่นั่นก็จะได้ทำงานในวงออร์เคสตราด้วยนะฮะอันนี้คืออาชีพในฝันของนักดนตรีนะครับเพราะว่าที่นู่นเงินดีแล้วเป็นอาชีพที่ได้เล่นดนตรีตลอดเวลาอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาสก็เขาก็ชวนผมมาบอกว่าทำไมเราไม่ลองมาสอนที่นี่ดูเราก็เลยเริ่มเอะใจว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำกับเราเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะแล้วก็รู้สึกว่าโอกาสนี้มันน่าจะให้กับน้องๆด้วยนี่มันเป็นเหมือนการให้ที่ดีอะไรเงี้ยถือว่าเราได้รับมาเยอะแล้วเราน่าจะให้บ้างเหมือนอาจารย์เป็นเหมือนต้นแบบของการให้ที่นี่เราสอนดนตรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับที่นี่จะรับเด็กคลองเตยเพราะอะไรเด็กคลองเตยไม่มีเงินที่จะไปเรียนพิเศษต่อเขาจะได้โฟกัสดนตรีได้เต็มที่และเชื่อไหมครับสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าเด็กโรงเรียนที่นี่สอบได้เกรดเฉลี่ยดีทุกคนดนตรีมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการคิดเป็นระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นการจำหรือว่าการเรียนวิชาการเนี่ยจะง่ายขึ้นรู้สึกเดียวเลยคือมีความสุขได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เห็นการพัฒนาของเด็กได้เห็นเด็กได้เล่นเพลงใหม่ได้เห็นเด็กไปที่ใหม่ๆมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งอะตอนนี้อายุ11ขวบเขาเรียนมาตั้งแต่4ขวบจนปัจจุบันเนี่ยฮะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งแล้วแล้วก็เขาก็มีโอกาสได้ไปแสดงโซโล่ที่นอร์เวย์ต่อหน้าคน800คนมาอยู่ที่นี่เราเห็นเด็กรับไปในสิ่งที่เราอยากให้แล้วมันเป็นประโยชน์กับเขาจริงๆเราให้แล้วเราเห็นผลลัพธ์นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเหมือนมีความสุขอยู่ทุกวันเลยคือปัจจุบันนี้ผมก็เป็นอาชีพนะครับปองตมผมได้รับเงินเดือนจากที่นี่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกเนี่ยคือมันไม่ได้เยอะเลยคือผมไม่ได้ต้องการไม่ได้คาดหวังว่าเงินเดือนจะต้องสูงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้ก็พอแล้วผมก็เชื่อว่าอันนี้ก็คือเป็นอาชีพที่เรารักpoint ของผมจริงๆแล้วคือผมอยากให้เด็กเห็นถึงการศึกษาที่สำคัญมากกว่าคนข้างนอกจะมองมาคลองเตยเด็กในคลองเตยเป็นเด็กที่ไม่เรียนหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนขาดโอกาสอะไรเงี้ยแต่ว่าเราพยายามปลูกฝังให้เด็กเห็นว่าการศึกษาสำคัญยังไงเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงถ้ามีการศึกษาที่ทุกอย่างจะตามมาหมดผมก็จะพยายามบอกเด็กเราเนี่ยเป็นเหมือนตัวอย่างนึงให้เขาเห็นเลยว่าการศึกษามันเปลี่ยนชีวิตเรายังไง

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: พาไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตน้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดารัตน์สารโรจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
3: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
2: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่โขงมีความเปลี่ยนแปลงเราทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะเออมันแค่เป็นในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
3: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกลับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
2: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: phụ nữ vô tới mà hạt ngồi lái mọi người cái đây lái quá được cái đây tôi nhây cái thật thần đó. Con thưa mình cũng để phô để kim con thưa cũng phô để khai
1: bạn đang nè nè nè
2: สมัยก่อนนี่ปลามันหลายหาก็ง่ายแป๊บเดียวก็ได้แหละเป็นตากูมือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนั้นมันเหมือนบ้านมันหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าไผมองบ่หลายก็บ่ได้ใส่พอได้กินแล้วพอก็ได้ขายแล้วพอก็ได้กิน
3: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
2: ชนิดปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์ก็มีเพื่อนปลาสมัยก่อนมันมีมีทุกพันธุ์ปลาที่เคยเห็นมันบ่เห็นก็มีแล้วอยู่ๆมาเรื่อยๆ

0: ซ้ำริมควงโค้งซะนี่เอาแห่หน่อยสิตึกแต่ตึกบ่ยังได้สบายผู้มื้อนี่ตึกยากก็ปามลดลงเป็นหยังบ่ตาเรียนจักเป็นสาเหตุหยังบางคนก็มาจากเพื่อนนี่คนละมาจากคนช็อตแต่หลายอย่างนะ
1: พ่อวัยเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาหลายตลอดกูมือไม่ใช่มีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิ๊บมาเสริมพวกสอดพวกก็อยากสอดนะมาป้ามันก็เริ่มน้อยลดน้อยลงมาเรื่อยแตกต่างกันแบบว่าผู้ห้ากับไปบางมือไปห้ากับว่าจมโอ้ไม่มีเงินค่าน้ำมันเลย
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ16-17ปีนี่เรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณเจ็ดขวบประมาณ7-8 ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดขำคองใส่เบ็ดปนุปยังอันเงาเสียแล้วใส่ไปแบบนี้ตีนี่พวกเคล็ดทางมาพวกเคล็ดทางตียินแต่เสียงรถกังปืนมาผู้ใหญ่ก็อยากเห็นรถนอนรถพวกรถเกตรถนั่งมานะก็พากันปูปลาเข้าไปเลยปูปลาไปหลัดเดินวงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บันดินก็ไปทาอยู่นะทาบนรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิญไม่ย่ามเบ็ดก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบ่เคยเห็นรถนะ
3: ก็มีหลัดมันหลัดต่างกูเลยไอ้ด่าต่างจ้าเด้อเออมาเดินน่ะปุ้ยมันก็เอานี่ลงกระดับไปลง
1: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
0: เดี๋ยวนี้หันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวก็หาหยังก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ว่าถนนทางมาหอนความเจริญมาหอนแน่เขาก็แยกไปนะเมื่อก่อนบ่มีหยังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านเบิดอย่างไปหาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากลับมามานอนมันต่างกัน
2: บ้านนี้พ่อลูกโตขึ้นมากดูไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าถ้าได้สิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็ที่นี่กรุงเทพไปกับบุรีอย่างเนี่ยห่วยก็มีโอกาสพอก็มีโอกาสเลยแล้วหาเลยส่วนกับยายยายสิยังไงว่าแต่นั้นที่มีความสุขก็สิขายเลยโดนแล้วขาย
0: อยู่บ้านนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามแต่เพิ่นก็ให้ดีนะเขาก็บ่ซื้อบ้านก็บ่ได้เซาหั่นนะมันจะพี่น้องย่าไม่พี่น้องอื่นกินหยังยังตามสบายแต่ว่าบางคนก็ว่าม่วนลุงเถียบม่วน
4: ลูกพ้องได้ยังว่าฮะโอ้ยลูกพ้องได้แล่นมาแล้วเว้ย
1: หลังจากทํางานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

ว่ายังเกินยังหน่อยมั้งมีรถไมโครมียังถ้าเหรียญคือว่าเหรียญมันอุปกรณ์ของผืนบาทน้ำมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆหลังที่มีไอ้นั่นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ำมาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาเก็บมาให้ลูกเหรียญเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆเลยขายแต่ว่าชั่วโมงเดียวนะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเห็นยังบ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: Angry Birds
0: ฮะ
1: Angry Birds
0: Angry Birds คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะฟุตบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: เตะบอลเล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เล่นเกมง
0: ูสนุกกับเกมงู

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินครบมันหินครบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็ดจังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันสมัยคือตื่นร่องมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรกับชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
3: แต่ว่าชอบมาต่อถ้าสามคนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างเอ้าสองคนเคยไปไปทำอะไร
4: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
3: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
4: อยู่บ้านกลุ่ม
3: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนอ๋อทำไมแม่เขาสร้าง
4: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะหมดไป
5: หาซิบหาซิบในใจก็อยากเข้าไปดอกแต่ว่ามันสีพื้นสีพื้นก็พยายามเข้าพื้นไปบ่ได้ก็ว่าเขาอยากไปถ้าพ่อแม่เว้าก็บอกบ่ฟังถ้าคนอยากไป
6: มันก็คือพอก็แตงไปเนี่ยคืออยากให้มีลูกให้เฒ่าลูกหลานเบิ่งแง่นะหากินหาจานสู่กินแต่ว่ามันก็หามแยกเขาเฮาบ่ได้มันสิหามแยกเขาเฮาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอความพัฒนาความเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหมดนะ
3: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
4: อยาก
3: ตอนโตนะ
4: ค่ะ
3: ไปทำอะไรอยาก
4: ทำงาน
3: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
4: พออยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ

0: คือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนธรรมมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
1: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหายปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำมันเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
0: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันๆปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้เนาะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่เคยไม่อาจจะไม่แทบจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางที่อยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะเรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันนึงเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันนึงการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

เป็นเวลาร่วม800ปีที่ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของชาติทรงนำพาบ้านเมืองให้มั่นคงเป็นปึกแผ่นนับตั้งแต่อาณาจักรสุโขทัยจนถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ไทยในยุคประชาธิปไตยทรงสถิตเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยเสมอมาทรงเป็นพระประมุขเป็นที่พึ่งพิงและความหวังให้ราษฎรผ่านพ้นวิกฤตของบ้านเมืองด้วยพระมหากรุณาธิคุณจนเป็นที่ประจักษ์ต่อนานาอารยประเทศทั่วโลกในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งของประเทศไทยห้วงเวลาแห่งพระ

0: ราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562นี้ภาพอันน่าประทับใจถึงความจงรักภักดีและความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระสงฆ์นิกรชาวไทยจึงปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดการพระราชพิธีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพหุหยาตราทางสถลมากโดยนัยยะของโบราณราชประเพณีนี้ก็เพื่อประกาศพระบรมเดชานุภาพของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ให้เป็นที่ประจักษ์ริ้วขบวนพระราชอิสริยยศจึงประกอบด้วยกำลังพลพันนายเพื่อสื่อแสนยานุภาพตลอดระยะทาง7กิโลเมตรจากพระบรมมหาราชวังไปยังวัดบวรนิเวศราชวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามใช้เวลาร่วม6ชั่วโมงริ้วขบวนพระราชอิสริยยศวิจิตรงดงามด้วยโบราณราชประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์เคลื่อนไปท่ามกลางประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรอรับเสด็จด้วยความชื่นชมยินดีและปรารถนาที่จะร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: ขอเดชะ
0: เหตุการณ์แห่งความทรงจำของชาวไทยอีกครั้งหนึ่งในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลตลอดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชื่นชมสมณัติอย่างยิ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแสขอบใจและชมเชยทุกคนทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้ความว่าความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุกคนทุกฝ่ายได้ทำให้การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกดำเนินไปด้วยความร้อยเป็นระเบียบสง่างามแสดงให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและทรงคุณค่าของประเทศไทยได้อย่างกระจ่างลึกซึ้งทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันที่ชาวไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และเป็นอีกครั้งหนึ่งทั่วโลกได้ประจักษ์ชัดถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาวไทยนับว่าท่านทั้งหลายได้เชิดชูคุณค่าและเกียรติยศเกียรติศักดิ์ทั้งของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยได้อย่างยิ่งใหญ่และพิเศษยิ่ง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

าวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบประเทศจีนถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะโหดมากๆเลยนะคะ

0: สวัสดีค่ะพบกับอบันในวีล็อกประจำรายการปลดชนวนปวนใจค่ะฝันร้ายของใครหลายๆคนนะคะก็คือการฝันว่าตัวเองย้อนกลับไปทำข้อสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกรอบนึงแสดงว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเรานะคะนับวันเนี่ยยิ่งขึ้นโหดขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกปีเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่านะอบันก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอบันเลยไปทำการบ้านมาค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหดไม่แพ้เราหรือเปล่านะเรามาดูที่แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขานะคะก็จะเรียกกันว่าการสอบเกาเข่าอัตราการแข่งขันเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะการสอบเนี่ยถือว่าเป็นระบบสอบ Entrance ของจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก่อนสอบนะคะนักเรียนจะต้องกวดวิชากันอย่างเข้มข้นพ่อแม่ของเด็กๆถึงกับย้ายไปเช่าหอกับลูกใกล้ที่กวดวิชาจะได้ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบเลยนะคะว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไปหมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี่นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆ เนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะสื่อว่าการสอบเอนทรานซ์เนี่ยเหมือนกับไปรบอยู่ในสนามรบเลยค่ะเหมือนกับเป็นสงครามเลยมาดูประเทศที่2กันค่ะก็คือประเทศเกาหลีใต้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเข่าของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบประมาณ 650,000 คนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30นาทีนั้นจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเริ่มเรียนพิเศษกันตั้งแต่7โมงเช้านะคะกว่าจะเลิกก็คือ4ทุ่มพอเลิกเสร็จเนี่ยตามแคนทีนของมหาวิทยาลัยหรือของห้องสมุดหรือของที่ไหนก็ตามเด็กเกาหลีเนี่ยจะไปนั่งติวไปอ่านกันต่อไปพูดง่ายๆคือแทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจูเกนจิโกกุหรือว่านรกสอบที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากค่ะแถมการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งด้วยเวลาสอบเพียงแค่2วันเท่านั้นจนชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไร้อาจารย์ค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งสำหรับชีวิตคนญี่ปุ่นจำนวนมากและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็แทบจะกำหนดชีวิตการทำงานคนญี่ปุ่นไปทั้งชีวิตแต่เราก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเด็กในประเทศไทยของเราก็เรียนหนักไม่แพ้ใครในโลกเช่นกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเครียดของเด็กๆในการเข้าสอบทั้งหมดนี้อบันเลยสงสัยว่าความเครียดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขามากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะดังนั้นเราไปคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะ
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะในตอนที่คุณหมอจะต้องสอบเข้าเป็นสอบเรียกว่าสอบหมอด้วยเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: คุณหมอนี่มันหลายปีมากแล้วนะคะก็เป็นการสอบที่ ที่ดุเดือด
0: นะ
1: คือทุกอย่างก็อยู่ที่ 3-4 วันเท่านั้นเองแล้วก
0: ็
1: ต
0: ั
1: ดสินชะตาชีวิตทั้งหมดมันรวมทั้งอดีตที่เราสะสมมาแล้วรวมทั้งอนาคตข้างหน้าเพื่อที่เราจะเข้าไปครอบครองพื้นที่การเรียนแพทย
0: ์ค่ะพอฟังอย่างนี้นี่มันเครียดและกดดันมากเหมือนกันนะคะ
1: มันก็คือถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นแพทย์เราก็รู้สึกว่าสู้สักตั้งนึงเพื่อได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เท่าที่ทราบก็ดุเดือดไม่แพ้กันมีทางเลือกหลากหลายมากแต่ว่าก็ต้องคิดเยอะมากก็ต้องแข่งขันเยอะมากเหมือนกันค่ะ
0: ในสมัยนี้ที่อาบันสังเกตนะคะเด็กๆเขาก็ยังจะต้องเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเห็นเครียดมากจะต้องไปแบบเรียนพิเศษจะต้องไปกวดวิชาต่างๆนานา
1: ค
0: ุณหมอคิดว่าการพยายามที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเป็นปัญหาเนาะคือเด็กทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะเราก็ต้องมีปูพื้นฐานเพราะการเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่เราจะปูความรู้เนาะแต่การเรียนหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราฝึกตัวเราให้อดทนนะคะให้มานะบากบั่นให้มีความรับผิดชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือเป็นเรื่องปกติเนา
0: ะ
1: แต่ว่าพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาต้องการที่ดีๆคณะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียด
0: ค่ะ
1: มันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะ
0: ค่ะ
1: มันอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะแย่งพื้นที่กันเหมือนกับเราจะหาเมืองนึงเนาะแล้วเราจะไปหาพื้นที่เมืองใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาที่ที่อุดมสมบูรณ
0: ์เด็กๆเครียดมากไหมคะ
1: มากเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากเลยมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไป
0: oh.
1: แล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจำนวนหนึ่ง
0: คุณหมอคะพอคุณหมอบอกว่าเด็กๆเนี่ยเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่
1: ะ
0: จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นสงครามชนิดหนึ่งเลยที่จะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นทหาร
1: มันก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าในชีวิตเด็กจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นน่ะนะคะคือเขา

0: ก็แล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทําอะไรลูกต้องทําอันนั้นลูกต้องทํานี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้เพราะพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ที่คอยสั่ง
1: พอเห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษสิไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได้
0: สมมติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ยหมอก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
1: เก่งที่สุดด้วย
0: เพราะใช่อย่างที่ไอ้บอลบอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนซ้อมดาบเยอะๆทำเยอะๆแต่ว่าจริงๆบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเปรียบกับเด็กก็คือว่าเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะมากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากแต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดงทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วเชื่อว่าการเรียนแพทย์อย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่ดี พ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกนะคะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผลักคนเนี้ยที่ผลักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนอ่ะเขาเก่งดาบอ่ะ แต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะ เขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะ นะคะบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้วก็สุดท้ายคนคนนั้นก็หนีเตลิดไปเหมือนคนที่จะหนีทหารแต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กลับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพอ๋อ
1: นี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
0: ถ้าเด็กไม่พร้อมถ้ากดดันเด็กมากเกินไปตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือ
1: ค่ะซึ่งบางครั้งที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
0: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
1: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้บ้างอะคะ
0: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปสอบแข่งขันเนี่ยค่ะบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมากแต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
1: ้
0: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาก็ยุบปล่อยเขาก็ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
1: ้
0: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปรา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นบีบแรงๆก็เหมือนไข่อย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: เขาเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเมียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบไปไข่ก็แตกนะฉะนั้นก็เหมือนกันฉะนั้นคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกตึงด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหมอหมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถมีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหมถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ของชีวิตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
1: มีเพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอมีลูกปุ๊บเขาหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้หลังจากนั้นไปเรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทําไมถึงคาดหวังและเข้มงวดกับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะคะแล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอกมาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้

0: แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่นๆก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่สังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
1: ค
0: ุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
1: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยหมอคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุมจริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อแม่มากำหนดตารางให้แต่พอเด็กใกล้ๆจะ10ขวบแล้วเนี่ยเขาใกล้ๆวัยรุ่นแล้วเนาะเขาไม่ต้องการการควบคุมจากภายนอกเขาอยากจะเป็นคนควบคุมตัวเขาเองในบางเรื่องได้ฉะนั้นเพื่อนอบันก็อาจจะจัดตารางให้ห่างๆแต่ว่าถ้าเพื่อนของอบันมองว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาขาดโอกาสเช่นเขาเพื่อนของเขาได้มีโอกาสเรียนนู่นเรียนนี่แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆการที่คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอบันเคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาสที่จะคิดเองโอกาสที่จะตัดสินใจรับผิดชอบอะไรเองอยากให้อบันกลับไปบอกเพื่อนเนอะว่าจริงๆเนี่ยลองมองย้อนกลับไปในวัยตัวเองเนอะว่าโอกาสที่พ่อแม่ให้เนี่ยคืออะไรอย่าทำลายโอกาสนั้นกับลูกนะคะ
0: พอพูดไปถึงเรื่องของการรักษาค่ะหรือการช่วยเหลือเขาเนี่ยเท่าที่อบันฟังเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเด็กเท่านั้นที่จะต้องเข้ามารักษาแต่ว่าจะต้องมีผู้ปกครองด้วยไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบีบคั้นเด็ก
1: อ๋อเวลาพ่อแม่พาลูกมาเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วหมอใช้คำว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่แต่หมอไม่ได้คิดว่าหมอจะรักษาคุณพ่อคุณแม่นะคะหมอรู้สึกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกำลังสำคัญเลยที่จะช่วยลูกกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่การลดความกดดันล้วนแต่ช่วยเด็กทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาหมอจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เป็นเวลาพอสมควรเลยส่วนใหญ่หมอจะทำความเข้าใจเด็กแล้วสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและทำความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วสื่อสารให้เด็กเข้าใจนั้นทำไปทำมาในที่สุดก็จะลงตัวกันพอดีเลยนะคะ
0: ส่วนมากเวลาคุยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้อาบานสงสัยว่าถ้าแบบผู้ปกครองมานั่งด้วยอยู่ในห้องเนี่ยเด็กจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าคะ
1: ถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขามักจะขอไม่ให้พ่อแม่ออก
0: อ๋อกลัว
1: กลัวเพราะหมอเป็นคนแปลกหน้ามากนะคะก็เด็กเล็กอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเด็กแต่ว่าเราก็จะขอพ่อแม่ว่าอย่าตอบแทนนะคะก็ให้ลูกไปตอบเองแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหมอจะขออนุญาตแยกคุยเลยเพราะมีเรื่องบางเรื่องที่วัยรุ่นอยากเล่าให้หมอฟังเยอะแยะเลยเรื่องการเรียนเรื่องความลำบากใจเรื่องการอยากไปทำอย่างอื่นเรื่องไม่อยากเรียนอย่างเดียว 100%อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ากับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกรงใจไม่กล้าพูดให้เราฟังเช่นเดียวกันบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เล่าความกังวลใจแต่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกตำหนิต่อหน้าคนอ
0: ื่
1: นใช่ค่ะฉะนั้นหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ
0: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางอะค่ะในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกความต้องการมุมมองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยมีโมเมนต์ไหนที่คุณหมอรู้สึกกินใจไหมคะว่าแบบพ่อแม่ได้ปรับกับลูกนี่ได้ปรับความเข้าใจกันมันมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกรณีนี้บ่อยไหมคะ
1: ถ้าถึงว่ากินใจก็ถูกกินใจอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะพอเมื่อเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยถ้าแค่บอกว่าให้เด็กขอพรพระสามข
0: ้
1: อจะมีบางโมเมนต์ที่เราทำแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่เด็กถูกพ่อแม่ว่าเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ตั้งใจเรียนแต่ขอพรพ่อข้อแรกคือขอให้เรียนเก่งแปลว่าจริงๆเขาตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้บ้านรวย
0: นี่คือสะท้อนสิ่งที่คิดว่าดีต่อพ่อแม
1: ่โดยที
0: ่พ่อแม่
1: โดยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้เลย
0: โอ้ฟังขนาดไม่มีลูกฟังลูกตาจะไหล
1: พอไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกับพ่อแม่ก็มีรีแอคชั่นแต่มากกว่าอบันพ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ
0: ่
1: เลยคือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องนี้อยู่ในใจของเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงกลัวมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะกลัวจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ
0: คุณหมอคะแล้ว ในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งจิตแพทย์ด้วยเป็นทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆในประเด็นนี้อย่างไรบ้าง
1: ก่อนอื่นเราต้องคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้เป็นภาวะปกติฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่ให้เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะก็คือว่าการที่คนเราจะต้องเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนาะการทำงานมีต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนในการทำงานของเราทุกคนปัจจุบันมันเหมือนกันเลยมีกำลังสมองมีกำลังกายมีกำลังใจกำลังสมองบางทีเลือกไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละคน
0: บางคนอาจจะ
1: ได้มาเยอะหรือบางทีบางคนถนัดคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกำลังสมองก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเรื่องไหนแต่ในส่วนหนึ่งของกำลังสมองคือแรงจูงใจคือถ้าพ่อแม่สามารถทำให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเช่นพาลูกไปเจออะไรเยอะๆให้โอกาสลูกได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่นไปอย่างมากองถ่ายถ้าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูกก็เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยคราวนี้เขาจะไม่ดูว่าการเรียนหนังสือเป็นงานละเพราะว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ไปทำสิ่งสนุกข้างหน้าฉันแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเพิ่มกำลังสมองให้ทำได้เต็มที่คราวนี้แหละไม่ต้องเคี่ยวเข็นละกำลังใจกำลังปัญญามาเต็มที่ใช้อย่างเต็มที่
0: เขาจะอยากเต็มที่
1: เขาจะอยากเต็มที่พอเขาอยากเต็มที่เราจะเหนื่อยน้อยลงฉันลงทุนสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ
0: อย่างนี้จริงๆก็คือรวมถึงการพาไปเที่ยวพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปดูอควาเรียม
1: ไปไหนก็ได้ที่ไปแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าพ่อแม่ก็สนุกลูกก็สนุกนะคะแล้วลูกก็จะอยากความอยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผลักดันเราอยู่ทุกวันนี้อันที่สองกำลังกายกำลังกายก็สำคัญเพราะว่าเวลาจะทำงานเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือเรามีวินัย
0: ค
1: ือถ้าเรามีวินัยเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงเรานอนตรงเวลาเรากินตรงเวลานะคะจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมเราอดทนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากเนี่ยฉันพ่อแม่สอนวินัยลูกตั้งแต่เล็กก็จะช่วยทำให้ลูกเรียนหนังสือได้ดีเพราะการเรียนหนังสือกับวินัยเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากเลยต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
0: ค่ะแล้วแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยอะค่ะหลายคนมักจะนึกถึงคำที่มันเทียบคู่กันมาก็คือว่าเคร่งขรึมการลงโทษการบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะสร้างวินัยให้กับลูกอะค่ะจะมีวิธีการสร้างวินัยอย่างไรที่จะอยู่ในทางสายกลาง
1: ถามได้ตรงใจหมออยากพูดเลยคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งครึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักเราไม่สร้างวินัยให้ใครถ้าเราไม่รักคนนั้นก็กลับมาสู่เรื่องสุดท้ายเลยคือกำลังใจต้นทุนของกำลังใจเนี่ยสำคัญมากเพราะต้นทุนกำลังใจจะช่วยสร้างวินัยได้ด้วยนั่นก็คือความรักและความผูกพันที่พ่อแม่มีกับลูกนะคะคือถ้าพ่อลูกเห็นว่าแม่รักแล้วก็แม่ก็เคารพในความเป็นตัวลูกลูกตัดสินใจอะไรแม่ก็ให้เกียรติลูกแล้วก็ทุกอย่างที่แม่พูดภาษาที่แม่พูดออกไปเป็นภาษาของความรักทั้งสิ้นแต่แม่อาจจะเข้มงวดนะคะเช่นแม่จะว่าถึงเวลานอนต้องนอนแต่นอนเถอะค่ะจะได้สดชื่นพรุ่งนี้
0: จะไม่ได้แบบว่านอนได้แล้ว
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นสายนะ
0: แกเป็นลูกแบบนี้อย่างนี้ก็รู้สึกต่อให้ได้วินัยก็ไม่ได้ความรักกำลังใจไม่มี
1: ลูกต้องการความรักเป็นอาหารสำคัญของชีวิตของลูกนะฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดี
0: ครา
1: วนี้พอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำงานหนักเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยสายสัมพันธ์อันนี้มันก็จะช่วยดึงลูกเอาไว้ว่าอย่างนี้ไปไหนเลยเพราะว่าแม่เราทำแล้วแม่รักเราอีกเรื่องนึงที่หมอคิดว่าเป็นต้นทุนสำคัญในการที่จะช่วยลูกเราให้ผ่านการเรียนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปนั่นคือความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่พ่อแม่ให้ลูกได้มีโอกาสทำโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเนี่ยถ้าชีวิตเด็กๆเราไม่ไปกวดขันเขามากไม่ต้องจับเรียนพิเศษตั้งแต่เล็กเลยเด็กมีเวลาไปเล่นเด็กมีเวลาไปตกปลาซื้อปลากัดมันเลี้ยงจิ้งหรีดให้ดูจิ้งหรีดกัดกันอาจจะแบบรุนแรงหน่อยแต่ก็เป็นชีวิตของเด็กนะคะมีเวลาปลูกต้นไม้มีเวลาทำบ่อปลาเองความสุขเหล่านี้เวลาเขาโตขึ้นแล้วเขาเหนื่อยเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาว่าแบบเขาเคยมีความสุขนั้นมันดีจังเลยแล้วก็พ่อแม่รักเขามันสู้ต่อ
0: โอ้ยนั่นเป็นต้นทุนที่ติดตัวไปเลย
1: ติดตัวไปจนถึงเราอายุจนป่านนี้ต้นทุนในวัยเด็กก็ยังมีผลกับเราอยู
0: ่ย้อนกลับมานึกถึงความทรงจำวัยเด็กมันก็จะเป็นความสุขอบอุ่นในใจแล้วก็ความเข้มแข็งของเรา
1: ใช่ค่ะจริงเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการเรียนในชีวิตของเด็กคนนึงที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิตให้เกิดความสมดุลได้การเรียนพอไปได้แล้วก็ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งที่เป็นความชอบได้มีโอกาสใช้ชีวิตให้มีความสุขพ่อแม่ลูกผูกพันที่ดีสร้างวินัยให้ลูกทุกอย่างก็จะผสมกันได้ลงตัวแล้วเส้นทางอนาคตคนที่จะตัดสินใจเลือก คือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไรส่วนพ่อแม่ไม่ใช่แม่ทัพแล้วนะคะพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนที่คอยอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะ

0: วันนี้ฟังแล้วอาบันรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: พบกับรายการปวดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แรงบันดาลใจเกิดอยากบวชให้แม่เพราะว่าก่อนหน้านั้นผมไม่เคยสนใจว่าคุณมีรายได้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าเจอคำถามว่าเอ๊ะทำไมชาวนามันยังยากจนอยู่มันตอบเขาไม่ได้เลยผมก็ไปเดินท้องนาก็ค้นพบคำตอบบางอย่างว่าปุ๋ยเคมีมันเป็นวิธีการที่ผิดถ้าวิธีการที่ถูกเนี่ยเชื่อว่าอินทรีย์วัตถุมันทำได้ธรรมชาติควบคุมกันเองเพราะนั้นถ้าเราทำจริงๆเนี่ยผลผลิตมันก็มากขึ้นเรื่อยๆงั้นที่มาของ1ไร่2ตันเนี่ยมันจะมาจากความคิดอย่างเงี้ย1ไร่นั้นได้ 100,000 เนี่ยเป็นวิชาที่เกษตรทฤษฎีใหม่เอาให้คนพึ่งตัวเองได้โดยสมบูรณ์เราทำให้ดูว่านา1ไร่เนี่ยมันมี3วิชานะวิชาประมงวิชาเกษตรกรรมแล้วก็มีปศุสัตว์มีทั้ง3วิชาแล้วผมพิสูจน์ด้วยนะว่าทั้ง3วิชาเนี่ยมันเลี้ยง4คนได้สบายภาวนาทั่วไปก็ทำใช้วิชาเดียวก็คือปลูกไว้แล้วให้เทวดาดูการใช้เทวดาเลี้ยงจะมีแค่1ส่วนแต่ถ้ายะติหิอัตโนทานโถเนี่ยเป็น100เท่าของเทวดาเลี้ยงหลังๆเนี่ยมาบอกกับคนที่ทำนา1ไร่1แสนน่ะไม่ได้จำเป็นเรื่องเงินนะทุนที่คนเรามีเนี่ยก็คือทุนเวลาทุกคนก็ได้เหมือนกันแรงงานตัวคนมีแรงงานทุนความรู้ได้แต่ว่ามีปัญญามันต้องทำเป็นต้องใช้ทุนปัญญาอันที่5มันเป็นนวัตกรรมตัวที่6ทุนสังคมที่มีน้ำใจไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วทุนตัวที่7ก็คือทุนเงินไอ้ตัวทุนเงินเนี่ยขอให้เรามีความรู้ไม่ได้จำเป็นเรื่องเงินนะทุนทั้ง7ก็มาจากอันนี้แหละครับผมมีความท้ออยู่แว๊บนึงที่ขอนแก่นมันนั่งรถไปอีก3ชั่วโมงเรามาทำอะไรวะพอขึ้นไปมีคนอยู่100คนถ้าเป็นความรู้เนี่ยเขาจะมีเงินออกไปจากบ้านไหมเขาไม่มีเพราะนั้นความรู้มันก็เป็นความรู้ที่ต้องตายไปพร้อมกับผู้รู้แหละในที่สุดก็มีความสุขมันอาจจะเป็นความสุขของคนสอนผมคิดตอนผมไปเป็นคนลากเกวียนในสนามสุขเขาลากให้ทำมาจากตรงกับที่นั่งของผู้แทนพระองค์เราต้องออกมาจนเกินผมทำงานเหมือนกับคนที่ลากเกวียนนั่นคือภาพผมคงเป็นคนลากเกวียนอย่างเดิมถึงเวลาสิ้นสุดก็สิ้นสุดไป

พระอัจฉริยภาพการมุ่งพระทัยใสในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจากความตอนหนึ่งในกลอนเพลงยาวสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยหมื่นพรหมสมภศรหรือนายมีมหาดเล็กในรัชกาลได้บรรยายถึงพระราชหฤทัยทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาในพระองค์ทูลเรื่องอื่นมิได้ชื่นเหมือนเรื่องวัดเวียนแต่ตรัสถามไถ่ให้ใฝ่ฝันถึงวัดนั้นวัดนี้เป็นนิรันดร์ถึงเรื่องปั้นเขียนถากสลักกลึงพระองค์ทรงสร้างถาวรวัตถุไว้ให้เป็นมรดกสยามมากมายมหาศาลทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัดต่างๆไว้ถึง73วัดวัดที่ทรงโปรดให้สร้างใหม่จำนวน3วัดคือวัดเทพธิดารามวัดราชนัดดารามวัดเฉลิมพระเกียรติวัดที่ทรงปฏิสังขรณ์เสมือนสร้างขึ้นใหม่เกือบทั้งหมดเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดราชโอรสารามวัดประจำรัชกาลในพระองค์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมอัยกาธิราชวัดสุทัศน์เทวรารามวัดสะเกษวัดยานวาล้วนมีโบราณวัตถุที่งดงามแสดงเอกลักษณ์ของพระอารามนั้นอย่างน่าอัศจรรย์ทรงสร้างคัมภีร์ต่างๆทดแทนที่สูญหายด้วยภัยสงครามเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2385ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเถระผู้ใหญ่ไปสืบพระพุทธศาสนาที่ประเทศศรีลังกาอัญเชิญพระคัมภีร์ปิฎกมาคัดลอกในสยามให้ครบทั้ง40คัมภีร์ใช้เวลาคัดลอก1ปีจึงอัญเชิญกลับด้านการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมในพระอารามมีการสอบพระบาลีสนามหลวงอย่างเคร่งครัดดังเมื่อพุทธศักราช2384ทรงมีพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงฟังแปลพระไตรปิฎกเป็นเวลาติดต่อกันถึง25วันทรงเห็นว่ายังไม่มีพระภิกษุสามเณรที่รู้พระไตรปิฎกถึงขั้นปริญญาเอกโทตรีทรงห่วงใยว่าพระพุทธศาสนาจะเศร้าหมองขาดการสืบทอดจึงทรงอาราธนาพระราชาคณะทั้งปวงว่ากระทำซึ่งพระศาสนาให้เหมือนสระโบกขรณีมีดอกปฐุมชาติเกิดคอยกันเป็นชั้นๆ ชั้นที่มีดอกอันบานแก่และชั้นมีดอกอันแก่พึงจะบานพึงจะแย้มกลีบและเกสรที่มีดอกอ่อนพึงจะผุดพระพุทธศาสนาถ้ารุ่งเรืองไปด้วยพระภิกษุสามเณรที่รู้พระไตรปิฎกเป็นชั้นๆ

แบบนี้แล้วอันว่ากลีบสุคันธรสคือคุณธรรมก็จะฟุ้งขจรตลบไปในที่ทวนลมและตามลมคณะสงฆ์ทั้งปวงต่างสนองพระราชประสงค์จนมีพระภิกษุสามเณรที่รู้ปริยัติในปีถัดมาถึง66รูปที่สำคัญในรัชสมัยของพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎพระวชิรญาณเถระทรงตั้งพระธรรมยุทธกติกานิกายเพื่อปรับปรุงวัตรปฏิบัติของสงฆ์ให้เคร่งครัดพระองค์ทรงส่งเสริมและอาราธนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎพระวชิรญาณเถระขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารจนตลอดรัชกาลพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งในด้านถาวรวัตถุส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาล้วนได้สร้างให้แผ่นดินสยามเป็นแผ่นดินของชาวพุทธที่รุ่งเรืองมั่นคงตราบจนถึงทุกวันนี้

พระราชยานทัตในการพัฒนาชาวสยามด้วยธรรมจริยาและวิชาการพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาธิคุณต่อปวงประชาอาณาราษฎรอย่างสูงยิ่งจะเห็นได้จากความตั้งพระราชหฤทัยในการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยศีลธรรมจรรยาและความรู้ทางวิชาการดังเช่นโครงจินดามณีปฐมกอกาปฐมมาลาหนังสือสามเล่มที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์นอกจากทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงทานเพื่อพระราชทานเลี้ยงอาหารเด็กแล้วยังทรงโปรดอารัธนาพระสงฆ์มาสอนหนังสือเด็กที่โรงทานอีกด้วยซึ่งเปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกของสยามประเทศยิ่งพูนเพิ่มก็ยิ่งเติมพระกุศลบำเพ็ญผลมิได้ขาดในศาสนาไม่เสื่อมสูญพูนพระราชศรัทธาดังมหาเวสสันดรไม่ร้อนรนพระปรีชาญาณอันเฉียบแหลมในพระองค์อีกประการหนึ่งคือการสั่งสอนธรรมจริยาสยามด้วยวรรณคดีทางพระพุทธศาสนามีการจัดทำวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาสำคัญหลายเล่มเช่นปัญญาสชาดกและมิรินทปัญหาเป็นต้นมีการแปลบทสวดและหนังสือจากภาษามคตเป็นภาษาไทยทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สตรีในราชสำนักคัดลอกบทสวดออกแจกจ่ายเผยแพร่นับเป็นการส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาของราษฎรและส่งเสริมการเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับสตรีพระราชดำริให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และบำรุงด้านศีลธรรมจรรยาเห็นได้ชัดจากวัดยานวาซึ่งเป็นวัดโบราณเดิมชื่อวัดข้อควายเมื่อทรงปฏิสังขรณ์วัดนี้ทรงโปรดให้สร้างพระเจดีย์มีฐานเป็นสำเภาขนาดเท่าเรือสำเภาจริงเพื่อเป็นคติแสดงถึงการบำเพ็ญพระบารมีธรรมในพระเวสสันดรชาดกที่อุปมาสำเภาเป็นยานนำสรรพสัตว์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในเวลาเดียวกันเพื่อเป็นหลักฐานการสอนให้ผู้คนรู้จักเรือสำเภาซึ่งครั้งหนึ่งเป็นเรือสำคัญในต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในการค้าขายเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศนำรายได้สู่

นดินพร้อมกันนี้ได้พระราชทานนามพระอารามใหม่ว่าวัดยานาวาจารึกองค์ความรู้ที่วัดราชโอรสารามก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่แสดงความเอาพระราชหฤทัยใส่ที่จะให้วัดเป็นอาสมศึกษาที่เปิดกว้างให้ราษฎรนับว่าเป็นสุดยอดแห่งอาสมทางปัญญาที่พระราชทานไว้คือจากสรรพวิชาความรู้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามนี้ใหม่เกือบทั้งหลังถือเป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่นานถึง16ปี7เดือนนับแต่พุทธศักราช2375จารึกที่วัดโพนี้แบ่งออกเป็นหมวดคือหมวดเวชศาสตร์ได้แก่ความรู้ด้านการแพทย์และยาแผนโบราณตำราการนวดต่างๆและอีกหมวดหนึ่งเป็นหมวดวรรณคดีคำสอนตำราพิชัยสงครามความรู้ด้านภูมิศาสตร์โดยจารึกสรรพวิชาเหล่านี้ลงบนแผ่นศิลาประดับไว้ที่ผนังพระวิหารพระระเบียงเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเล่าเรียนศึกษาได้ตามอัธยาศัยทรงโปรดให้ปั้นหล่อฤาษีดัดตนเป็นการสอนเรื่องกายภาพบำบัดพร้อมทั้งมีการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆให้ศึกษาควบคู่กับตำราสมุนไพรไทยจารึกสรรพวิชาที่วัดโพนี้เป็นเสมือนมหาวิทยาลัยด้านอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของชาติในปีพุทธศักราช2551องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกแห่งความทรงจำโลกแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทุกวันนี้ยามใดที่ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มาศึกษาหาความรู้จากอาสมแห่งปัญญาที่วัดโพนี้ย่อมเป็นเครื่องย้ำถึงพระมหากรุณาธิคุณและคุณค่าแห่งพระราชมรดกด้านการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้ให้แก่ชาวไทยและชาวโลกพระปรีชาญาณอันประเสริฐนี้ทำให้คนไทยรุ่นต่อมาซาบซึ้งและภาคภูมิใจในพระคุณอันประเสริฐที่ทรงสร้างไว้ให้สยามปรากฏเกียรติยศแก่นานาอารยประเทศสืบต่อมา

สถาปัตยกรรมในรัชสมัยภาพพระปรางวัดอรุณราชวรารามตั้งสูงตระหง่านงดงามอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นภาพสัญลักษณ์แผ่นดินสยามที่รู้จักกันมากว่า100ปีโดยเฉพาะความเด่นสง่าของพระปรางองค์ประธานหลักซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเสริมจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงโปรดให้เริ่มไว้คือจากเดิมสูง8วาให้สูงถึง35วาหรือประมาณ66เมตรที่น่าอัศจรรย์ยิ่งคือองค์พระปรางตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากตลิ่งเพียงประมาณ90เมตรอีกทั้งมีขนาดสูงใหญ่มีปริมาตรทึบน้ำหนักมากตั้งบนพื้นที่ท้องคุ้งน้ำแต่องค์พระปรางมีความมั่นคงแข็งแกร่งเป็นสีสง่า

ของแผ่นดินมาโดยตลอดพระอัจฉริยภาพด้านสถาปัตยกรรมไทยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีลักษณะงานย่อมุมเลื่อมสลับที่เรียกกันว่าย่อมุมไม้12นั้นได้ทำอย่างประณีตซ้อนสลับจนทำให้องค์พระปรางไม่เป็นเหลี่ยมคมแต่กลับมีมิติที่เน้นให้ดูงามเด่นและสูงสง่าวิจิตรงดงามอย่างน่าอัศจรรย์นอกเหนือจากพระปรางวัดอรุณราชวรารามแล้วความเปลี่ยนแปลงด้านสถาปัตยกรรมหลายประการได้เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ยกตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดคืองานสถาปัตยกรรมของวัดวาอารามทั้งหลายเห็นได้จากพระอุโบสถพระวิหารพระเจดีย์พระปรางซุ้มประตูที่มีเอกลักษณ์เป็นสถาปัตยกรรมพระราชนิยมดังเช่นรูปแบบโครงสร้างอาคารทรงโปรดให้เปลี่ยนเป็นงานปั้นแทนงานไม้เพื่อให้ทนทานดูแลซ่อมแซมได้ง่ายแต่แสดงให้เห็นถึงความโอ้อาแข็งแกร่งสง่างามเสาระเบียงสูงใหญ่รับหลังคาไม่มีระเบียงหัวเสาอาคารตั้งบนฐานสูง3ชั้นขั้นบันไดสูงด้านการตกแต่งทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผสมผสานวัสดุการตกแต่งแบบจีนเช่นกระเบื้องเคลือบเข้ากับสถาปัตยกรรมไทยได้อย่างงดงามเกิดงานศิลปกรรมที่เรียกว่าปูนปั้นประดับเครื่องกระเบื้องเคลือบมีการลดรูปแบบงานไม้ช่อฟ้าใบระกาหางหงลงเปลี่ยนเป็นตกแต่งประดับประดาด้วยเครื่องกระเบื้องหลากสีอย่างประณีตวิจิตรงดงามที่หน้าบันดังที่เห็นได้จากหน้าบันพระอารามต่างๆรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมที่งดงามที่สุดที่มีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นคือทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำรูปแบบมงกุฎกษัตริย์มาขยายแบบเป็นทรงของส่วนยอดอาคารเปรียบเรือนยอดทรงมงกุฎนี้ว่ากุฎาคารเรือนยอดลักษณะนี้ปรากฏให้เห็นหลายแห่งเช่นซุ้มประตูวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซุ้มจตุรมุขวัดอรุณราชวรารามและที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามนี้ที่ถือกันว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะสมบูรณ์สวยงามคือซุ้มยอดมงกุฎของพระสเวทกุฎาคารวิหารยอดอาคารหลังนี้เป็นที่รู้จักกันหลายชื่อวิหารยอดหรือวิหารขาวทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสถาปัตยกรรมพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สวยงามคงทนสืบทอดมาเป็นพระราชมรดกสถาปัตยกรรมไทยที่ล้ำค่าที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงสร้างสืบไว้แก่ประเทศชาติและอาณาราษฎรไปชั่วกาลนาน

รัชสมัยของความรุ่งเรืองแห่งศิลปกรรมประติมากรรมรูปยักษ์ทวารบาลประดับลายเบญจลงทรงเครื่องที่วัดอรุณราชวรารามรูปหล่อที่มีรูปลักษณ์ดัดแปลงมาจากรูปสัตว์ตามคตินิยมไทยนี้ล้วนเป็นตัวอย่างของประติมากรรมไทยศิลปะแห่งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งด้านความคิดและรูปแบบอันงดงามงานประติมากรรมที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสรรค์อีกมากมายในรัชสมัยดังเช่นงานปั้นหล่อรูปภาพพรรณนาพุทธประวัติงานประติมากรรม

ภาพเปรียบบุคคลในพุทธประวัติที่มีรูปหล่อภิกษุณีจำนวน52รูปแสดงอิริยาบถต่างๆงานแกะสลักหินทรายเป็นตัวละครไทยที่สำคัญยิ่งคือการสร้างพระพุทธปฏิมาประธานในพระอุโบสถและพระวิหารที่ประดิษฐานอยู่ในพระอารามหลวงดังเช่นพระพุทธตรีโลกเชษฐ์พระประธานพระอุโบสถวัดสุทธเทวรารามพระพุทธมหาโลกาภินันท์พระประธานพระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติส่วนที่ประดิษฐานอยู่ในพระอารามที่ประชาชนร่วมสร้างเช่นพระพุทธปฏิมาประธานวัดเครือวันพระพุทธปฏิมาประธาน28พระองค์ในพระอุโบสถวัดอัปสรสวรรค์ภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติและเรื่องไตรภูมิที่วัดสุวรรณารามเป็นส่วนหนึ่งของพระราชดำริในการจัดโลงสร้างงานจิตรกรรมให้เป็นทั้งการเจริญพระราชศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและฟื้นฟูพัฒนาศิลปกรรมแขนงนี้ให้เจริญรุ่งเรืองงานจิตรกรรมในรัชสมัยของพระองค์มีทั้งที่เป็นการลงลายประดับฝาผนังและเสาพระอุโบสถตามคตินิยมไทยประเพณีและที่ทรงริเริ่มจนเป็นเอกลักษณ์ใหม่ที่งดงามแปลกตาคือการเขียนรูปวาดเล่าเรื่องต่างๆโดยเฉพาะจิตรกรรมเล่าเรื่องพุทธประวัติและเรื่องไตรภูมิตามผนังพระอารามยิ่งกว่านั้นในช่วงรัชสมัยของพระองค์เป็นช่วงเวลาที่งานประณีตศิลป์หลายแขนงได้รับการทำนุบำรุงและรังสรรค์ขึ้นใหม่ตามพระราชนิยมจนมีความรุ่งเรืองถึงขีดสุดที่ยอมรับว่าโดดเด่นคืองานประดับมุกทรงโปรดให้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่เป็นการประดับเป็นรูปภาพเล่าเรื่องแทนการประดับเป็นลวดลายแบบเดิมงานประดับมุกที่เป็นวิจิตรศิลป์ชิ้นเอกเช่นบานประตูมุกเล่าเรื่องรามเกียรติ์4คู่ประจำประตูพระอุโบสถและการประดับมุกเป็นภาพมงคลสูตร108ที่พื้นฝ่าพระบาทพระพุทธไสยญาติในพระวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมาลารามนอกจากนี้ทรงฟื้นฟูศิลปกรรมประเภทงานประดับกระเบื้องสีงานประดับเครื่องกระเบื้องถ้วยกระเบื้องเคลือบซึ่งล้วนทรงมีพระราชดำริเพิ่มเติมให้เกิดกลวิธีที่ละเอียดประณีตและสวยงามยิ่งด้วยพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยประกอบกับพระราชนิยมในงานช่างศิลปกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงรุ่งเรืองงดงามเป็นเกียรติยศศรีสง่าแห่งแผ่นดินสืบมาจนถึงทุกวันนี้

0: วันนี้สมาชิกกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าวัดพระพุทธจังหวัดนราธิวาสร่วมมือร่วมใจทอผ้าฝ้ายกันอย่างแข็งขันพวกเขารู้ว่าผ้าฝ้ายทอมือเหล่านี้จะถูกนำไปตัดเย็บเป็นกระเป๋าผ้าจิตอาสาในโครงการจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานับ10ปีในฐานะนายทหารรักษาพระองค์โดยเฉพาะในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการศิลปาชีพการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในแต่ละพื้นที่ด้วยความสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาใดสะท้อนภาพความสำเร็จและความเข้มแข็งของชุมชนดังพระราชประสงค์
1: คือเราก็ภูมิใจที่ท่านเสด็จมาที่นี่ท่านก็ได้รับสั่งว่าจะรื้อฟื้นเป็นกี่กระตุกสมัยใหม่ให้ก็รวบรวมสมาชิกข้าวได้ประมาณ17คนค่ะก็มาทำสมาชิกเข้ามาเราก็คือแนะนำกันถ้าใครทำไม่ได้เราก็ช่วยกันดูแลกันเองค่ะการรวมกลุ่มก็ทำให้ชุมชนของเราก็มีความสามัคคีมีพลังขึ้นมาหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวบักดำเสร็จแล้วเราก็มีงานทำได้มีรายได้เสริมขึ้นมาช่วยในครอบครัวด้วยค่ะ
0: สังคมเล็กๆของชาวบ้านในพื้นที่วัดพระพุทธเกิดขึ้นได้เมื่อชาวบ้านที่เคยต่างคนต่างอยู่ได้ทยอยเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าวัดพระพุทธที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเสริมรายได้ตั้งแต่พุทธศักราช2519ในอดีตชาวบ้านที่นี่จะทอผ้าปักผ้าเพื่อใช้สอยในครัวเรือนเท่านั้นจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมและได้ทอดพระเนตรเห็นผ้าทอที่ปูลาดพระบาทเพื่อรับเสด็จ
2: ท่านมาเห็นความพร้อมเพรียงสามัคคีกันในหมู่คณะของบ้านใหญ่วัดพระพุทธหมู่สามนี้สมเด็จพระราชินีท่านก็พูดคุณว่าที่นี่มีฝีมือในการทอผ้าน่าจะเอาครูมาสอนทอผ้าเพิ่มเติมพอหลังจากนั้นก็สร้างศาลารวมใจขึ้นในวันที่19ท่านเอาครูมาให้สร้างกี่ทอผ้าเมื่อก่อนมีอยู่11หลังจาก11หลังนี่ก็เพิ่มมาเป็น50กว่าตอนนี้มีอยู่80กว่าคนที่ทออยู่
0: จากวันนั้นฝีมือในการทอผ้าและปักผ้าของพวกเขาก็ได้แสดงออกมาให้คนภายนอกได้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆความรักความสามัคคีที่เกิดขึ้นจากการทำงานศิลปาชีพร่วมกันค่อยๆสร้างชุมชนวัดพระพุทธให้เข้มแข็งจากภายในทอผืนแล้วผืนเล่าที่พวกเขาถักทอขึ้นกำลังส่งต่อพลังสามัคคีจากชาวศิลปาชีพไปสู่มือของสมาชิกโครงการจิตอาสาพระราชทาน904ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งให้ความสำคัญยิ่งในการทำงานเพื่อส่วนรวมและประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญและได้สร้างสังคมแห่งความเกื้อกูลของคนไทยจนเป็นที่ประจักษ์ชัด

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคง

0: วัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้ที่ฉันพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะที่นี่มีพื้นที่การดำเนินโครงการครอบคลุมมากกว่า 100,000 ไร่นะคะคือครอบคลุมทั้งอำเภอแม่ระมาดและอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากค่ะประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นชาวเขาเผ่าปากากยอหรือว่าเผ่ากะเหรี่ยงมีวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพแบบดั้งเดิมนั่นก็คือถากทางพื้นที่ปลูกพืชไร่ปลูกข้าวโพดทำให้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในพื้นที่แห่งนี้เคยปลูกฝิ่นเป็นจำนวนมากซึ่งก็เป็นต้นทางของปัญหายาเสพติดนั่นเองค่ะต่อมาเมื่อโครงการหลวงได้เล็งเห็นปัญหาและนำเอาองค์ความรู้มาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่นี่จึงเริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาค่ะที่สำคัญเมื่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชวินิจฉัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอขึ้นที่พื้นที่แห่งนี้ซึ่งนับเป็นโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลปัจจุบันยิ่งทำให้พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านพระบารมีของพระองค์ท่านก็เกิดประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่เป็นอันมากในปัจจุบันนอกจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เริ่มเห็นความอุดมสมบูรณ์ขึ้นแล้วนะคะแต่คุณภาพชีวิตของราษฎรทุกมิติทั้งระบบก็เกิดขึ้นจากจุดศูนย์กลางแห่งนี้ค่ะ
1: เลอตอภาษากะเหรี่ยงหมายถึงหินสองก้อนใหญ่ซ้อนทับกันอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านและเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านเล็กๆซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาสลับซับซ้อนอันห่างไกลในตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากและเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาดที่นี่เป็นเส้นทางฝิ่นสายสุดท้ายของประเทศไทยต่อจากสามเหลี่ยมทองคำโดยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.พบว่าในปี2552มีพื้นที่ปลูกฝิ่น204ไร่และต่อมาเพิ่มเป็น355ไร่ในปี2558มูลนิธิโครงการหลวงเข้าไปช่วยเหลือจากการร้องขอของราษฎรในพื้นที่โดยเริ่มดำเนินงานตามรูปแบบและแนวทางโครงการหลวงโมเดลซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นความยากจนรวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9ทรงได้มีพระราชดำริจัดตั้งโครงการหลวงขึ้นมาตั้งแต่ปี2512โดยเริ่มต้นก็ชื่อว่าโครงการช่วยชาวเขาในพระบรมราชานุเคราะห์แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการหลวงสุดท้ายก็คือปี35 2535องค์ท่านก็ประทานพระราชบัญญัติ

0: ว่าให้แปลสภาพเป็นมูลที
1: ่
0: เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับมีความยั่งยืนนะครับนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นในช่วงแรกของโครงการหลวงรวมทั้งพระองค์ท่านก็พระราชทานแนวทางก็คือว่าโครงการหลวงเนี่ยจะไม่ขยายละเราจะมีแค่4สถานีวิจัย34ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงรวมแล้ว38แห่งนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลก็มาสนองพระรามหลีก็คือมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อมาขยายผลงานโครงการหลวงนะครับซึ่งรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวงซึ่งเราเรียกว่ากปส.ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับแล้วก็มีรัฐบาลก็ตั้งหน่วยงานขึ้นมารับงานโครงการหลวงก็คือสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงพื้นที่ที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกฝิ่นมากที่สุดแต่ประเทศไทยในปี51มติที่ประชุมกปส.ก็บอกว่าอยากให้โครงการหลวงมาช่วยโครงการหลวงณเวลานั้นด้วยพระราชบัญญัติเราไม่ขยายแล้ว
1: ค่ะ
0: เราก็เลยมอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงรับไปดำเนินงานสถาบันวิจัยระดับสูงก็ไปร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแล้วก็หน่วยงานอื่นๆอีกรวมแล้ว22หน่วยเขาก็ทำแผนพัฒนาตั้งแต่ปี52ถึงปี58พอมีการประชุมกปส.ในปี58ปรากฏว่าพื้นที่ฝิ่นมันไม่ลดลงกลับมากขึ้นและกลายเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในเวลานั้นเขาเลยร้องขอโครงการหลวงว่าให้ช่วยมาหาพืชทดแทนการปลูกฝิ่นนะครับณจุดที่เราตัดสินใจว่าเราจะเข้ามาทำงานที่สำคัญผมสรุปสั้นๆก็คือว่าประการแรกพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารเส้นทางคมนาคมจำกัดยากแก่การเข้าถึงมันจึงทำให้มีการลักลอบปลูกฝิ่นเป็นจำนวนมากและไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงนะประการที่สองคือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยถูกทำลายเพราะด้วยวิถีการดำเนินชีวิตของคนพื้นที่นี้ก็คือมีการทำไร่เลื่อนลอยเขาก็ต้องถางป่าทำไร่เลื่อนลอยปลูกข้าวโพดปลูกพืชไร่นะครับมันทำให้เกิดสภาพของภูเขาหัวโล้นอย่างว่างหวังและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะประการที่สามก็คือโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นเหมาะสมแล้วก็พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่รับการพัฒนาประชาชนมีความยากจน
1: แล้วก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ซะเป็นส่วนใหญ่
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยคุณภาพชีวิตก็ต่ำกว่ามาตรฐานประกอบกับณเวลานั้นเนี่ยองค์ประธานหมู่ที่การหลวงก็คือหม่อมเจ้าพิสเดชรัชนีองค์ท่านอยากจะทำให้มันสำเร็จเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิเดชมราชบรมนาถบพิตรในรัชกาลที่9แล้วก็เลยให้มูลที่องค์การหลวงมาตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลยต่อขึ้นในเดือนกันยายน2559
1: ค่ะ
0: นี่คือที่มา
1: ต่อ2รัชกาลนะคะที
0: ่ค่
1: ะเพียงแต่ว่าพอเกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรมแล้วก็พัฒนามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยถือว่าเป็นโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลปัจจุบันหรือว่ารัชกาลที่10อย่างที่ประชาชนเข้าใจในเวลานี
0: ้ใช่ครับ
1: การดําเนินการสืบเนื่องมาหลายปีทำให้เราเห็นว่าจริงๆก็มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่รัชกาลก่อนแต่เหตุใดจึงได้รับการยกระดับแล้วก็มีพระบรมราชชนนิชัยจากในหลวงรัชกาลปัจจุบันจนกลายเป็นโครงหลวงแห่งแรกในรัชกาลที่10คะ
0: ครับตามที่ผมเรียนตั้งแต่แรกว่าโครงการนี้เกิดขึ้นในเดือนกันยายน2559
1: ค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จขึ้นครองราชในวันที่1ธันวาคม2559มันเป็นรอยต
1: ่
0: อนะครับแล้วท่านก็โปรดเกล้าคณะกรรมการแล้วก็คณะกรรมการบริหารมูลที่การหลวงชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการให้เป็นไปตามพระราชประสงค์เพราะองค์ท่านเนี่ยมีพระราชปณิธานแน่ๆในการสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระราชบิดาองค์ท่านพอท่านโปรดเกล้าคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาเราก็มาดูเรื่องนี้เขาบอกว่า เรามาทำงานปีเดือนกันยายน59ยังไม่ได้กราบถวายรายงานพระบาทสมเด็จหัวรัชกาลที่9ซึ่งผมเราก็คิดว่ามันไม่เป็นการสมคว

0: เราก็เลยมีมติก็คือทำเรื่องกราบถวายพระบาทพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงรับทราบเรื่องนี้และขอรับพระบรมราชวิชัยว่าจะดำเนินการอย่างไรในโครงการนี
1: ้
0: นะซึ่งพระบาทเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านเนี่ยทรงรู้งานของการหลวงมาตั้งแต่สมเด็จพระบาทเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระอิศวรเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราชทายาทกุลบ้านตั้งแต่ปี13
1: ค่ะ
0: นั้นท่านรู้ดี

0: ลวงเรือต่อเป็นศูนย์แรกในราชสมัยพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชโองการว่าให้เร่งรัดดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะตามแผนแม่บทที่เราทูลเกล้าถวายขึ้นไปนี่คือพระมหากรุณาที่พระองค์ท่านพระราชทานให้กับคณะกรรมการรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ด้วย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะตอนนี้มีสมาชิกที่ได้เรียนรู้หรือว่าได้เข้ามารับประโยชน์ได้เข้ามาสมาชิกในการที่จะสร้างผลผลิตในโครงการหลวงที่ศูนย์เรือตอนนี้มากหรือยังคะ
0: ครับเราเริ่มต้นเนี่ยเราเข้ามาในพื้นที่เราก็มาปรับวิถีชีวิตเขาผมขึ้นมาครั้งแรกคือในปี2561
1: ค่ะ
0: ขึ้นมาเนี่ยเรียนท่านตรงๆเลยถ้าจะตกเขาเพราะเส้นทางมันลำบากมากพอเราเข้ามาแรกๆเนี่ยปรากฏว่าพอเราไปส่งเสริมให้เกษตรกรทำนู่นทำนี่พอเขาเอาผลผลิตมาขายให้เราบางครั้งเราออกไม่ได้นะมันเน่าเลย
1: เพราะว่าการจราจร
0: เพราะการจะมันไม่ได้
1: จ
0: นไม่ได้มันไม่ได้นะครับนั่นก็คืออุปสรรคหลักเลยนะครับเพราะนั้นวิธีการของเราก็คือเราก็ต้องทำตามอย่างไรที่จะบูรการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำงานนะครับซึ่งแรกเนี่ยเขาจะเชื่อเราได้เขาต้องเห็นผลสำเร็จนะครับเราก็เข้ามาพูดคุยมาปรับวิธีเริ่มแรกเลยจริงๆแล้วคือหลัก10พอต่อมาเขาเห็นตัวอย่างความสำเร็จก็เป็นหลัก100นะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยมี527ครัวเรือนที่มาร่วมตามวิถีของแบบเราเรียกโปรเจกต์โมเดลของเราเนี่ยนะครับซึ่งวิธีการของเราเนี่ยเราก็เรียนว่าเราก็เริ่มจากเล็กๆไปสู่ใหญ่นะครับแรกๆเราวางแผนเนี่ยเราก็ทำงานเราแบ่งเป็นระยะนะฮะระยะที่1และเร่งด่วนเราก็ต้องทำยังไงเร่งด่วนเพราะเร่งด่วนก็คือว่าเรามุ่งไปที่ฟิดทำยังไงให้ฟิดหมดไป
1: นะ
0: ระยะที่2คือทำแผนได้บทให้สมบูรณ
1: ์
0: ก็คือเอาอาจารย์นักวิชาการมาช่วยกันคิดแล้วก็ทำแผนสมบูรณ
1: ์
0: นะครับแล้วก็ถวายเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระบรมราชวิชัยแล้วก็ระยะที่3คือปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเดินตามแผนแม่บทสู่ความยั่งยืนขณะนี้เราเดินอยู่เป้าหมายตรงนี
1: ้
0: ซึ่งต้องเรียนว่าหลังจากพระองค์ท่านรับเป็นโครงการและราชสมัยแล้วเนี่ยมันเจริญขึ้นแบบก้าวกระโดด
1: โอ
0: ้
1: โหค่ะ
0: ยั่งยืนซึ่งเนี่ยด้วยเป้าหมายคุณจริงๆผมเรียนเลยแล้วที่สำคัญคือศูนย์เรือต่อเนี่ยเป็นต้นแบบการนำแนวปฏิบัติที่ดีขององค์การหลวงรัชกาลก่อนมาต่อยอดในรัชกาลปัจจุบันซึ่งเราใช้เวลาเพียงแค่5ปีนะตามที่เห็นเนี่ยแหละครับเน
1: ี่
0: ยประสบความสำเร็จมากผมไปเปิดดูภาพเก่าๆเนี่ยเอาที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยนะครับก็คือที่ตั้งศูนย์พัฒนาองค์การหลวงเรือต่อแห่งเนี้ยเดิมนี่คือภูเขาหัวโลนนะครับเราเข้ามาเราก็คุยกันว่ามันจะสำเร็จได้ต้องมีตัวอย่างความสำเร็จเพรา
1: ะ
0: นั้นเราก็พัฒนาพื้นที่ตรงนี
1: ้
0: ให้มันเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นต้นแบบเหมือนที่เราเห็นป่าไม้ต่างๆพื้นที่สีเขียวเขียวขจีนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองที่นี่นะครับเป็นพื้นที่ที่เอาประชาชนมาฝึกภาคเกษตรนอกภาคเกษตรเพราะด้วยประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะครับต้องพูดกันตรงๆว่าบางทีการสื่อสารเนี่ยก็มีปัญหาในวิธีการที่ดีสุดคือให้เข้ามาปฏิบัติเน้นปฏิบัติเราก็จะมีแปลงสาธิตมีโรงฝึกสอนมีนู่นนั่นนี
1: ่ให้มาดูให้มาลงมือทำ
0: อันนี้คือวิธีที่เร็วที่สุดนะครับหลังจากเข้ามาทำเราก็ไปขยายผลในส่วนที่เป็นพื้นที่เขาเองทำกินทุกวันนี้ปรากฏว่าจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเนี่ยประชาชนที่มาทำงานเราเนี่ยทุกคนพ้นเส้นความยากจนนะครับจากเดิมเนี่ยยากจนตอนนี้พ้นเส้นความยากจนและมีแต่ดีขึ้นนะครับทางด้านสังคมคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นแล้วเราก็ไปเน้นในเรื่องของบทบาทสตรีและเยาวชนเรามีโครงการวัคซีนวัยรุ่นเรามีโครงการอสมน้อยเพื่อให้เขาดูแลซึ่งกันและกันเราให้เรื่องการศึกษาเราใส่ใจเรื่องพวกนี้เรื่องสาธารณสุขที่นี่มีสุขศาลาประชาชนสะดวกเลยกลาย
1: ม
0: าที่นี่เข้ามาที่นี
1: ่มาหาหมอที่นี่
0: ครับถึงแวดล้อมพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นทุกปีกลายเป็นว่าแต่ก่อนเนี่ยฝนไม่ค่อยตกแต่ตอนมาปัจจุบันเนี่ยฝนเริ่มตกมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่อยากจะเรียน
1: ไม่ใช่แค่ศูนย์รวมองค์ความรู้แล้วก็ไม่ใช่แค่การมาสร้างงานสร้างอาชีพแต่ว่ามันคือการเป็นแหล่งรวมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั้งหมดทุกมิติเลยนะคะ

0: ูกต้องครับ
1: ค่ะครับตั้งแต่ตอนเด็กๆมาเลยเนี่ยที่บ้านเราทำการเกษตรไหมปลูกอะไรกัน
2: ทำนาปลูกข้าวไร่หมูเวียนนะคะเริ่มปลูกผักได้เมื่อ 2-3 ปีเนี่ยค่ะ
1: ค่ะเริ่มยังไงคะ
2: เขามีเจ้าหน้าที่เขาแนะนำไปแนะนำถึงบ้านนะคะเขาจะบอกว่าจะรอปลูกผักดูไหมเพราะว่าอยู่บ้านเราไม่มีรายได้ใช่ไหมเขาก็แนะนำให้เราปลูกอนุอันนี้แล้วก็ฟังแล้วมันก็น่าสนใจนะคะก็รอดูรอปลูกดูมาประมาณ2ปีแล้วปลูกแล้วมันดีค่ะ
1: ค่ะครั้งแรกเลยจำได้ไหมรอบแรกเลยที่ลงมือปลูกผักอะปลูกอะไร
2: รอบแรกปลูกผักเหรอปลูกกวางตุ้งค่ะ
1: ปลูกกวางตุ้งยากไหมคะ
2: ไม่ยากค่ะครึ่งแปลงปกตินะคะปลูกแต่ว่าครึ่งแปลงแต่รอบแรกไม่ดีนะคะเพราะว่าเราไม่รู้วิธีการปลูกค่ะ
1: ยังทำไม่เป็น
2: ใช่
1: ค่ะ
2: ต่อไปเราก็จะซื้อขี้หรือซื้ออะไรขี้งัวขี้ควายเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่แล้วก็หมักแล้วก็ใส่ในแปลงค่ะต่อไปมันก็จะดีไปเรื่อยๆนะคะ
1: โอ้แสดงว่ารอบแรกเนี่ยผักก็ยังไม่งาม
2: ไม่สวยเลยค่ะ
1: แต่ก็ขายได้ไหม
2: ก็ขายได้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็รับซื้ออยู่ค่ะ
1: ยังไงก็รับซื้อเป็นกำลังใจให้เราก่อนใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นมาก็เริ่มเก่งขึ้นก็พัฒนาการปลูกการดูแลใส่ปุ๋ยอะไรแบบนี
2: ้ค่ะ
1: พอล็อตที่สองผักสวยเลยใช่ไหม
2: ค่ะก็เริ่มดีมาเรื่อยๆนะคะ
1: จากกวางตุ้งเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยปลูกผักมาแล้วกี่ชนิดคะ
2: เป็นเบบี้คะน้าอกแดงอกเขียวคอปแล้วก็ฟิเล่ปลูกมา 4-5 อย่างแล้วค่ะ
1: ก็คือเป็นผักที่โครงการหลวงรับซื้อแล้วก็นำไปจำหน่าย
2: ค่ะ
1: อ๋อส่วนใหญ่ทำเป็นผักสลัดอะไรต่างๆนานาเนา
2: ะ
1: เข้าครัวโครงการหลวงด้วยแล้วก็ขายเป็นผักสดด้วยอย่างนั้นใช่ไหมตอนนี้คือปลูกได้หลายชนิดแล้วพอจะบอกได้ไหมคะว่ารายได้เนี่ยมันดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนยังไงบ้าง
2: มันดีขึ้นค่ะแต่ก่อนนี้ไม่มีโครงการหลวงนี่ไม่มีรายได้เลยไปไล่ไปสวนอย่างเดียวเลยได้กินแต่ข้าวเราไม่มีรายได้เลยแต่ทุกวันนี้มีโครงการหลวงเข้ามาปลูกผักเราให้เรามาปลูกผักใช่ไหมเราก็จะมีรายได้แต่ละเดือนแต่ละครั้งเราก็จะได้ตามผักเราก็จะได้มีกำลังใจด้วยค่ะ
1: พอจะแอบบอกได้ไหมขายผักแต่ละรอบนึงเนี่ยได้ตังค์สักเท่าไหร
2: ่ถ้าเป็นพวกคณะได้อยู่ประมาณ 5-6,000 อยู่ค่ะ
1: 5-6,000
2: ค่ะ
1: ใช้เวลากี่เดือนเราทำอย่างนั้นอ่ะ
2: ใช้เวลาโดมหนึ่งเนี่ยใช้เวลา22-25วันค่ะ
1: ไม่ถึงเดือน
2: ไม่ถึงค่ะ
1: ไม่ถึงเดือนก็ได้ 5-6,000 บาท
2: ค่ะ
1: แล้วขึ้นอยู่กับชนิดของผักด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: มีอย่างถูกอย่างแพง
2: ถ้าเป็นพวกคอพวกสลักอันนี้ราคามันจะเป็นอีกราคาหนึ่งก็จะได้ดีกว่านะคะ
1: ค่ะยิ้มขนาดนี้เนี่ยโอ้โหรวยกันใหญ่แล้วที่บ้านแล้วเลิกทำนาเลยไหมหรือว่ายังทำอยู่สลับกัน
2: ทันอยู่ค่ะ
1: นาก็ทำอยู
2: ่ค่ะ
1: แล้วก็ขึ้นโรงเรือนทำแปลงผักแบบนี
2: ้เพราะว่าเวลาปลูกผักมันก็ไม่ได้ใช้เวลาเยอะนะคะพี่เราก็ไปทำนาได้แต่ว่าตอนเย็นก็มาขึ้นแปลงขึ้นไปเช้าเย็นตอนกลางวันแล้วก็ไปทำนาได้นะคะ
1: ตอนแรกที่โครงการหลวงเขาเข้ามาให้เราปลูกผักอะค่ะ
2: ค่ะ
1: เขาสนับสนุนอะไรบ้างโรงเรือนเขาก็สร้างให้หรือว่ายังไงหรือเราสร้างเอง
2: โรงเรือนเขาสร้างให้ค่ะเขามาสนับสนุนตั้งแต่ทำข้างนอกแปลงข้างนอกแล้วก็ทีนี้เขาก็มาส่งเสริมทำโรงเรือนแล้วก็ปลูกข้างในเขาก็จะแนะนำให้ปลูกข้างนอกด้วยคนที่แบบมีที่เยอะๆมีน้ำมีอะไรถึงเนี่ยค่
1: ะ
2: แต่ว่าที่บ้านหนูไม่มีน้ำ
1: ก็ทำโรงเรือนขึ้นมา
2: ก็ทำโรงเรือนขึ้นมา
1: แล้วก็ทำท่อระบบน้ำ
2: ใช่ค่ะเขาให้หมดเลยค่ะ
1: ให้หมดเลยเพียงแต่ว่าเราใส่ใจแล้วเราก็ปลูกดูแลผลผลิตของเราพอโตขึ้นก็เก็
2: บขาย
1: เขาก็
2: ร
1: ับ
2: ซื้อค่ะ
1: หลังจากนั้นก็คือเป็นรอบๆไปว่าอ้าวมาบอกว่าต้องการผักนั้นผักแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเขาจะวางแผนให้เราว่าถ้าสมมติว่าเราเน้นปลูกคะน้าใช่ไหมเราหน้าเราต้องเปลี่ยนเป็นเบบี้เพราะว่าถ้าเราปลูกซ้างอ่ะมันจะไม่ดีค่ะ
1: เกี่ยวกับดินด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวมันผักมันจะไม่สวยด้วย
1: ค
2: ่ะ
1: ในกลุ่มเกษตรกรเฉพาะที่ปลูกผักแล้วเนี่ยมีสมาชิกเยอะไหมคะ
2: มีอยู่ประมาณ30คนนะคะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าข้างนอกไม่หลักคีก็มีนะคะแต่ว่าในเลอตอเนี่ยมีอยู่ประมาณ30คน
1: ค่ะแล้วช่วยกันไหมมีการเอื้อเฟื้อแบ่งปันแลกเปลี่ยนอะไรกันไหมในหมู่สมาชิก
2: บางทีถ้าถือเวลาตัดผักใช่ไหมตัดสองคนผัวเมียเนี่ยไม่ไหวเราก็ไปช่วยเอามือกันนะคะก็ไปช่วยๆตัดกันนี่ค่ะ
1: ค่ะข้อดีของการที่มาเป็นสมาชิกของโครงการหลวงเลอตอเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อย
2: เปลี่ยนไปเพราะเราก็มีรายได้ในแต่ละเดือนเราก็ได้เงินทุกเดือนนะคะแต่ก่อนไม่มีโครงการหลวงไม่มีรายได้

0: เลยแล้วก็ทำเตะไล่นามอย่างเดียวเงินก็ไม่ได้อ่ะค่ะ
1: อ
0: ันนี้ถ้าเราเหมือนกับว่าโครงการหลวงมาใช่ไหมแล้วก็ได้เงินหมูเบียร์อยู่ในบ้านแล้วก็ใช้ซื้อกินอะไรเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะ
1: เออเยอะเลย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรากับเพื่อนๆชาวบ้านที่นี่เปลี่ยนไปอยากจะบอกในหลวงว่ายังไงคะ
0: จะบอกในหลวงว่าขอขอบคุณที่มาสร้างโครงการหลวงให้อ่ะค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเพิ่มรายได้ให้หนูแต่ก่อนหนูยังไม่มีอะไรเลยทีนี้ก็มีรายได้มันรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: ด้วยวิถีชีวิตของชาวปะกาเกยอที่อาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติพึ่งพาดินน้ำป่าก่อให้เกิดภูมิปัญญาวัฒนธรรมชนเผ่าที่โดดเด่นและงดงามผ่านลวดลายบนผืนผ้าทอจากเครื่องมือกี่เอวที่เป็นเอกลักษณ์ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานานนับร้อยปีผู้หญิงชาวปะกาเกยอจะทอผ้าในยามว่างหลังจากการทำไร่ทำสวนเพื่อการนุ่งห่มในชีวิตประจำวันและใช้ในพิธีการต่างๆซึ่งการแต่งกายและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์บนผืนผ้ายังบ่งบอกถึงสถานภาพทางสังคมอีกด้วยมูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินงานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงเพื่อการสร้างอาชีพให้แก่ชาวเขาสนองพระราชเสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาตั้งแต่พุทธศักราช2535เมื่อก่อตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจึงได้ดำเนินการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและรวบรวมองค์ความรู้จากปราชญ์ท้องถิ่นขยายผลการพัฒนาหัตถกรรมบนพื้นที่สูงโดยใช้เส้นใยย้อมสีธรรมชาติถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มสตรีบ้านเลอตอเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้งานหัตถกรรมสร้างรายได้แก่ราษฎรมากยิ่งขึ้น
1: ที่ทำอยู่นี่เรียกว่ากี่เอว
3: กี่เอวค่ะ
1: ปะกากยอเนี่ยผู้หญิงต้องทอผ้าเป็นทุกคนไหม
3: สมัยก่อนนี่ใช่ค่ะแต่ว่ารุ่นใหม่นี่ไม่ค่อยมีแล้ว
1: เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีแล้ว
3: ค่ะ
1: แล้วเมื่อก่อนไปขายที่ไหน
3: เมื่อก่อนไม่ได้ขายค่ะคือทอ
1: ใช้เอง
3: ใช่ค่ะ
1: อ๋อแล้วเริ่มคิดว่ามันเป็นอาชีพได้ตั้งแต่เมื่อไหร
3: ่โครงการหลวงเข้านะคะ
1: ตั้งแต่โครงการหลวงเข้า
3: ค่ะ
1: จากเมื่อก่อนที่คือทอผ้าใช้เอง
3: ใช้เอง
1: ในครัวเรือน
3: ค่ะ
1: พอมีโครงการหลวงมาเนี่ยมีความหวังว่าจะทำรายได้จากการทอผ้าใช่ไหม
3: ค่ะ
1: มันเริ่มยังไงโครงการหลวงมาแล้วมาชักชวนยังไงเรามาสมัครเป็นสมาชิกยังไงคะ
3: เขามาสอนย้อมสีกล่องค่ะย้อมสีธรรมชาตินะคะ
1: ค่ะ
3: แล้วก็เขารับซื้อค่ะ
1: ค่ะ
3: ทอเขาสร้างไปออเดอร์ค่ะเขาว่าอยากได้หน้ากว้างเท่านี้ยาวเท่านี้แล้วก็เขาจะสั่งถ้าไปเสื้อแบบนี้นะคะตัวละ1,500ค่ะสีธรรมชาตินะคะ
1: ก็คือทางโครงการหลวงก็รับซื้อ
3: ค่ะ
1: จากที่เมื่อก่อนไม่มีรายได
3: ้ตอนนี้มีรายได้แล้วค่ะ
1: ตอนนี้มีรายได้แล้ว
3: ค่ะอันนี้ไม่ใช่งานหลักนะคะอันนี้เป็นงานเสริมค่ะ
1: งานหลักคือ
3: ทำไร่ทำสวนค่ะ
1: ค่ะงานหลักก็คือยังเป็นเกษตรกรกันอยู่
3: ใช่ค่ะ
1: ว่างจากการทำไร่ทำสวนก็มาทอผ้า
3: ทอผ้าค่ะเหมือนกับเป็นงานอดิเรกเลยค่ะ
1: เป็นงานอดิเรกแต่ได้ตังค์ด้วย
3: ค่ะ
1: โอ้ดีเลยสิอย่างเงี้ยใช่ไหมคะในกลุ่มนี้คือมีสมาชิกกันกี่คนคะ
3: 20คนค่ะ
1: 20คน
3: ค่ะ
1: 20คนก็คือเหมือนกับดวงรพรหมดใช่ไหมคะว่าทุกคนทอเป็นอยู่แล้ว
3: ทำเป็นอยู่แล้วค่ะ
1: แล้วก็ไปรวบรวมกันมาสมัครเป็นสมาชิก
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มาทอผ้าส่งโครงการหลวงกัน
3: ค่ะ
1: แบ่งงานกันยังไงเวลาที่มีสมาชิกเป็น10-20คนอย่างเงี้ยแบ่งงานกันยังไงคะ
3: ออเดอร์มาค่ะออเดอร์มาถ้าใครทำได้ไลน์ไหนก็คือทำไลน์นั้นเลยค่ะ
1: อ๋อก็คือจะสั่งมาเลยว่าขอไลน์นี้กี่ตัวไลน์นี้กี่ตัว
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มาแบ่งงานกันในกลุ่ม
3: ใช่ค่ะ
1: คนนี้ถนัดทอไลน์แบบนี้คนนี้ทอไลน์แบบนี้
3: ใช่ค่ะ
1: อย่างที่ดวงราพันทออยู่เรียกว่าไลน์อะไรคะ
3: อันนี้เป็นเม็ดฟักทองค่ะ
1: ลายเม็ดฟักทอง
3: ค่ะ
1: นี่ลายโบราณหรือว่าสมัยใหม
3: ่อันนี้สมัยกลางอะค่ะ
1: สมัยกลาง
3: ใช่ค่ะ
1: ค่ะอันไหนที่เก่าที่สุดเห็นว่าชุดนี้อย่างชุดนี้ค
3: ือชุดนี้ค่ะ
1: ชุดนี้เก่าสุดไหนเล่าให้ฟังหน่อยเป็นมายังไงบอกเป็นร้อยปีแล้วอ่ะ
3: อันนี้เป็นไฟที่เขาปั่นเองนะคะ
1: เป็นไฟปั่นมือ
3: ปั่นมือค่ะ
1: สมัยบรรพบุรุษ
3: ใช่ค่ะ
1: อย่างนั้นเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: มันต่างจากผ้าสมัยนี้ยังไงอ่ะของโบราณมันต่างจากของสมัยนี้ยังไง
3: ต่างกับตัวที่ไฟนี่แหละค่ะ
1: อ๋อค่ะ

0: ตอนนี้คือไฟนี่คือปลูกเองใช่ไหมคะปลูกเองในไร่ค่ะปลูกเองปังเองทำเองค่ะแต่ว่าตอนนี้นี่ไฟนี่คือซื้อมาแล้วก็กำมันย้อมสีค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยสมัยนี้คือใช้ฝ้ายที่มีสำเร็จรูปแล้วก็เอามาทอเอามาย้อมสีก่อน
0: ย้อมสีค่ะ
1: และเอกลักษณ์ของกลุ่มเราคือย้อมสีธรรมชาติ
0: ใช่ค่ะ
1: การย้อมสีธรรมชาติมันมีข้อดียังไงคะ
0: สีธรรมชาตินี่คือสีสวยก็ใส่
1: สีสวย
0: ค่ะ
1: ไม่เป็นพิษด้วย
0: ไม่เป็นพิษใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมไม่เป็นพิษมันจะไม่มีสารเคมีไม่มีสีย้อมผ้า
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีต้นไม้ก็จะยันอยู่นะคะคือถ้าไม้ที่เราย้อมสีได้คือเราจะเก็บไว้นะคะ
1: ตั้งแต่มาเป็นสมาชิกโครงการหลวงอะค่ะรู้สึกว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
0: มีรายได้ค่ะ
1: มีรายได้เพิ่มขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้มันก็คือแล้วแต่คนใช่ไหมจะทอได้มากน้อย
0: ใช่
1: ได้ถ้าทอได้มากตามออเดอร์เราก็จะได้รายได้เยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใครทำมากได้มาก
0: ใช่ค่ะถ้าทอนเป็นเดือนนี่คือถ้าไม่ทำอะไรนี่คือได้หลายพันอยู่ค่ะแต่ถ้าเดือนหนึ่งนี่คือถ้ามีทำฟันนี่คือได้เดือนนี้เกือบเป็นหมื่นค่ะเด
1: ือ
0: นนึงได้ตังค์นะคะ
1: ได้ตังค์เป็นหมื่นเลย
0: ค่ะ
1: พอโครงการหลวงมานี่คือรายได้เดือนหนึ่งเป็นหมื่นเลยนะเฉลี่ยนะคะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่เวลา
0: บันเดือก็ถึงบันเดือก
1: ็ค่ะแล้วแต่มากบ้างน้อยบ้าง
0: ค
1: ่ะรู้สึกยังไงที่มีโครงการหลวงมาลงในพื้นที่ที่เราอยู่อย่างเงี้ย
0: รู้สึกดี
1: เมื่อก่อนเคยได้ยินไหมเคยได้ยินว่ามีโครงการหลวงที่นู่นที่นี่มีเรื่องที่ในหลวงไปพระราชทานความช่วยเหลือที่นู่นที่นี่เคยได้ยินมาก่อน
0: เคยได้ยินค่ะ
1: เคยคิดไหมว่าเมื่อไหร่มันจะมาถึงบ้านเราสักทีนะเมื่อไหร่เราจะได้เป็นสมาชิกแบบนั้นบ้างนะเคยคิดไหม
0: ไม่เคยค่ะ
1: ไม่เคย รู้ข่าวตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะว่าโครงการหลวงเลอตอจะมาเนี่ยนานหรือยัง
0: นานแล้วค่ะ
1: นานแล้ว
0: ค่ะ
1: ดีใจไหมล่ะตอนนั้นน่ะ
0: ดีใจค่ะ
1: ค่ะพอเป็นสมาชิกแล้วเข้าจริงๆยิ่งดีใจใหญ่เลย
0: ค่ะ
1: มีรายได้เลยอยากให้โครงการนี้อยู่ไปนานๆไหมคะ
0: อยากให้อยู่ตลอดค่ะ
1: ไม่ใช่แค่ทอผ้าแล้วก็จำหน่ายสร้างรายได้นะเห็นว่าได้ไปสาธิตไปแสดงฝีมือถึงต่างประเทศเลยเหรอคะ
0: ค่ะ
1: ไปไหนมาคะ
0: ไปประชุม CND ที่กรุงเวียนนาค่ะ
1: โอ้ไปที่กรุงเวียนนา
0: ค่ะ
1: ประเทศออสเตรีย
0: ค่ะ
1: คนเขาชอบไหมชาวต่างชาติ
0: ชอบค่ะ
1: ที่เขามาดูงานเรา
0: ชอบค่ะ
1: ไปกันกี่คนคะ
0: คนเดียวค่ะ
1: ภูมิใจไหม
0: ภูมิใจค่ะ
1: นี่ทำไม่ได้เป็นสมาชิกโครงการหลวงเลอตอนี่คิดว่าจะได้ไปอย่างนี้ไหมเนี่ย
0: ไม่ได้ไปค่ะ
1: โอ้น่าภูมิใจมากๆเลย
0: ตอนนี้เนี่ยคิดอยู่ค่ะว่าจะพัฒนาฝีมือยังไงให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ จะได้ไปหลายๆประเทศ
1: ล่ะสุดท้ายอยากจะบอกในหลวงว่ายังไงในหลวงโครงการหลวงมันลงพื้นที่เราอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็สร้างรายได้จากการทอผ้าเนี่ย
0: ถ้าจะให้บอกท่าคือรู้สึกขอบคุณท่านแล้วก็ขอให้ท่านสนับสนุนกลุ่มทอผ้าของเราไปเรื่อยๆนะคะค่ะแล้วก็ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืน
1: ค่ะ
2: มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งดำเนินงานสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเป็นศูนย์พัฒนาลำดับที่39และเป็นศูนย์แห่งแรกในรัชสมัยโดยมีเป้าหมายให้พื้นที่แห่งนี้ปลอดการปลูกฝิ่นฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขเป็นชุมชนเข้มแข็งตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยและประเทศชาติอย่างยั่งยืนติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ก่อนก็ไม่มีผ้าขายนะเขาก็ทอใช้กันมันทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็ไม่ทำเลยซื้อได้ก็ซื้อเอาแต่เดี๋ยวนี้กลับเหมือนสมัยเก่าอีกละกลับมาทอผ้ากันอีกก็ฟื้นความรู้ไอ้เก่าขึ้นมา
1: ก็เขามีความคิดว่าจะส่งเสริมธรรมชาตินะผ้าธรรมชาติแล้วก็ให้ชาวบ้านเขามีอาชีพให้เขาปลูกข้อมอะไรมาป้อนพ่อก็เคยแบบไปไม่ค่อยเห็นด้วยนะไม่ได้ห้ามอะไรมันช้ามันไม่ค่อยได้ผลแต่ก้อยบอกว่าจะต้องการให้ชาวบ้านมีงานทำตอนนี้ก็เหมือนกับว่ากำลังต่อสู้อยู่
2: กลิ่นของห้อมที่แทรกอยู่ในเส้นฝ้ายธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่จุฑารัตน์พยัคฆ์เลิศหลงไหลมาเนิ่นนานและเมื่อนำมารวมกับความรู้จากอดีตก็กลายเป็นงานผ้าธรรมชาติที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอย่างงดงาม
3: จริงๆนะห้อมเวลาเราคุยกับนักออกแบบที่เป็นคนกรุงเทพนะเขาบอกว่าห้อมคือสีน้ำเงินค่ะแต่สำหรับคนแพทย์เนี่ยห้อมคือห้อมไม่ใช่แค่สีน้ำเงินค่ะห้อมคือเสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้ทุกโอกาสค่ะถ้าคนแก่เนี่ยเขาจะมีหม้อห้อมอยู่2ตัวก็คือหม้อห้อมเก่ากับหม้อห้อมใหม่หม้อห้อมเก่าคือทำนาหรือสวนไร่นาค่ะแล้วหม้อห้อมใหม่ใส่ไปงานมีเสื้อผ้าแค่นี้ในตู้ค่ะ

0: ตอนนั้นกลับมาจากกรุงเทพอะค่ะทำบริษัทเกี่ยวกับด้านเกษตรอะค่ะแล้วก็คิดว่าจะกลับบ้านบ้านเรามันเป็นที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะกลับไปอยู่แล้วได้จังหวะและเวลาเราก็เลยกลับบ้านพอกลับมาแล้วก็รับพวกเมล็ดพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรอะค่ะเอามาผลิตเมล็ดพันธุ์ให้พอทำไปได้สักปี2ปีค่ะเกษตรกรมีปัญหาคือพอถึงฤดูเมล็ดพันธุ์ก็มาทำให้เราแต่พอพ้นฤดูไปเนี่ยก็ไปทำงานอย่างอื่นฤดูการปลูกเมล็ดพันธุ์อะเขามีอะไรกินมีเงินใช้แต่พอเงินมันหมดไปไม่มีอะไรทำต่อเขาก็ไม่มีอาชีพทำแล้วก็เลยคิดว่าจะหาอาชีพอะไรให้เขาทำดีหาที่จะเลี้ยงเขาได้ทั้งปี
1: แม้ว่าอยู่ในช่วงของการรักษาตัวจากความเจ็บป่วยแต่ความตั้งใจที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านยังคงมีอยู่อย่างเต็มที่ต้นห้อมเข้ามาในความคิดของจุฑารัตน์ที่จะทำให้ชาวบ้านปลูกเป็นรายได้เสริมเพราะใบห้อมสามารถนำมาทำสีย้อมผ้าโดยส่งขายให้กับโรงย้อมผ้าสีธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในจังหวัดแพร่แต่ความจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้น
0: ที่นี่จะเด่นเรื่องหม้อห้อมนะคะแล้วก็มาถามคนที่ย้อมห้อมว่าอยากจะได้ห้อมเยอะไหมเป็นสีธรรมชาติใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเป็นพวกห้อมเนี่ยเขารับซื้อหมดแต่พอเราเริ่มที่จะทำผลิตขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้อย่างที่เราคิดอะค่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเราทำปลูกห้อมแล้วพอถึงเวลาเราขายจริงๆอะไม่มีใครซื้อของเราเขาก็บอกว่าต้นทุนเราสูงแล้วก็บอกว่าถ้าต่ำกว่านี้คือชาวบ้านอยู่ไม่ได้แล้วบอกให้เขาทำก็ต้องช่วยเขาหาตลาดด้วยคราวนี้จำได้ว่าตอนนั้นอยู่ติดมือประมาณสักเกือบ500กิโลค่ะซึ่งมาจากใบห้อมประมาณหลักหมื่นกิโลค่ะคือเขาเริ่มปลูกให้เราเยอะแล้วมันติดมือเยอะก็พ่อต้องเงินเยอะเขาบอกว่านี่เงินเยอะแล้วนะจะทำยังไงดี
1: เมื่อราคาใบห้อมไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจากที่คิดจะขายใบห้อมจึงกลายเป็นการผลิตสีย้อมผ้าจากธรรมชาติเสียเองด้วยภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาซึ่งเรียกว่าการตีห้อม
0: คือตอนนั้นน่ะคุณพ่อเพิ่งเกษียณก็เลยบอกคุณพ่อว่าพ่อมาลองทำด้วยกันไหมคุณพ่ออยู่กับชาวบ้านน่ะใกล้ชิดชาวบ้านแล้วเป็นประธานกลุ่มสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่ามาลองทำดูไหมว่าน่าจะรับเพราะว่ามันงานมันไม่ยากมากแล้วคนแก่ที่ไม่มีแรงเยอะก็ยังทำได้อยู่

ตอนนั้นย้อม2 อย่างค่ะก็คือย้อมจากเส้นป้ายก็คือเราปลูกป้ายด้วยตอนนั้นแล้วก็เอาป้ายมาย้อมเพราะว่าเราเห็นผ้าโบราณที่มันอยู่ตามบ้านเราที่คนแก่เขาใช้กันสุดท้ายมาเราก็อ่ะย้อมเป็นผ้าผืนก็ได้ก็เลยย้อมเป็นผ้าผืนหรือว่าตัดเป็นเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วมาย้อมขายเพื่อจะให้ตลาดมันตอบรับแล้วก็ได้เงินกลับคืนมาค่ะ

0: บ้านนาคูหาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์อากาศไม่ร้อนจัดห้อมเจริญเติบโตได้ดีจุฑารัตน์เข้ามาส่งเสริมให้สว่างสีตื้อเป็นเกษตรกรในพื้นที่ทดลองปลูกห้อมระหว่างร่องสวน
1: มีคนมาบอกให้ผมไปฟังเขาบรรยายเรื่องห้อมที่สถานีอนามัยไปฟังมาแล้วกลับมาถึงบ้านก็ไปหาต้นห้อมมาเอามาปลูกแล้วก็เอายอดมันเอาใบมันมาหมักทำลองทำดู
2: ตอนที่เริ่มมาส่งเสริมให้ตีห้อมใหม่ๆค่ะบอกพี่สว่างคะอันนี้มันเป็นสินค้าที่ในท้องถิ่นมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครสนใจเลยเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมชวนชาวบ้านมาแกก็ชวนมาประมาณสัก15-16รายค่ะมาคุยกันแล้วก็เตรียมตัวอย่างให้ลองตีห้อมให้เขาดูค่ะพี่สว่างก็เห็นว่าทุกคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แกก็บอกว่าผมทำได้อยู่ก็เลยบอกงั้นพี่ทำแล้วพอพี่เขาเริ่มทำค่ะมีปัญหาเขาก็โทรหาเราแล้วก็เข้ามาดูสุดท้ายมาพี่สว่างบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากคือชาวบ้านจะกลัวการเริ่มใหม่อะไรที่มันเป็นของใหม่อ่ะจะต้องให้คนคนหนึ่งนำไปก่อนแล้วพอทำได้ก็จะตามกัน
0: การได้มาของคุณภาพห้อมจากธรรมชาติเนื้อดีบวกกับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมทำให้สว่างมีความมั่นใจในพืชชนิดนี้จึงขยายแปลงเพาะปลูกมากขึ้น
1: ประมาณเดือนครึ่งสองเดือนเนาะให้มันแข็งแรงรากมันจะออกถ้าเกินสองเดือนไปต้นมันจะแก่ตะแกนไปเลยมันมีที่หากินรากมัน
0: 45วันหลังการปักชำสามารถนำห้อมไปปลูกในที่แสงแดดตำไรใส่ปุ๋ยคอกบำรุงดินเดือนละครั้งดูแลรดน้ำให้แปลงชุ่มชื้นอยู่เสมอ
1: ถ้ามีพื้นที่ถ้าใจรักมันถ้าอยากจะให้มันได้ผลผลิตเยอะก็ถ้ามีน้ำให้มันก็โอเคได้ปีก็5ครั้งเลยเก็บอยู่2เดือนมีน้ำให้มันก็ต้นแค่นี้นี่ปลูกประมาณทิศแล้วถ้ามันอวบผมก็ต้องเด็ดละสักเดือนหรือ2เดือนเด็ดละเด็ดก็มันก็แตกคุ้มแตกกิ่งถ้าเราไม่เด็ดมันก็ขึ้นไปอย่างนั้นมันค่อยไปกิ่ง
0: และอีก60วันต้นห้อมก็งามพร้อมเก็บเกี่ยวเมื่อได้สีย้อมผ้าธรรมชาติคุณภาพดีแล้วจุฑารัตน์จึงเริ่มมองหาแหล่งผลิตผ้าฝ้ายไปพร้อมๆกัน
3: เราไปส่งเสริมให้หมู่บ้านที่เขาพร้อมค่ะต้นไม้ให้กับเราค่ะเช่นเดี๋ยวได้ฝ้ายแล้วก็หาเมล็ดพันธุ์ฝ้ายไปให้หรือว่าไปสำรวจว่าเขามีพันธุ์ฝ้ายท้องถิ่นอะไรบ้างแล้วก็ขยายพันธุ์ค่ะเราจะไปบ้านถิ่นค่ะเป็นหมู่บ้านไตลือค่ะที่เขาปลูกฝ้ายกับเราอยู่ตอนนี้ค่ะเดิมทีเขาปลูกเกษตรทั่วไปค่ะก็มีข้าวมีถั่วแล้วก็มีพวกงาต่างๆค่ะแต่ตอนนี้เขาก็นอกจากยังมีพวกนั้นก็จะมีพวกฝ้ายที่เขาปลูกตามพื้นที่นาหรือว่าพื้นที่สวนที่มันมีขนาดเล็กๆที่ไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้ค่ะก็เสริมลงไปในพื้นที่เล็กๆส่วนตัวของตัวเองอะค่ะเดี๋ยวพอดีช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเกี่ยวฝ้ายแล้วนะคะคือซื้อฝ้ายมาแล้วก็ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยปั่นเส้นได้ให้แล้วก็ให้อีกกลุ่มนึงที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันอะทอให้เลยค่ะครบวงจรในนั้นเลย
4: ตอนแรกยังไม่ได้ปลูกจะลงต้นสักนี่ลงต้นสักตอนแรกมันก็สามารถที่เราจะแทรกต้นอะไรก็ได้ปีแรกนะเพราะว่าสักนี่มันยังไม่โตมันก็ยังพอจะไออื่นก็ปลูกได้แทรกไปได้เพราะฉะนั้นเอาฝ้ายมาแทรกดูก็นี่ก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองของที่นี่แหละครับเนี่ยเขาปลูกมาหลายชั่วคนเราก็เลยเอามาปลูกเพราะเห็นมันทนแรงดิปลูกมันก็มีรายได้เสริมนิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับถือว่าเป็นรายได้เยอะนะถ้าเราปลูกเต็มพื้นที่มันก็จะเยอะกว่านี้ปีที่แล้วนี่แฟนจะไปขายในดูมุดจอกกิโลนะ30หรือ35นี่ครับ
0: ความหลงไหลที่จุฑารัตน์มีต่องานทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการปลูกพืชมากขึ้นนอกจากนี้ผู้เฒ่าก็มีรายได้จากการเพิ่มองค์ความรู้แม้จะไม่ได้มากมายแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงสูงอายุจะทำได้
2: เป็นคนแก่คนเฒ่าที่อยู่รอบๆ บ้านค่ะเจอใครที่พอจะมีความรู้เรื่องผ้าเรื่องฝ้ายก็ถามค่ะแล้วคนแก่พวกนี้เขาอยากจะถ่ายทอดอยู่แล้วอะค่ะคือเขาอยากจะให้เด็กเห็นว่าสิ่งที่เขาเคยมีอะมันสำคัญยังไงพื้นที่เราเข้าไปคือเป็นพื้นที่ที่เราตามคนผลิตเข้าไปค่ะเช่นคุณยายมาบอกหน้าบ้านว่าที่บ้านคุณยายมีคนทอผ้านะเราก็ตามเข้าไปค่ะว่าคุณยายใครทอกี่คนทอเป็นยังไงส่วนใหญ่ที่ร้านจะปรับตัวเข้ากับคนทอค่ะจะไม่ค่อยไปบังคับให้คนทอทำโน่นนั่นนี่ตามที่เราสั่งแต่จะใช้สิ่งที่เขาเป็นแล้วกับสินค้าในร้านมาปรับตัวเข้าหากันแล้วก็สีสันทุกอย่างเนี่ยมาจากของพื้นบ้านและสินค้าที่ได้จะเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

0: ช่วงเช้าของทุกวันสว่างจะเก็บใบห้อมในสวน
1: อันนี้มันแตกหลังก็เด็ดตรงนี้เด็ดให้มันแตกกิ่งไปถ้ามันแตกออกมาอีกสักข้อสองข้อแล้วก็เด็ดตรงนี้อีกถ้าตอนสักพักนะตอนเช้านี่ก็เด็ดแล้วเดี๋ยวนี้ช้ำหัวมันจะเป็นสีน้ำเงินเลยบาดแผลมันจะเป็นสีน้ำเงินขึ้นเลยสักพักหกโมงเจ็ดถึงเก้าโมงสิบโมงก็ถ้ามันแดดขึ้นก็พักก่อนไม่ให้เก็บกลางวันเพราะว่ามันไม่มีสีมันจะลงล่างเช้ากับเย็นหลังสามโมงไปเก็บได้ผมจะเก็บหลั่นกันเก็บที่นี่เสร็จมากกว่าเสร็จก็ไปเก็บที่นั่นอีกตรงนั้นเสร็จก็ไปเก็บตรงนั้นอีกหลั่นกันไป
0: หัวใจของการทำห้อมอยู่ที่กระบวนการตีห้อมเพื่อให้ได้สีน้ำเงินที่มีคุณภาพนำใบห้อมที่เก็บสดได้ไปหมักกับน้ำเปล่าโดยหมักทิ้งไว้24ชั่วโมงเป็นการกระตุ้นให้สารสีน้ำเงินแยกตัวออกจากใบห้อม
1: เก็บมาตอนเช้าก็พอถึงก็หมักเลย1คืน1วันถ้าว่ามันได้คุณภาพมันจะสีน้ำเงินถ้าแช่2คืน3คืนมันจะสีมันจะไม่ค่อยออกเหมือนสีอะไรสีเทาๆอะไรเอาไปตรวจดูมันคุณภาพมันต่ำคุณภาพมันได้ที่1คืนก็มาเอาแต่น้ำมันตอน

0: ปูนขาวทำหน้าที่ทำปฏิกิริยากับน้ำหมักห้อมและเกิดการจับตัวเป็นก้อนนิ่มกรองเอาเฉพาะน้ำจากนั้นใส่ปูนขาวลงไปแล้วจึงตีจนเกิดการจับตัวกันขึ้นกระบวนการตีห้อมนี้จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง
1: ห้อมจะมีเม็ดสีค่ะอยู่บริเวณเดียวกับคลอโรฟิลล์ค่ะแต่เวลามันอยู่ในพืชเราไม่เห็นว่าเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าปกติเนี่ยห้อมมันเป็นสีขาวแต่มันจะให้สีต่อเมื่อกำลังสัมผัสออกซิเจนในอากาศถึงจะให้สีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาแช่น้ำค่ะเราจะเห็นว่าน้ำที่แช่จะมีสีน้ำเงินปนออกมาน
0: ำเนื้อห้อมที่ได้มากรองอีกครั้งเพื่อให้ได้เนื้อห้อมเปียกคุณภาพดี
2: พอดีอาจารย์ก้อยขึ้นมาสาธิตให้ดูผมก็ต้องทำดูได้อาทิตย์หนึ่งผมก็เอาเนื้อห้อมที่มันตกตะกอนใส่ถุงเอาไปชั่งดู18โลกว่าอาทิตย์หนึ่งถ้า10โลมันก็ได้พันคิดดูนี่ถ้า2อาทิตย์บวกเข้าไปคิดว่ามันมีแรงบันดาลกำลังใจขึ้นมาก็คุยกับครอบครัวทดลองก็ทำไปเรื่อยๆก็กระจายให้หมู่บ้านชวนกันปลูกไปปลูกที่40กว่าคนเหมือนกันเฉพาะห้อมมันก็ไม่แน่นะบางครั้งก็ 4-5,000 5-6,000 2-3,000 บางครั้งก็มีคนเอามาขายให้เยอะๆก็ได้อยู่เดือนก็เป็นหมื่นอยู่เมื่อก่อนมันไม่มีเงินเก็บเลยตอนนี้ยังมีเงินเก็บเงินใช้ คิดไม่ถึงว่ามันจะมาถึงตอนนี้เลยไม่ได้คิดเลยนิดเดียว เขามองข้ามไปเลยแบบว่ามันไม่มีความหมายอะไรเลยห้อมนะเมื่อก่อนไม่มีเลยนี่แหละเพิ่งมามีตอนที่ผมทำกับจันก้อย
1: ตอนนี้ถ้าเป็นใบสดนี่เราไม่ได้ซื้อเองแล้วค่ะเราให้คนตีของเราที่นี่ที่เป็นชาวบ้านที่นี่ซื้อกันเองในราคากิโลละ10บาทค่ะถ้าห้อมเปียกเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านออกทุกอย่างเองหมดปูนทุกอย่างเนี่ยรับซื้ออยู่มา160บาทค่ะชาวบ้านที่ไม่มีงานทำอยู่บ้านเฉยๆก็ยังสามารถเอางานของเราเอาไปทำที่บ้านและสามารถสร้างรายได้จากตรงนั้น
0: หน้าร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนหลังร้านเปิดเป็นโรงย้อมและตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็ก
1: ตั้งชื่อร้านว่าร้านผ้าธรรมชาตินะคะร้านผ้าธรรมชาติมันมาจากคำว่าธรรมชาติทุกอย่างค่ะผ้าก็มาจากวัตถุดิบธรรมชาติตอนนี้คือที่ร้านมีสูตรเรียนรู้ค่ะใครมาไม่ใช่แค่คนที่เดินเข้ามาแล้วได้ความรู้อย่างเดียวเราเองก็ได้จากคนที่มาดูงานเราด้วยค่ะหลังๆมาสักปี2ปีนี้ค่ะจะเห็นว่ามีเด็กมหาวิทยาลัยเข้ามาทำงานโปรเจกต์จบอะไรเงี้ยที่ร้านนี่เยอะขึ้นเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะ

0: ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะโดยที่ใช้งานออกแบบสมัยใหม่เข้ามาช่วย
1: คือบางทีเรื่องงบประมาณของรัฐนะคะเขาก็ถูกส่งเสริมมาจากการว่าปีนี้มีงบอยู่เท่านี้ต้องไปทำเรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีการส่งเสริมเนี่ยมันซ้ำๆกันหลายหมู่บ้านค่ะแล้วการส่งเสริมไม่ได้พูดถึงการตลาดเลยเราก็มองละหมู่บ้านนี้ก็มีไปอีกหมู่บ้านนึงอ้าวเจออีกแล้วก็เลยว่าเอ๊ะยังไงดีงั้นเอางี้ได้ไหมถ้าอยากมีอาชีพทำเดี๋ยวพี่ลองคิดออกแบบชิ้นงานมาแล้วทำตามที่บอกได้ไหมโดยที่ใช้ความที่เขาเป็นอยู่แล้วเนี่ยกับงานในร้านเราหรือใช้ผ้าของเราเนี่ยไปทำต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันอาจจะมีการพัฒนาต่อไปสำหรับตัวของที่รัฐมาส่งเสริมนะคะแต่สำหรับเราอย่างองค์กรเราเล็กอะค่ะเรามีคนอยู่ไม่มากแล้วเราดูแลคนอยู่ไม่เกิน100 คนนะคะที่เรามีอยู่ในมือ
0: ตอนที่เริ่มทำแรกๆน่ะจำได้ว่าประมาณปี4647อะค่ะแล้วก็เริ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนก็คือมีชาวบ้านมาร่วมด้วยในปี49ค่ะแล้วก็เริ่มตัดเย็บเสื้อผ้าประมาณสักปี50ค่ะตอนนี้ก็ถ้านับจากปีที่ตัดเย็บก็ประมาณสักเข้าปีที่6ที่7แล้วนะคะ
2: เมื่อคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ล้อมรวมกับความรู้ใหม่ที่มาสนับสนุนองค์ความรู้เก่าก็ฟื้นชีวิตไม่สูญหายแม้วันนี้ไม่มีจุฑารัตน์แต่ร้านผ้าธรรมชาติและคนรอบข้างยังคงมีชีวิตที่ดีขึ้นดังความฝันของเธอ

0: มชน7หมู่บ้านบริเวณหนองอึ่งตำบลค้อเหนืออำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรไม่เคยประสบอุทกภัยมานับแต่ปี2544ทั้งที่ก่อนหน้านั้นจัดเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากยาวนานเนื่องจากเป็นทางน้ำหลากจนพื้นที่ทำการเกษตรเสียหายเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดและตั้งแต่ปีนั้นหนองอึ่งหนองน้ำสาธารณะในตำบลค้อเหนือก็ไม่เคยประสบปัญหามีน้ำไม่เพียงพอให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์อีกเลยเช่นเดียวกับป่าดงมันที่อยู่ใกล้กันครั้งหนึ่งเคยเป็นป่าเสื่อมโทรมจากการบุกรุกเพื่อหาพื้นที่ทำกินของชาวบ้านหากปัจจุบันกลายเป็นป่าชุมชนที่พึ่งพาของชาวบ้านโดยรอบแต่หากย้อนกลับไปเมื่อราว20กว่าปีก่อนทั้งป่าน้ำกระทั่งชีวิตของผู้คนที่นี่ต่างเป็นไปด้วยความสิ้นไร
1: ้ยากจนก็อยู่เนี่ยอดอยากก็อยู่นี่แหละน้ำท่วมก็มองดูสภาพว่าถ้าน้ำท่วมติดต่อกันชาวบ้านจะได้อะไรมากินลำบากมากจะไปหาหมอในเมืองก็ไปไม่ได้ต้องนั่งเรือ
0: โดยไม่คาดฝันความหวังได้จุดประกายขึ้นครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: หัวได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีมาทรงเยี่ยมราษฎรที่นี่เมื่อวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2543ด้วยทรงห่วงใยประสบนิกรที่ประสบความเดือดร้อนทุกยากพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่โดยรวมเพื่อช่วยเหลือราษฎร
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่โดยรวมเป็น3ประเด็นนะครับ1ก็คือการพัฒนาขุดลอกหนองอึ่งเพื่อเป็นแหล่งน้ำทำการเกษตรและขยายพันธุ์ปลา2พัฒนาปรับปรุงพื้นที่สภาพดินโดยปลูกต้นไม้และแฝกโดยรอบหนองอึ่งเพื่อป้องกันการชะลังพัฒนาของดิน3ฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน
0: จากหนองน้ำตื้นเขินวันนี้หนองอึ่งกลายเป็นแก้มลิงธรรมชาติดินจากการขุดลอกหนองอึ่งได้นำมาปรับสภาพเป็นที่ดินและจัดสรรให้ชาวบ้านที่เคยบุกรุกป่าได้ทำกินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีผู้ได้รับประโยชน์ถึง120ราย
1: เราก็เริ่มดำเนินงานโครงการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกคนก็เหมือนต้องรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องการสนองความนิยมในเรื่องการฟื้นฟูสภาพป่าอันนี้ก็ค่อนข้างได้รับความร่วมมือด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง
0: ความอุดมสมบูรณ์เริ่มกลับคืนมาสู่ป่าดงมันพร้อมๆกับความเข้มแข็งของชุมชนที่ร่วมกันจัดตั้งเป็นป่าชุมชนดงมันและร่วมกันบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนในรูปแบบฟาร์มเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาป่าอย่างยั่งยืนปัจจุบันป่าชุมชนดงมันเป็นธนาคารอาหารของชาวบ้าน15หมู่บ้านและผลผลิตจากป่าที่มีจำนวนมากตลอดทั้งปีทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อจ่ายภายใต้ชื่อตราวนาทิพย์ดำเนินงานในรูปกลุ่มสหกรณ์การเกษตรมีรายได้ปีละกว่าล้านบาทไม่เพียงคืนผืนน้ำสร้างผืนป่าแต่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังได้พลิกชีวิตของราษฎรตำบลค้อเหนืออย่างที่พวกเขาไม่เคยคาดคิด
2: ดีใจค่ะที่ท่านเสด็จมาทำให้ท่านมาเปลี่ยนแปลงชีวิตชาวบ้านเล็กๆอย่างพวกเราในป่าถ้าพูดแล้วพี่ก็ตื่นมันมีความแบบว่าตื่นตันใจค่ะดีใจมากค่ะภูมิใจที่ท่านเสด็จมาค่ะ

7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

หลายๆคนคงจะเคยเห็นภาพลำบ่อยจนชินตาเราต่างก็รู้ว่าอุปกรณ์ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงถือติดพระองค์เสมอขณะที่ลงพื้นที่ก็คือแผนที่วิทยุสื่อสารกล้องถ่ายรูปสมุดบันทึกและดินสอคงไม่แปลกหากใครอีกหลายๆคนก็ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการทำงานเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าทึ่งและน่าสนใจจนเราอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก็คือแนวคิดในการใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเอง

0: คือนั่งก็คิดไม่ถึงก็ถ้ามีอสุรินทร์ก็จะคอนแทคเข้ามาแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้นะครับก็กราบขอบพระคุณครับก็คือนั่นก็งงเหมือนกันครับถ้ามีอสุรินทร์ก็จากสายลมครับ
1: สายลมมีอสุรินทร์ก็สองพี่น้องคู่นั้นเขาเป็นมารับเสียงเป็น
0: ครับถ้ามีอสุรินทร์ก็จากสายลมครับสองพี่น้องคู่ไหนนะครับถ้ามีอสุรินทร์ก็จากสายลมครับ
1: คู่ที่ออกไปแก้เครื่องแล้วก็คนที่พูดที่ใส่ลมเป็น
0: ครับท่านเสือเสือก้าจากใส่ลมครับก็มี VR 96กับ VR 938นะสองท่านครับก็คืนนั้นไปแก้ผิดทันแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนสมาชิกเขาบอกว่าไม่เป็นไรก็ดีแล้วที่เราไปช่วยแต่ทีนี้ก็จังติงมานิดนึงทำไมไม่เอาซูมิเตอร์ติดตัวเอาไว้ก็ VR 96กับ VR 938ก็เกรงนะครับว่าน้ำจะกระเด็นเข้าเพราะว่ารถดีเจนเขาเครื่องไม่ดับเขาก็วิ่งน้ำกระเด็นมาครับก็เลยไม่ได้ยินเพื่อนสมาชิกเลยครับท่านเสือเสือก้าจากใส่ลมครับ
1: สายลมเนี่ยสุนุก้าก็วันนั้นถ้าออกไปใส่ถุงพลาสติกวิธีใส่ถุงพลาสติกก็ถ้ากรวดตกน้ำก็ต้องใส่สองชั้นใส่เข้าไปแล้วก็ปูกด้วยหนังสติกแล้วก็ใส่อีกชั้นหนึ่งกลับหัวกันแล้วก็ปูกหนังสติกอย่างนั้นน้ำไม่เข้าลงทะเลยังได้เป็น
0: บอกครับท่านเบียร์สุดถึงก้าจากสายลมครับรับทราบรับปฏิบัติครับ

หลังจากที่ได้เห็นนะคะภาพที่เราคุ้นตากันดีมากๆเลยว่าทุกที่ที่พระองค์ไปเนี่ยก็จะมีนะกล้องถ่ายรูปแผนที่เหมือนเพลงนึงค่ะที่บอกว่าพระราชาที่ย่ำอยู่กลางป่าเขาพร้อมกล้องถ่ายรูปอันเก่าในมือพ่อถือแผนที่มันเป็นคำที่พวกเราทุกคนค่ะถ้าใครทันในยุคที่เราดูข่าวในพระราชสำนักเราจะเห็นภาพนี้คุ้นตามากเลยนะคะว่าเป็นเหมือนอีกมันเหมือนของคู่กายที่พระองค์ขาดไม่ได้นะที่ทำทั้งหมดเนี้ยติดทั้งหมดเนี้ยพวกเราอาจจะถือกระเป๋าเหรอพวกเราอาจจะถือไม่รู้สิถืออะไรติดมือกันบ้างแต่สิ่งที่พระองค์ติดมือก็คือแผนที่แล้วก็กล้องถ่ายรูปของพระองค์

มาในถึงจุดนี้เราจะพาให้ทุกคนที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระองค์เดินทางไปได้ทั่วประเทศแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างลงไปถึงรายละเอียดเนี่ยเรามาดูวิธีการวางแผนการเดินทางของพระองค์กัน

ว่าพระองค์เนี่ยเดินทางยังไงวางแผนการทำงานยังไงถึงสามารถเชื่อมต่อจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้อย่างราบรื่นแล้วก็สำเร็จอย่างสมบูรณ์นะคะแต่จะมีสักกี่คนคะที่ทราบถึงจุดกำเนิดของโครงการกว่า 4,000 โครงการในทุกวันนี้ว่ามายังไงทั้งหมดเนี่ยนะคะมาจากหลังที่พระองค์ขึ้นครองราชพระองค์ทรงมีพระราชปารภกับพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยยังไม่รู้จักประชาชนไม่รู้จักปัญหาของประชาชนของพระองค์ดีพอพระองค์เลยทุ่มเทพระวรกายในช่วง2ปีแรกหลังจากการครองราชนะคะเข้าพบประชาชนทุกที่ทั่วประเทศเพื่อได้รู้จักปัญหาอย่างแท้จริงและนั่นก็คือจุดกำเนิดของทุกโครงการที่ตามมาในทุกวันนี้ค่ะ

ในช่วงที่พระองค์มีพระชนมายุอยู่ในช่วง 40-70 พรรษาเนี่ยนะคะหรือในช่วงปี 2516 ถึง 2540 เนี่ยนับว่าเป็นช่วงที่ทรงงานหนักที่สุดเลยโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลานี้ดังนั้นในรอบปีหนึ่งนะคะพระองค์เนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องเสด็จไปทุกที่ทั่วประเทศไปยังภูมิภาคต่างๆเพื่อติดตามงานของพระองค์นะคะพระองค์จึงโปรดให้สร้างพระตำหนักส่วนพระองค์นะคะเพื่อที่จะได้เป็นศูนย์บัญชาการได้เป็นออฟฟิศนะคะที่ประจำตามภูมิภาคต่างๆเพื่อที่พระองค์จะได้บัญชาการติดตามงานดูแลข้อมูลของประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งหมดนี้นะคะเรียกว่าฟังแล้วเนี่ยเอาแล้วใช่ไหมแต่ส่วนที่มันทำให้งดทึ่งมากที่สุดเลยคือพื้นที่ค่ะที่พระองค์เลือกสร้างพระตำหนักของพระองค์เนี่ยพระองค์ไม่ได้เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่สวยงามหลายพื้นที่ของพระองค์ที่สร้างเป็นพระตำหนักเนี่ยนะคะพระองค์เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาหรือแม้กระทั่งบางพื้นที่เป็นจุดที่อันตรายที่สุดด้วย

ว่ากันว่าในแต่ละปีเนี่ยนะคะในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยจะประทับอยู่ต่างจังหวัดนานถึง7เดือนเลยโดยช่วงต้นปีประมาณมกราคมจนถึงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยพระองค์จะประทับอยู่ที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่พอถึงฤดูร้อนนะคะจะเสด็จมาประทับที่วังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก่อนที่จะเสด็จลงใต้ไปที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสในช่วงฤดูฝนราวเดือนสิงหาคมถึงกันยายนค่ะพอถึงช่วงฤดูหนาวนะคะราวเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะเสด็จมายังพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครก่อนที่จะเสด็จกลับมายังพระตำหนักจิรดาลโหฐานนะคะกรุงเทพมหานครในช่วงปลายปีรวมไปถึงช่วงที่มีงานพระราชพิธีต่างๆเช่นงานเฉลิมพระชนมพรรษางานฉัตรมงคลหรือว่างานพระราชทานปริญญาบัตรเป็นต้นค่ะ

ทีเนี้ยเราคงเห็นภาพชัดขึ้นมากแล้วนะคะว่าพระตำหนักต่างๆเนี่ยเปรียบได้เหมือนกับห้องทรงงานที่ประจำอยู่แต่ละภูมิภาคเพื่อให้พระองค์ได้ทรงงานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นและที่สำคัญก็คือทำให้พระองค์ได้เข้าถึงความทุกข์ร้อนของราษฎรได้อย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะ

ามที่เราได้เห็นนะเราก็เห็นแล้วว่าพระองค์เนี่ยเดินทางไปภูมิภาคไหนบ้างแล้วก็ไปใช้เวลาอยู่นานแค่ไหนใช่ไหมคะทีนี้มาดูจิ๊กซอตัวสำคัญค่ะตัวที่ทำให้เราเห็นภาพเลยว่าพระองค์ทรงงานยังไงนะจิ๊กซอเหล่านี้ก็เริ่มจากอุปกรณ์เครื่องมือที่ท่านได้ติดตัวของพระองค์ท่านไปในทุกๆที่เริ่มอันแรกเลยนะคะคือแผนที่ตามที่พวกเราคนไทยเรารู้กันเป็นอย่างดีว่าพระองค์เนี่ยทรงเชี่ยวชาญในเรื่องแผนที่มากอย่างตอนที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่เนี่ยสมเด็จย่าก็ได้ทำแผนที่ให้พระองค์กับรัชกาลที่8เนี่ยได้ดูได้มองตั้งแต่เด็กเลยความเชี่ยวชาญของท่านเนี่ยนะคะ

ถ้าขอเปรียบกับ Google เวลาเราดู Google เนี่ยค่ะเราก็จะดูลงไปใช่ไหมคะเนี่ยอย่างตรงนี้เราอยากดูปุ๊บเราก็จะซูมเข้ามาพระองค์จะใช้วิธีแบบนี้ค่ะคือซูมพื้นที่บริเวณนั้นในอัตราส่วน1ต่อ 50,000 นะคะแล้วพระองค์จะใช้ทั้งหมดเนี่ย 9-12 ภาพเนี่ยมาปะติดรวมกันถามว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าพระองค์เนี่ยจะสามารถมองเห็นภาพในระยะใกล้แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเมื่อกี้ในภาพของ Google ใช่ไหมคะเราจะเห็นใกล้แต่เห็นแคบพระองค์ต้องการทำแบบนี้เพื่อเห็นทั้งใกล้และภาพกว้างในเวลาเดียวกันทั้งหมดที่ทำเนี่ยค่ะไอเดียหรือแนวคิดของพระองค์นะคะก็มาจากฎีกาของประชาชนค่ะที่มาเสนอบอกเล่าถึงความเดือดร้อนของประชาชนพระองค์ก็จะปักหมุดลงไปในพื้นที่ที่ประชาชนเดือดร้อนลงไปในแผนที่เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะพาพระองค์ค่ะไปหาประชาชนของพระองค์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกจุดพูดง่ายๆนะคะว่าพูดง่ายๆค่ะว่าเวลาที่พระองค์ค่ะมองที่แผนที่ค่ะพระองค์ไม่ได้มองเห็นแค่แผนที่ค่ะพระองค์มองเห็นความทุกข์ร้อนความเดือดร้อนของประชาชนของพระองค์ค่ะนอกจากนี้นะคะพระองค์ยังเชี่ยวชาญในการมองเส้นคอนทัวร์นะคะในแผนที่เนี่ยซึ่งเส้นคอนทัวร์เนี่ยนะคะจะเป็นตัวบอกระยะความสูงของระดับพื้นที่บริเวณนั้นๆ นะคะมองแล้วพระองค์เห็นอะไรอย่างพวกเรามองเส้นคอนทัวร์เราอาจจะเห็นเป็นลักษณะ2มิติเห็นเป็นเส้นหรืออะไรก็ตามนะคะแต่สิ่งที่พระองค์เห็นเนี่ยพระองค์เห็นทุกมิติรอบด้านเห็นเส้นไหนที่เคยเป็นทางเดินของน้ำหรือยังมีร่องน้ำตรงไหนอยู่บ้างรวมถึงน้ำว่ามันจะเดินไปทางไหนหลังฝนตกนั้นพระองค์จะสามารถประเมินพื้นที่ทั้งหมดได้แล้วก็สามารถวางแนวทางเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ในบริเวณนั้นๆต่อไปค่ะ

ทีนี้นะคะก็มาถึงอุปกรณ์ชิ้นสำคัญเลยค่ะนั่นก็คือกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปเนี่ยพวกเราก็ทราบกันดีนะคะว่าพระองค์ทรงโปรดปรานการถ่ายรูปเนี่ยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะคะแต่ว่าพอมาถึงในเรื่องของการทำงานเนี่ยพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสนุกพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสวยงามพระองค์ปรับวิธีการถ่ายรูปนะคะโดยเลือกกล้องที่มีขนาดเล็กลงเบานะคะแล้วนอกจากนั้นก็คือเลนเนี่ยก็ไม่ใช่เลนซูมอะไรเลยเป็นเลนธรรมดาเลยค่ะทั้งหมดเพราะว่าพระองค์รู้ว่าพระองค์จะถ่ายไปเพื่ออะไรเอาไปใช้อะไรพระองค์ทรงทราบความต้องการของพระองค์อย่างชัดเจนในการถ่ายภาพอะค่ะดังนั้นภาพถ่ายส่วนใหญ่ของพระองค์ที่เราจะเห็นก็จะเป็นภาพของภูมิประเทศที่พระองค์จะเอาไปวางแผนการพัฒนาเรื่องระบบชลประทานหรือแม้กระทั่งภาพถ่ายหมู่บ้านนะคะแล้วก็ภาพถ่ายของประชาชนของพระองค์ที่มาเข้าเฝ้ามาบอกเล่าปัญหาของพวกเขาเหล่านั้นนะคะนอกจากนี้ก็จะมีภาพระบบของคมนาคมหรือภาพถ่ายของพื้นที่ที่เป็นปัญหาจริงๆทั้งหมดทั้งมวลนะคะเพื่อที่พระองค์จะสามารถเก็บบันทึกข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะเอาไปพัฒนาเอาไปแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงอีกเหตุนึงนะคะที่สำคัญมากๆเลยเป็นเหตุผลที่พระองค์ต้องถ่ายภาพเองเนี่ยเพราะว่าเวลาที่พระองค์ลงไปเนี่ยมีช่างภาพนะคะที่ต้องติดตามพระองค์ไปแต่ว่าช่างภาพเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็มักจะถ่ายแต่ภาพของพระองค์ท่านแต่ว่าไม่ได้ถ่ายงานที่พระองค์ทรงทำหรือว่าไม่ได้ถ่ายไปที่ปัญหาที่พระองค์ต้องการจะแก้จริงๆพระองค์ก็เลยตรัสว่าสิ่งที่ฉันอยากได้เขาไม่ถ่ายฉันจึงต้องถ่ายเองทีนี้เราคงพูดได้เต็มปากนะคะว่าภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาประเทศของเราค่ะคือพอเราได้รู้วิธีนะคะหรือแนวคิดของพระองค์ในการใช้แผนที่ก็ดีในการทรงงานในการถ่ายภาพของพระองค์เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพระมหากษัตริย์

0: องค์นี้ท่านยอมที่จะสละนะในสิ่งที่พระองค์ชอบการถ่ายรูปเพื่อความสวยงามเนี่ยแต่ท่านเลือกที่จะใช้สิ่งที่ชอบอะมาต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนของพระองค์นะหรือแม้กระทั่งแผนที่ที่พระองค์ชำนาญอย่างมากเนี่ยดังนั้นวิธีการทำงานของพระองค์คือท่านลงไปที่รายละเอียดแล้วก็บิ๊กพิกเจอร์คือทั้งภาพเล็กทั้งดีเทลแล้วก็เป็นภาพกว้างมันคือการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จอะค่ะเราก็ต้องเอากลับมาถึงตัวของเราด้วยเหมือนกันนะว่าทุกวันนี้ที่งานที่เราทำเวลาเราเผชิญกับปัญหาเราแก้ปัญหาแบบไหนเราลงไปที่รายละเอียดอย่างเดียวหรือเรามองที่ภาพกว้างอย่างเดียวหรือเราทำมันจริงแค่ไหน 100% กับสิ่งที่เราต้องการแก้ไขปัญหาแค่ไหนนะฮะนั้นจากการที่เราได้เห็นในห้องทรงงานของพระองค์ในพระตำหนักภูมิภาคต่างๆที่เราได้เห็นเนี่ยบอกได้เลยว่ามันคือเหมือนห้องบัญชาการนะฮะหน่วยบัญชาการที่ท่านสามารถติดตามข่าวสารของประชาชนรับรู้ถึงปัญหาของประชาชนเรียกว่าย่อประเทศไทยลงมาอยู่ในห้องหนึ่งห้องได้เลยค่ะซึ่งมาดูกันเลยค่ะว่าสิ่งที่ง้อพูดมันเกินจริงหรือเปล่า
1: After the day's visible work and activities are over, the king can spend 4, 5 or even 6 hours alone in his study at night, surrounded by teleprinters, radio sets tuned into police or army quinces and other communication devices. He debriefs himself on the and plans tomorrow's trip.
2: Could you explain what you're doing with his maps, please?
3: If I see something, you see circles there, places that can be developed, and you can see a place there with a red thing there. It's a kind of so for damming and for making a small reservoir. And then when there the engineers, the irrigation engineer, I can ask them if it is practical to do that. And sometimes they go and inspect the place and can have a survey on the spot.
2: Why do you have all these radio sets everywhere, all these receivers, transmitters, telexes? What are they all for?
3: Well, communication. I think that you should know that radio is for communication.

จากภาพข่าวนี้ค่ะเราก็คงได้เห็นห้องทรงงานที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆมากมายมีแผนที่ประเทศไทยขนาดใหญ่นะคะและแผนที่ย่อยๆติดไว้เต็มผนังห้องเลยภายในห้องก็จะมีเสียงวิทยุจากหน่วยงานต่างๆขึ้นดังเซ็งแซ่อยู่ตลอดเวลาซึ่งพระองค์ก็ทรงติดตามฟังอยู่ตลอดเพื่อให้ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทำให้ทรงสามารถสั่งการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีอย่างเช่นตอนนั้นนะคะน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพพระองค์ประทับอยู่ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศนราธิวาสพระองค์ก็สั่งการแก้ไขปัญหาแบบทันท่วงทีเลยอีกครั้งหนึ่งอันนี้คุณก็เคยได้ยินได้ฟังจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะท่านเล่าให้ฟังว่าวันนั้นมีเหตุการณ์รถขนกรรมฐานนะคะคว่ำบริเวณบางนาพระองค์เป็นบุคคลแรกค่ะที่ทราบเหตุการณ์นี้แล้วโทรมาสั่งผู้ใหญ่ท่านนี้ที่ได้เมตตาเล่าให้คุณก็ฟังนะคะพระองค์ทรงสั่งว่าให้ไปจัดการชี้แจงเลยค่ะแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆรีบไปขุดไปทำจุดที่กั้นไม่ให้กรรมฐานเนี้ยไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาทันท่วงทีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอน3ทุ่มค่ะเวลาที่ใครหลายๆคนอาจจะนอนแล้วหลับแล้วดูละครอยู่แต่มีพระองค์ค่ะนั่งเฝ้าคอยตรวจการคอยทำให้ลูกของพระองค์ปลอดภัยนะคะนั้นทั้งหมดเนี้ยไม่ว่าพระองค์จะไปอยู่ที่ไหนของประเทศไม่ว่าจะไปประทับอยู่ที่พระตำหนักใดก็ตามไม่มีลูกคนไหนของพระองค์ถูกทอดทิ้งค่ะ

ก็มีเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องเล่าน่ารักน่ารักที่แสดงให้เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยค่ะทรงใส่พระทัยแล้วก็ให้ความสำคัญกับคนที่ทำงานร่วมกันกับพระองค์มากน้อยแค่ไหนนะคะเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพี่ใหญ่ค่ะพี่ใหญ่หรือว่านางจันสมอินพิรมนะคะซึ่งปัจจุบันพี่ใหญ่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะพี่ใหญ่เนี่ยเคยเป็นทำงานเกี่ยวกับศูนย์รับส่งวิทยุนะคะของเขตการทางพิเศษพิษณุโลกเมื่อ40ปีที่แล้วนะคะพี่ใหญ่เป็นคนที่มุ่งมั่นขยันรับผิดชอบต่องานคือเรียกว่า24ชั่วโมงวิทยุสื่อสารต้องติดตัวพี่ใหญ่ตลอดเวลาพี่ใหญ่เข้านอนก็เอาวิทยุเนี่ยวางไว้ข้างตัวนะคะเวลาที่ใครส่งงานผ่านงานเนี่ยก็จะเป็นคือพร้อมที่จะตอบสนองตลอดเวลาทีเนี้ยเรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่พลาดพระองค์จะได้ยินทั้งหมดพระองค์ก็เห็นนะคะทรงได้ยินการทำงานนะคะของพี่ใหญ่ตลอด24ชั่วโมงว่าคอยรับเรื่องราวมาส่งผ่านไปเพื่อช่วยบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆนั้นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลหรือว่าเหตุการณ์ก่อการร้ายพี่ใหญ่ก็จะเป็นคนคอยส่งต่อข้อมูลรับข้อมูลมาทีนี้ค่ะพระองค์ก็ทรงประทับใจในพี่ใหญ่ก็เลยมีรับสั่งถามพลตรีประถมบุรณสิรินะคะอดีตอธิบดีกรมทางหลวงว่าพี่ใหญ่เนี่ยคือใครพอทรงทราบนะคะว่าพี่ใหญ่เป็นใครพระองค์ก็ให้ศูนย์สื่อสารศูนย์จิตรดานะคะส่งวิทยุชมเชยพี่ใหญ่ไปนะคะและเรื่องที่สำคัญคือในปี2516ค่ะเช้าวันหนึ่งปีใหม่เลยค่ะวันนั้นอยู่ๆค่ะก็มีเสียงวิทยุสื่อสารเรียกเข้ามาเสียงวิทยุของกรมทางหลวงนะคะตอนนั้นอยู่ทางภาคเหนือของศูนย์ที่พี่ใหญ่อยู่เนี่ยนะคะก็มีเสียงเรียกที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นมาว่าพิษณุโลกพิษณุโลกพี่ใหญ่ก็ยังไม่ตอบเพราะพี่ใหญ่ได้ยินปุ๊บเพราะเสียงนี้ไม่คุ้นใช่ไหมคะทางนู้นก็เลยส่งกลับมาใหม่ค่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ฟังอ้าวคราวนี้ระบุมาที่พี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่ก็เลยตอบกลับไปว่าตอบค่ะไม่ทราบว่ามาจากหน่วยไหนระหว่างนั้นค่ะเสียงที่ตอบกลับมาคือตอบหน่วยมาว่าเดโชชัย1ความเงียบเกิดขึ้นเลยค่ะพี่ใหญ่สั่งให้ทุกคนปรับคลื่นไปที่คลื่นช่อง12ค่ะคือช่องที่รับคลื่นนี้นะคะทุกคนกลั้นลมหายใจเลยค่ะพี่ใหญ่ตัดสินใจถามกลับไปว่าเดโชชัย1นะทุกคนที่อึ้งทุกคนทราบดีค่ะว่าเดโชชัย1ก็คือนามของพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่ใช้ในการสื่อสารในวิทยุเสียงที่ตอบกลับมาแทนที่พระองค์จะตอบกลับมาว่าใช่เราหรืออะไรก็ตามแต่กลับกลายเป็นเสียงอะไรรู้ไหมคะเสียงอวยพรปีใหม่ค่ะพระองค์ทรงตรัสด้วยพระสุรเสียงนะคะที่ทำให้หัวมั่นใจว่าทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นไม่มีวันลืมเสียงพระองค์ตรัสมาว่าสวัสดีปีใหม่พี่ใหญ่และเจ้าหน้าที่วิทยุทุกคนขอให้มีความสุขตลอดทั้งครอบครัวให้มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการสวัสดีเพราะว่าสิ่งนี้มันคือกำลังมันคือกำลังที่ทำให้คนทำงานทุกคนรู้ว่าใครก็ตามที่ถวายงานให้กับพระองค์เนี่ยไม่มีคนไหนที่พระองค์ไม่เห็นพระองค์ทรงเห็นแล้วก็ใส่ใจให้ความสำคัญกับทุกคนที่ทำงานให้กับประเทศชาติดังนั้นแม้วันนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ยินพระสุรเสียงนี้แล้วนะคะแต่ง้อขอให้ทุกคนคนไทยนะคะจำว่าพระองค์ยังทรงมองเราอยู่ขอให้พวกเรายังทำหน้าที่ของพวกเราต่อไปค่ะทำหน้าที่ของคนไทยสร้างแล้วก็พัฒนาสิ่งที่พ่อได้สร้างให้กับเราให้ต่อเนื่องต่อไปอะไรที่พระองค์สร้างไว้แล้วพวกเรามีหน้าที่ค่ะที่จะสร้างรักษาแล้วก็ทำให้มันดำเนินต่อไปมันเป็นหน้าที่ของพวกเราค่ะแล้วก็ถามว่าวันนี้สำหรับครูง้อเองนะคะทุกครั้งค่ะที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเจอปัญหาหรืออะไรก็ตามค่ะสิ่งนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่เตือนใจว่ามีใครบางคนเหนื่อยกว่าเราเยอะเลยมีใครบางคนที่พระองค์ไม่ได้เหนื่อยเพื่อพระองค์เองด้วยซ้ำไปฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามีหน้าที่ทำหน้าที่ของเราให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นให้สมกับสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับพวกเรามาตลอดค่ะ

เมื่อตอนเด็กๆนะฮะก็มีโอกาสได้ไปบ้านตาตาเนี่ยจะปลูกผักอยู่รังสิตเราก็ได้เห็นการปลูกผักเรื่องการทำเกษตรของละแวกนั้นโดยที่ไม่ได้ต้องไปไกลมันเหมือนกับได้เปิดโลกของเราทีนี้พอเข้าไปอยู่ในบรรยากาศมหาลัยเนี่ยไปกับค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเราก็เหมือนกับไปอยู่แล้วก็ไปดูสังเกตวิถีชีวิตอะไรแบบนี้สิ่งนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าเออเวลาเราไปในหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต่างจากคนเมืองที่อยู่ในกรุงเทพเนาะเส้นทางบางเส้นทางยังต้องเดินอ่ะพอมาทำงานในชนบทเนี่ยเราเหมือนกับเราเห็นความเหลื่อมล้ำซ่อนอยู่ภายใต้ความที่ดูเหมือนสงบเอ๊ะทำไมภาคเกษตรยังมีหนี้สินเยอะอยู่ชาวบ้านก็ยังยากจนแล้วก็มันก็แก้ไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เรียนรู้ก็ทำไปเรียนรู้ไปจนทุกวันนี้ยังเรียนรู้อยู่เลยเราคิดว่าถ้าเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นเราก็อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถึงยังไงเราก็ต้องให้กับชุมชนนะหมายถึงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมที่จะบอกว่าตัวเองอยากจะเป็นยังไงหรือเกษตรกรต้องบอกตัวเองได้ว่าอยากจะพัฒนาไปยังไงอะไรเงี้ยคือเราเปิดพื้นที่เปิดโอกาสเครือข่ายช่วงแรกๆก็เป็นเครือข่ายสัมพันธ์ทางความรู้ก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาได้ทํากับชาวบ้านเป็นความรู้แล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านเองก็พยายามจะปรับตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองหลายคนก็คุยกันเหมือนกันว่าน่าจะมีเวทีนะน้องอาจจะได้คุยความคิดได้คุยอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะบางทีปัญหาของในรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาแบบของเราเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเราร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะเปิดให้คนมาคุยกันนะแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะมากขึ้นก็เป็นจิตอาสานะฮะเพราะเราเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็เพื่อคนอื่นด้วยไม่ได้เฉพาะเพื่อเราใช่ไหมจิตอาสามันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีความปรารถนาดีที่อยากจะให้กับคนอื่นนะเพราะว่าการให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีคุณค่าคู่กันมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วแต่ถ้าสังคมไทยจะทำให้ทุกคนเป็นเอาสิ่งนี้ออกมาเนี่ยสังคมอาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนได้แสดงอันนี้ออกมาตั้งแต่เด็กอะคุณจะทำให้เขาช่วยเหลือกันหรือทำให้เขาเห็นคุณค่าของคนอื่น

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่

0: และผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
1: สุดารัตน์สารโลจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
2: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี้ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
1: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่คงมีความเปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
2: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
1: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: mưa người vô tới mà hạt ngoài lái mọi người cái đây lái quá được cái đây tôi nhây cái thật thần đó. Con thưa mình cũng để phô để kim con thưa cũng phô để khai
1: bạn đang nè nè nè
2: สมัยก่อนนี่ป่ามันหลายหาก็ง่ายไปแป๊บเดียวก็ได้แหละเป็นตากูมือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนั้นมันเหมือนบ้านมันหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าไผมองบ่หลายก็บ่ได้ได้พอได้กินแล้วพอก็ได้ขายแล้วพอก็ได้กิน
3: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
2: ชนิดปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์ก็มีเคลื่อนปลาสมัยก่อนมันมีมีทุกพันธุ์ปลาที่เคยเห็นมันบ่เห็นก็มีแล้วดูๆมาเรื่อยๆ

0: ซ้ำริมริมควงโค้งซั่นนี่เอาแห่หน่อยสิตึกแต่ตึกก็ยังได้สบายผู้มื้อนี่ตึกยากก็ปามลดลงลดลงลดลงเป็นหยังในตาเรียนจักเป็นสาเหตุหยังบางคนก็มาจากเพื่อนนี่คนละมาจากคนซอดแบบหลายอย่างนะ
1: พ่อวัยเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาหลายแต่ว่ากูมือมันจะมีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิบมาเสริมพวกสอดพวกกระจกสอดนะมาป้ามันก็เริ่มหน่อยลดน้อยลงมาเรื่อยแต่ต่างกันแบบว่าผู้ฮักอะบ่ได้บางมือไปฮักกับบ่ได้จมโอ้ไม่มีเงินค่าน้ำมันเลย
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ16-17ปีนี่เรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณ7ขวบ8ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกำคองใส่เบ็ดปนูปนยังอันเงาเสียแล้วใส่ไปแบบนี้ตีนี่พวกเกียร์ทางมาพวกเกียร์ทางตีนี่แต่เสียงรถกลางคืนมาผู้ใหญ่ก็อยากเข็นรถนอนรถพวกรถเกียร์รถนั่งมานะก็พากันบูปลาเข้าไปเลยบูปลาไปหลัดเดินวงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บันดินก็ไปทาอยู่นะทาบนรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิญไม่ย่ามเวทก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบูเคยเห็นรถนะ
3: ก็มีหลักมันลาต่างกูเลยไอ้ไอ้ด่าต่างจ้ะเด้อเออเดินน่ะปุ๊ยก็เอานี่ลงกระดับไปเลย
1: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
0: เดี๋ยวนี้หันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวก็หาหยังก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ว่าถนนหนทางมาห่อนความเจริญมาห่อนแน่เขาก็แยกไปแยกไปนะเมื่อก่อนมันมียังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านเบิดอย่างไปหาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากลับก็มานอนมันต่างกัน
2: บ้านนี้พ่อลูกโตขึ้นมากดูไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าถ้าได้สิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็ที่นี่กรุงเทพไผกับบ่เลี้ยงน่ะห่วยก็มีโอกาสพอก็มีโอกาสบ่แล้วหาเลยส่วนกับยายยายซะยังไงว่าแสนเอาสิมีความสุขก็ซะขายเลยโดดแล้วขาย
0: อยู่บ้านนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามก็เพิ่นก็ให้ดีนะเขาก็บ่ได้ซื้อบ้านก็บ่ได้เซาหั่นนะมันจะพี่น้องย่างไม่พี่น้องอื่นกินหยังตามสบายแต่ว่าบางคนก็ว่ามวนลุงเจ็บมวน
4: ลุงพงได้ยังล่ะฮะโอ้ยลุงพงได้แล่นมาเลยเว้ย
1: หลังจากทํางานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

ตอนนั้นเกินยังหน่อยมันมีรถไมโครมียังถ้าเหรียญคือว่าเหรียญมันอุปกรณ์ของขุนบาทน้ำมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆแล้วสิมีไอ้นั่นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ำมาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาเก็บมาให้ลูกเหรียญเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆเลยขายแต่ว่าทุ่มหมดเอานะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเห็นยังก็บ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: Angry Birds
0: ฮะ
1: Angry Birds
0: Angry Birds คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: เล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เล่นเกมง
0: ูเกมงูสนุกกับเกมงู

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินพบมันหินพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็บจังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินเหมือนมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันทำไมคือตื่นร้องมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
3: แต่ว่าชอบมาต่อถ้าสามคนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างเอ้าสองคนเคยไปไปทำอะไร
4: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
3: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
4: อยู่บ้านกลุ่ม
3: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้าง
4: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะบอกไป
5: หาซิบหาซิบในใจก็อยากเข้าไปหรอกแต่ว่ามันสีพื้นสีพื้นก็พยายามเข้าพื้นไปบ่ได้ก็ว่าเขาเข้าอยากไปถ้าพ่อแม่บอกก็บอกบ่ฟังแต่คนอยากไป
6: มันก็คือพอแกงไปเนี่ยคืออยากให้มีลูกมีเต่าลูกล้านเบื้องแง่งนะหากินหาจางสู้กินแต่ว่ามันก็หามแยกเขาบ่ได้มันจะหามแยกเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอความพัฒนาความเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหมดนะ
3: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
4: อยาก
3: ตอนโตนะ
4: ค่ะ
3: ไปทำอะไรอยาก
4: ทำงาน
3: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
4: ก็อยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ
7: คือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการโคกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
8: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่

0: ามันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหายปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
1: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันๆปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้เนาะคือเข้าไปทำลายเผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่เคยไม่อาจจะไม่แทบจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆก็หายไปหรือบางทีอยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะเรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันนึงเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันนึงการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 น รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พูดว่าวันนี้ผมกับไข่ตุ๋นพากันไปบุกสวนผลไม้เฉพาะถิ่นที่หากินได้ที่จังหวัดชัยนาทอย่างส้มโอขาวแตงกวาครับ
1: โอ้หวานอ่ะทำมาก
0: ว่ากันว่าส้มโอที่นี่เนื้อขาวรสชาติหวานฉ่ำแต่จะอร่อยถูกใจกันขนาดไหนรอชมกันได้เลยครับมีคนแนะนำมาว่าถ้ามาถึงชัยนาทแล้วก็ต้องไม่พลาดที่จะชิมอาหารจากส้มโอของร้านนี้ครับแต่จะมีอะไรบ้างให้พี่ต๋องเจ้าของร้านแนะนำกันเลยครับ
2: โอ้เจอเพื่อนเจอเพื่อนเจอเพื่อน
3: น้องชื่ออะไรครับ
4: น้องชื่อกับข้าวครับ
3: น้องชื่อกับข้าวโอ้โหอันนี้ก็ชื่อไข่ตุ๋น
4: ไข่ตุ๋น
3: เป็นอาหารเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาสองตัวเล่นกันไปก่อนดีกว่าผมได้ยินมาว่าที่ร้านของพี่ต๋องเนี่ยมีอาหารที่ทำจากส้มโอด้วยซึ่งเป็นของดีของจังหวัดชัยนาทเลยเดี๋ยวหนูอยู่กับพี่กับข้าวก่อนนะลูกนะจานนี้มีชื่อว่าอะไรครับพี่ดอง
4: ยำส้มโอโบราณ
3: ไอ้ยำส้มโอนี่ก็ตื่นเต้นแล้วแต่ว่าตื่นเต้นมากขึ้นไอ้ตรงโบราณนี่แหละเพราะมันต้องไม่เหมือนที่อื่นครับกินคู่กับใบชะพลูเหรอครับผม
4: ถูกต้องฮะจะเหมาะมาก
3: ต้องห่อเหมือนเมี่ยงใช่
4: เหมือนเมี่ยงฮะ
3: ในปากคือแบบมีประมาณ7หรือ8ความหอมอยู่เนี่ยแต่มันแปลกตรงที่คือน้ำยำเนี่ยมันเข้มข้นมากผมเดาว่าน่าจะมีแบบพวกกะทิอะไรอยู่ด้วย
4: ใช่ครับ
3: เรากัดไปโดนส้มโอมันก็สดชื่นแล้วมันก็กลับมาเข้มข้นคือแบบมันกินเพลินจริงอีกจานนึงตรงนี้ผมดูไม่ออกเลยอันนี้คืออะไรครับพี
4: ่ปลาแม่น้ำส่งเครื่อง
3: หอมมากเหมือนซอสเนี่ยจะรสชาติจัดแต่จริงซอสรสชาติกำลังดีมากเลยแต่ว่าทีเด็ดของมันคือความหอมผมแอบสื่อมาเขาบอกอันนี้เป็นอะไรที่พี่ต๋องถนัดด้วย
4: ขออนุญาตแนะนำว่าผมจะสอนเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่ม
3: นี่
4: นะครับ
3: อันนี้คืออะไรครับ
4: โฮเมโลโมฮิโต้นะครับหรือเป็นส้มโอโมฮิโต้นั่นเอง
3: อร่อยมากครับด้วยความที่อาหารไทยเนี่ยปลายำมันจะมีรสชาติที่จัดจ้านแต่เครื่องดื่มอันนี้มันล้างเลยรสชาติทุกอย่างมันหายไปหมดคือผมพร้อมที่จะสัมผัสรสชาติและตื่นเต้นกับรสชาติได้ใหม่อีกครั้งนึงรู้ไหมมันอร่อยแล้วมันตื่นเต้นที่สุดตอนไหนตอนที่คุณดูดส้มโอแล้วมันหลุดเข้าไปในหลอดแล้วเข้าไปในปากโตนั่นแหละอันนี้คือมันเป็นไอเดียที่ดีมากที่เอาส้มโอมาใช้แบบนี้คือมันทั้งแบบได้กินน้ำที่มีรสชาติสดชื่นแล้วมันยังได้แบบเหมือนมีเนื้อส้มโอให้เคี้ยวอ่ะนี่คือเป็นระดับอาจารย์สอนทำม็อกเทลวันนี้สอนผมกับคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมครับแก้วนี
4: ้ได้สิครับ
3: อันดับแรกคือหั่นมะนาวใหม่ๆก่อนเลย
4: ครับผมใส่ลงไปน้ำตาลทรายแล้วผมจะใช้ตัวอันนี้เรียกว่ามัดเดิลเป็นการบดนั่นเองนะครับบดขยี้นะครับหาแก้วที่ภาชนะหนาๆนะครับ
3: เป็นน้ำตาลอันนี้น้ำตาลตะโนดหรือน้ำตาลมะพร้าวครับคุณผู้ชมต้องถามแน่เลยว่าทำอย่างนี้แล้วมันจะไม่ขมเหรอครับเปลือกมะนาวจะไม่ขมเหรอครับ
4: ไม่ขมครับ
3: คือพี่ต๋องเขาบดแค่พอให้น้ำตาลละลายให้น้ำมะนาวมาเขาไม่ได้บดแบบขยี้นะคุณผู้ชม
4: ครับหลังจากนั้นตัวพระเอกของเรา
3: ครับผม
4: ส้มโอขาวแตงกวา
3: ไข่หน้านะครับผม
4: สุดท้ายครับโมฮิโต้จะขาดไม่ได้ก็คือมิ้นบ้านเราก็คือสะระแหน่
3: สะระแหน่นะครับผมให้ออกกลิ่นสักหน่อยนะครับขยี้สักหน่อยเอามาทาที่ขอบแก้วนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปนะครับ
4: บดอีกครั
3: ้งบดอีกรอบนึง
4: แล้วก็ใช้วิธีการโกยขึ้นมานะฮะโกยไม่ใช่คนนะครับคราวนี้ผมขอความช่วยเหลืออ
3: ๋ออันนี้น้ำแข็ง
4: กันนิดนึง
3: เรียบร้อย
4: โอเค
3: ออกมาแล้วครับผม
4: ขอบคุณครับเพิ่มความซับซ่าด้วยโซดาโฮเมโลโมฮิโต้นะครับหรือส้มโอโมฮิโต้
3: จานนึงที่มาเที่ยวชัยนาทแล้วไม่ได้ชิมเนี่ยเหมือนกับมาไม่ถึงเลยนะครับพี่ต๋อง
4: ใช่
3: ยำส้มโอแล้วก็เป็นสูตรแบบโบราณด้วยน้ำพริกเผาลงไปก่อนนะครับผมกะทินะครับเป็นหัวกะทิเข้มข้นลงไปเลยครับหัวกะทิเคี่ยวมาก่อนด้วยนะครับผมให้เข้มข้นแต่ว่าไม่เอาแตกมันนะยี่ดีกว่าพี่ต๋องผมช่วยคนพี่ต๋องเป็นคนปรุงม
4: า
3: แล้วก็เนื้อส้มโออันนี้แหละทีเด็ดคุณผู้ชมถ้ายำส้มโอไม่มีมะพร้าวคั่วนี่นะไม่ถึงไม่ถึง
4: ถั่วลิสงคั่วนะครับ
3: หอมแดงซอยต้นหอมซอยครับผมมีผักชีฝรั่งด้วยพริกบีบมะนาวลงไปนะครับผม
4: อัน นี้คือกุ้งฝอยกุ้งฝอยแม่น้ำ
0: ไม่ใช่กุ้งแห้งนะคุณผู้ชมเป็นกุ้งฝอย
4: กุ้งฝอยแม่น้ำ
0: ที่เรากินกุ้งเต้นกันนั่นแหละเอาไปคั่ว
4: คั่วอีกแล้วสุดท้ายแล้วอ
0: ันนี้เป็นน้ำปรุงเหรอ
4: น้ำปรุงครับ
0: อันนี้ทำมาจาก
4: น้ำปรุงนี่ผมจะมีกะทิ
0: และมีน้ำตาลนะน้ำตาลก็ต้องเป็นน้ำตาลตโนดแน่นอน
4: น้ำตาลตโนดห้วยกรดนี่
0: ห้วยกรดนะครับผมแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกด้วยไหมครับ
4: น้ำมะขามเปียกด้วย
0: ร
4: ู้หมดเลย
0: น้ำปลาด้วยไหมครับ
4: น้ำปลานิดนึงครับ
0: น้ำปลานิดนึงนะครับผม
4: โอเคนะสุดท้ายนะครับเพิ่มความหอมด้วยสองหอมกระเทียม
0: ทั้งกระเทียมทั้งหอมเจียวเลย
4: กระเทียมเจียวและหอม
0: เบิ้ลเลยอาหารทั้งสองจานนี้นะครับเป็นไอเดียที่เอาวัตถุดิบเป็นของดีของเด่นในจังหวัดมาต่อยอดไม่ว่าจะเป็นกุ้งฝอยของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยแล้วก็ยังมีตัว
4: น
0: ้ำตาลตโนด
4: ห้วยก
0: ดด้วยเห็นไหมเป็นการช่วยกระจายรายได้ด้วยต้องขอบคุณพี่ต๋องมากเพราะวันนี้สูตรที่พี่ต๋องสอนเนี่ยสอนแบบไม่กักสอนแบบหมดแบบนี้คุณผู้ชมไปทำกินเองที่บ้านได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ต๋องมากๆเลยครับผมขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ไปชิมของอร่อยๆจากส้มโอมาแล้วคราวนี้จะมาชิมส้มโอที่เป็นแบบแปรรูปกันบ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่กับแม่จินนะครับผมสวัสดีครับผมแม่จินทำไมช่วงนี้ไม่ตัดหน้าม้าแล้วล่ะครับผม
5: อ๋อเดี๋ยวนี้แก่แล้วไม่กล้าทำ
0: เล่นด้วยครับผมมาหาแม่จินก็เพราะว่าแม่จินนะครับเขาจะเอาเปลือกส้มโอมาทำเป็นอาหารครับคุณผู้ชมแล้วเอาเนื้อไปไหนล่ะครับผมปกติ
5: เนื้อนี่แม่จะไว้ทำแยมค่ะเปลือกสีเขียวนี่ถ้าเกิดว่ามีกลุ่มสมุนไพรนะคะมาเราก็จะเก็บเอาไว้ให้เขาเขาจะไปทำสมุนไพรไล่ยุงนะคะ
0: อ๋อถ้าไล่ยุงใช้แค่ตรงนี้ก็พอ
5: ใช้แค่ตรงนี้ค่ะตากให้แห้งแล้วก็ติดไฟเลยค่ะ
0: อ๋อนี่คือวิธีง่ายๆนะคุณผู้ชม
5: ใช่ค่ะ
0: เวลาซื้อส้มโอมาปอกเปลือกอย่าเอาไปทิ้งตากแห้งไว้แล้วพอเย็นๆก็มาจุดไฟนิดนึง
5: ใช่ค่ะ
0: ครับแล้วก็นั่งดมกัน
5: ไม่ใช่ดมค่ะก็จะเอาแช่ในน้ำปูนเราจะแช่ทิ้งไว้เลยประมาณ1คืนพอวันรุ่งขึ้นเราก็จะมาบีบคั้นน้ำล้างประมาณ10รอบค่ะ
0: โอ้โห10รอบเลยเหรอ
5: ใช่ค่ะก็เอาไปต้มค่ะต้มจนเปื่อยนะคะประมาณ20นาทีค่ะ
0: อันนี้ล้างแล้วต้มแล้วจะเป็นอย่างนี้เลย
5: ใช่ค่ะ
0: แล้วอันนี้กินได้เลยไหมครับ
5: ไม่ได้
0: อันนี้มันยังไม่อร่อย
5: เลยยังไม่อร่อยยังไม่หวานยังไม่เปรี้ยว
0: ไม่หวานเปรี้ยวแต่ว่าจริงๆกินได้แล้วเพราะมันต้มสุกแล้ว
5: สามารถเอาไปแกงเป็นแกงเหมือนแกงบอลนะคะ
0: เนี่ยเหรอ
5: ใช่ไปแกงบอลหรือไปบวชเหมือนเผือก
0: เป็นความรู้ใหม่คุณผู้ชมไม่พอผมนึกถึงตอนที่ผมจับอ่ะมันเหมือนฟองน้ำมันก็เลยเหมือนบอลเนาะบอลมันก็จะประมาณนี้แล้วเนาะ
5: ใช่ค่ะ
0: วิน่าสนใจอ่ะคุณผู้ชมแกงเปลือกส้มโออ่ะงั้นเรารู้แล้วว่าล้างแล้วต้มแล้วเอาเข้าเครื่องบดได้เลยอ๋อไม่ต้องไปตากกันเนาะ
5: ไม่ต้องค่ะ
0: บดปุ๊บออกมาได้เป็นเม็ดละเอียดละเอียดแบบนี้
5: นี่น้ำตาลนะคะ
0: น้ำตาลทรายคุณแม่ไปเอาสูตรนี้มาจากไหนครับเนี่ย
5: คิดไปลองไปทิ้งไปเลย
0: คิดเองเลยเหรอ
5: ใช
0: ่
5: ค่ะ
0: โอ้โหสุดยอด
5: เกลือนะคะอันนี้คือสติกที่ทำให้ออกรสเปรี้ยวแบแซนะคะ
0: ที่แม่บอกว่าลองผิดลองถูกคือได้ไอเดียมาจากอะไรครับ
5: ก็ไอเดียก็คือบ้านเราอ่ะส้มโอมันจะเยอะอย่างในเทศกาลบางครั้งเนี่ยบางปีเนี่ยส้มโอเขาว่าส่งออกนอกโหมดใช่ไหมเขาขายออกนอกโหมดตัวส้มโอเนี่ยจะไม่ค่อยมีทีนี้ลูกค้าก็ต้องการว่าเราจะซื้อของฝากยังไงก็แปลจากส้มโอมาก็มาซื้อของฝากเป็นประเภทส้มโอ
0: คุณแม่ก็เลยได้ไอเดียว่าจะทำยังไงดีเอาเปลือกส้มโอมาทำเป็นของฝาก
5: ใช่ค่ะ
0: สุดยอดจริงๆ
5: อันนี้คือกระเจี๊ยบแดง
0: อันนี้คือนอกจากได้รสเปรี้ยวอ่อนแล้วได้สีด้วยถูกไหมครับ
5: ได้สีด้วยค่ะ
0: แล้วต้องกวนนานไหมครับ
5: ใช้เวลา6ชั่วโมงค่ะ
0: เครื่องแบบนี้กวนได้ครั้งหนึ่งประมาณสักกี่กิโลครับ
5: ถ้าเต็มที่เลยนะคะตัวเปลือกนี่12กิโล
0: โอ้โหถ้า12กิโลเอามาทำเป็นส้มโอแก้วได้สักประมาณกี่ชิ้นเคยนับไหมแม
5: ่ชิ้นไม่เคยนับค่ะนับเป็นกิโลประมาณ28กิโลถึง30กิโล
0: มันกวนได้12กิโล
5: ใช่ค่ะ
0: แต่พอกวนเสร็จแล้วมันเพิ่มขึ้นอ่ะ
5: เพิ่มขึ้นเพราะมันมีน้ำตาลมีแบะแซหมายถึงเราใส่น้ำตาลลงไปเท่าไหร่ตัวอันนี้เท่าไหร่มันก็จะเพิ่มตามอันนั้นเลย
0: พอฟังแล้วดีมากนะคุณผู้ชมแบบเผื่อว่าวิสาหกิจชุมชนไหนสนใจนี่คือนอกจากเอาของเหลือใช้มาทำให้มีมูลค่าแล้วจริงๆยังทำให้เพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกด้วยนะคุณจะเอาไปแปรรูปกับผลิตภัณฑ์อื่นก็ได้แล้วแต่คุณอันนี้ก็คือหลังจากที่ใช้เวลากวนอยู่6ชั่วโมงได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี
5: ้ตอนนี้ก็มาปั้นเม็ดค่ะ
0: อันนี้ในนี้น้ำตาลเปล่าๆเลยไม่มีอะไรเลย
5: ใช่จ้ะ
0: เสร็จแล้วครับผมอันนี้คือที่เราทำเมื่อกี้เลยเป็นส้มโอแก้วรสกระเจี๊ยบและสีส้มนี่รสอะไรครับ
5: มะตูมค่ะ
0: แปลกจริงๆสีเขียวครับ
5: ใบเตยค่ะ
0: ใบเตยก็ได้และสีอันน
5: ี้อันนี้คือมะนาวค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อมะนาวด้วยเอาละครับผมส้มโอแก้วรสชาติหวานอมเปรี้ยวครับใครที่ชอบกินมะขามแก้วอยากให้

0: มาลองคุณผู้ชมข้อดีของมันคือเนื้อที่หนึบกว่าไม่มีใยไม่มีเปลือกเลยอันนี้คืออะไรครับผม
1: อันนี้เป็นเปลือกส้มโอหยีค
0: ่
1: ะ
0: โหอันนี้คือไม่ได้ปอก
1: ไม่ได้ปอกเปลือกเลยค่ะ
0: ขอชิมหน่อยอันนี้แปลกคุณผู้ชม
1: จะได้กลิ่นเปลือกส้มโอ
0: ผมชอบอันนี้นะ

0: ันจะต่างจากฟักตรงที่ฟักอ่ะมันจะหวานไปเลยแต่เปลือกส้มโออ่ะมันจะหวานอมเปรี้ยวแม่เพิ่งรู้ว่าเปลือกส้มโอมันทำอะไรได้มากมายหลายหลากจริงๆนะคุณผู้ชมนะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่จินมากเลยครับขอบคุณครับได้ล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับอาหารจากส้มโอขาวแตงกวากันไปแล้วลุงเสรีเจ้าของสวนจะพากันไปเก็บสดๆจากต้นกันเลยครับ
1: โอ้ยอุ้มไม่ไหวนัก
0: ไปนั่งชมวิวกัน

0: โดดเลย
1: โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะต้นหนึ่งมีกี่ลูกเนี่ย
2: ต้นหนึ่งก็60ลูก60ลูกถึง100ลูก
1: ก็60โล100โลเนาะ
2: ใช่
1: ผมไม่เคยมาสวนส้มโอแล้วครับคุณลุงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สังเกตเนี่ยผมว่าใบส้มโอกับใบมะกรูดอ่ะมันคล้ายๆกันไหม
2: อ๋อคล้ายๆกัน
1: หน้าตามันคล้ายกัน
2: คล้ายๆก
1: ัน แสดงว่ามันเป็นตระกูลเดียวกัน
2: ตระกูลเดียวกัน
1: อ๋อทีนี้ถ้าพูดถึงไชน่าเนี่ยเขาบอกว่าส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา
2: ขาวแตงกวา
1: ถือว่าเป็นแบบผลไม้ GI ของจังหวัดไชน่าเลย
2: ถูกต้องครับ
1: หมายความว่าพันธุ์เนี้ยต่อให้ไปปลูกที่อื่นก็จะรสชาติไม่เหมือนที่ไชน่า
2: ไม่เหมือนไม่เหมือนไชน่า
1: ทีนี้อยากรู้แล้วทำไมมันถึงไม่เหมือนแล้วครับแล้วที่ไชน่าอ่ะมันมีอะไรดีทำไมมันถึงปลูกแล้วอร่อยกว่าที่อื่นล่ะคร
2: ับอธิบายอย่างนี้นะครับจังหวัดไชน่าเนี่ยตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาตอนนี้เมื่อน้ำเจ้าพยาไหลเนี่ยมันก็พัดเอาตะกอนเอาธาตุอาหารมาสะสมกองทิ้งไว้แล้วตรงนั้นเองก็เป็นที่เกิดของส้มโอขาวแตงกวาซึ่งรัชกาลที่5เนี่ยท่านมาชิมรัชกาลที่5เองขนานนามว่าขาวแตงกวาเพราะเนื่องจากว่ากรอบหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย
1: กรอบเหมือนแตงกวา
2: ถูกต้อง
1: แล้วเนื้อสีขาวนวล
2: ออกเหลืองๆฮะ
1: ออกเหลือง
2: ๆใช
1: ่งั้นก็แปลว่าจริงแล้วจุดกำเนิดนอกจากจะเป็น GI ของจังหวัดชัยนาทแล้วจริงคือจุดกำเนิดก็อยู่ที่นี่ด้วย
2: ใช่ครับ
1: ปกติส้มโอเนี่ยปีนึงออกกี่ครั้ง
2: ออก2ครั้งสิงหากันยามิถุนากรกฎาม
1: ิถุนากรกฎาคมอีกครั้ง
2: เป็นส้มนอกฤดู
1: แสดงว่าคุณลุงเนี่ยต้องแบบเป็นเกษตรกรตั้งแต่เกิดเลยเก่งรู้หมดทุกเรื่องเลย
2: จริงๆไม่ใช่หรอกครับผมมาเรียนมสทเนี่ยนะเมื่อตอนที่ผมมาทำส้มโอเมื่อปี40เนี่ยผมมาอยู่ชัยนาทท
1: ำอะไรมาก่อนครับแต่ก่อน
2: รับเหมาซ่อมรถเมย์ขอสมก
1: เป็นเจ้าของธุรกิจ
2: ใช
1: ่เป็นเจ้าของธุรกิจมันก็ดีสิทำไมเปลี่ยนใจมาทำสวนล่ะ
2: คนเราทุกคนเนี่ยย่อมตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าในช่วงบั้นปลายของชีวิตเราจะทำอะไรผมก็มานั่งคิดว่าบั้นปลายของชีวิต
1: คุณลุงวางแผนไว้ตั้งแต่
2: ผมวางแผน
1: ยอดเลยสิ่งหนึ่งที่ได้แรงบันดาลใจคุณลุงก็คือ1คือมันไม่มีคำว่าสายที่จะเริ่มเนาะ
2: ใช่
1: นะวันนี้ใครอยากเริ่มทันจะเรียนตอนเท่าไหร่ก็ได้อายุ50 60ก็เรียนได้
2: จะทำอะไรก็แล้วแต่ศึกษาในเรื่องนั้นให้ถ่องแท้แล้วคุณจะประสบผลสำเร็จในทุกๆเรื่องที่คุณอยากทำ
1: แล้วผมชอบที่สุดคุณผู้ชมส่วนนี้เป็นส่วนออร์แกนิกที่ไม่มีการขายส่งเพราะว่าอยากให้นักท่องเที่ยวอ่ะได้มาเห็นที่สวนเองบอกได้เลยว่าถ้ามาที่นี่คุ้มจริงๆเพราะทุกลูกเนี่ยเขาจะปล่อยให้สุกขาดต้นใช่ไหม
2: ถูก
1: ปกติซื้อส้มโอมาเนี่ยจะต้องถามว่าเก็บกี่วันถึงกินได
2: ้ของเราไม่ต้องฮะ
1: ไม่ต้อง
2: ปอกแล้วกินเลยชิมก่อนแล้วค่อยซื้อ
1: เอาชิมก่อนแล้วค่อยซื้อด้วย
2: ชิมก่อนแล้วค่อยซื้
1: อโอ้
2: อร่อยค่อยซื้อไป
1: ชิมไหมเอาไหมขอก่อนเร็วมาขอยังไม่ลงเลยคุณลูกหาสมอแล้ว
2: เดี๋ยวหาให้กินแล้วกินไหน
1: เอาเลยครับ
2: แต่ก่อนนี้เป็นพื้นท้องนา
1: ท้องนาหมดเลย
2: ใช
1: ่โอ้โหเอาแล้วเราจะมาปรับยังไงเขาบอกว่าดินที่นาเนี่ยจริงแล้วมันไม่ได้เหมาะกับการปลูกส้มโออยู่แล้วอ
2: ่
1: ะ
2: อ๋อก็ใช้รถไถยกขึ้นมาแล้วก็
1: กับหน้าดินทั้งหมดเลย
2: แล้วก็ผสมแกลบเพื่อให้ดินร่วนซุย
1: เวลาปลูกเนี่ยสมมติว่าถ้าผมอยากไปเพาะบ้างเนี่ยผมควรจะซื้อกิ่งตอนไปเพาะหรือว่าเอาเมล็ดไปเพาะ
2: เอากิ่งตอนไปเพาะ
1: จะดีกว่าโตเร็วกว่า
2: โตเร็วกว่า
1: ถ้าเอาเมล็ดไปเพาะจะไม่ดี
2: จะช้าเสียเวลา
1: โตช้า
2: ใช
1: ่หลายๆคนเข้าใจกันผิดตลอดเวลาจะกินส้มโอเลือดแต่ลูกสวยๆจริงๆส้มโอหวานนะลูกมันสวยใช่ไหมครับ
2: ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับสิ่งแรกที่เราเลือกก็คือผลจะออกสีเหลือง
1: ๆขนาดไม่เกี่ยว
2: ขนาดไม่เก
1: ี่
2: ยว
1: ไม่ได้เกี่ยวว่าอายุเยอะจะต้องใหญ
2: ่ไม
1: ่ไม่เกี่ยวนะ
2: จุดบนลูกส้มโอเนี่ยเขาเรียกต่อมน้ำมัน
1: ครับ
2: จะขยายใหญ่เห็นไหมมันมีเทคนิคอีกนิดนึงว่าถ้าเป็นส้มโอขาวแดงฟ้าเนี่ยลักษณะต่อมน้ำมันจะพิเศษกว่าเขามันจะมีต่อมใหญ่และมีต่อมเล็กอยู่รอบๆเห็นไหมเขาเรียกดาวล้อมเดือนถ้าสายพันธุ์

0: ื่นมันจะมีเฉพาะต่อมใหญ่
1: นี่มีจุดใหญ่ตรงนี้แล้วก็มีเล็กๆนี่มีจุดใหญ่แล้วก็มีเล็กๆนะ
0: อันนี้เป็นขาวแตงกวาแท้นะเดี๋ยวนี้ดูจุดที่จุดถ้าจุดขาวเนี่ยกว้างประมาณสักเซนแปลว่าไส้ตรงกลางเนี่ยกลวงแปลว่าส้มแก่แต่ถ้าเผื่อตรงนี้ไม่มีนะแปลว่าไส้ยังตันอยู่ส้มยังไม่แก่แล้วเหตุผลที่เขาตัดชิดขั้วเนี่ยก็เพราะว่าเวลาขนส่งเขาไม่ต้องการให้มันทิ่มกันถ้าทิ่มกันแล้วเนี่ยเปลือกมันจะช้ำแล้วเน่า
1: อ๋อคือส้มโอเนี่ยเขาจะไม่ตัดเหมือนเมลอนที่เหลือก้านไว้
0: เขาจะต้องตัดชิดลูกเลย
1: ปกติส้มโอนี่เก็บได้นานไหมผมบอกบางคนเขาเก็บกันเป็นแบบหลายๆอาทิตย์ก็ได
0: ้ได้ของผมอยู่ได้2เดือน
1: เพราะมันเป็นออร์แกนิกถูกไหม
0: ใช่
1: คือถ้าอะไรก็ตามที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยอายุมันจะยืดกว่า
0: แล้วตรงนี้เขาเรียกหมวกคือถ้าหมวกหลุดเนี่ยนะแปลว่าส้มไม่ใช่ส้มตัด
1: อ๋อนี่คุณผู้ชมหมวกหลุดถ้าไม่ใช่ส้มตัดคือมันร่วงเอง
0: ใช่
1: และถ้าหมวกหลุดมันจะไม่ดีอะครับ
0: ลมอากาศมันเข้าไงแล้วมันจะเน่าเร็ว
1: อ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับอีกอันนึงผู้ชมไอ้รูปทรงไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ว่ารูปทรงกลมแล้วจะอร่อยนะไม่เกี่ยวใช่ไหมครับ
0: ไม่เกี่ยวฮะ
1: ไม่เกี่ยวเน
0: า
1: ะ
0: แต่นี่น้ำหนักด้วยนะน้ำหนักต้องดีหนักหนักถ้าเบาๆมีแต่เปลือกเนื้อมีนิดเดียวเนาะ
1: ส้มโอเนี่ยแรกๆอ่ะมันไม่ได้ผลผลิตเลยอยู่แล้วกี่ปีกว่าจะได้ผลครับ
0: 4ปีฮะ4ปีจะให้ผลผลิต5ปีจะได้ขาย
1: ตัดมาแล้วต้องไปทำอะไรก่อนไหมหรือว่าแบบบางทีส้มโอเนี่ยเขาไปขัดแวะอะไรอย่างเงี้ยส้มโอต้องไหมอ๋อ
0: เราก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันนะเหตุผลเพราะว่าส้มโอที่อยู่บนต้นเนี่ยบางทีมีขี้นกขี้ฝุ่นอะไรเนี่ยดูไม่สวยเราจะไปล้างแล้วก็เคลือบด้วยเขาเรียกไคโตซานไบโอฟิล์มไอ้เจ้าไคโตซานไบโอฟิล์มเนี่ยมันเป็นสารสกัดจากแมลงปีกแข็งรูปมันก็จะเงาแล้วก็กันเชื้อราด้วยเพราะประโยชน์ของไคโตซานเนี่ยมันมีประโยชน์2 อย่างอย่างที่2คือช่วยให้การระเหยของน้ำเนี่ยช้าลงพอช้าลงก็สามารถยืดอายุให้นานขึ้น
1: ตอนนี้ส้มโอขาวแตงกวาโลละเท่าไหร
0: ่เราขายที่สวนโลละ40บาท
1: โอ้ยทำไมถูกจังอ่ะ
0: 40บาทคือจะซื้อไปขายซื้อไปกินซื้อไปแจกซื้อไปให้ใครก็เราขายราคา
1: คือนักท่องเที่ยวมาก็ราคานี
0: ้ราคานี้ครับ
1: คนที่มาซื้อไปขายก็ราคานี้ปกติเราไปซื้อส้มโอลูกหนึ่งที่ผมเคยซื้อประมาณ100กว่าบาทนะ
0: ครับ
1: บางที่เกือบ200นะแล้วรวมกำไรที่ไหนอ่ะ
0: คือเราเอาแค่พออยู่ได้นะเดี๋ยวเราก็จะผ่าให้ดูนะ
1: อร่อยยันเปลือกหมาบอก
0: ดูเนื้ออ
1: ันนี้ไม่มีอันนี้ไม่ได้ใช้ทำอะไรเนาะ
0: ไม่ได้ใช้ทำอะไร
1: โอเคจริงๆแล้วอันนี้ผมตอนเล็กๆผมก็เอามาทำเป็นหมวกนะเดี๋ยวแดดมันร้อนแดดมันร้อนใส่ไว้แดดมันร้อนเดี๋ยวไม่ได้ให้หนูเขาให้บุ๊กโอ้หวานอะทำมาต้มโอขาวแตงกวาของจริงเจอแล้วนั่งกินเลยนอนกินเลยคุณผู้ชมกัดให้ดูอีกรอบดูน้ำมันออกมานะไม่ไหวแล้วอ่ะคือติดใจอ่ะติดใจหนักเลยอ่ะแกะเองด้วยอ่ะโอ้โหโอเคเราก็ปล่อยให้เขากินอย่างมีความสุขแล้วกันเดี๋ยวเราไปทำอาหารของเรากันบ้างนะครับคุณลุงที่ทำในวันนี้นะครับมีชื่อว่าซี่โครงหมูอบส้มโอนะครับเป็นอาหารฝรั่งคล้ายๆกับพวกบาร์บีคิวซี่โครงนะครับซึ่งปกติเนี่ยฝรั่งเขานิยมกินบาร์บีคิวคู่กับพวกสับปะรดหรือผลไม้อยู่แล้วนะครับวันนี้ผมเลยจะลองเอาส้มโอนี่แหละมาคู่กับซี่โครงหมูที่อบในรสชาติแบบบาร์บีคิวแต่วันนี้เราจะทำกันแบบสไตล์บ้านๆเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองมาดูวิธีทำกันอันดับแรกผมจะเอาซี่โครงเนี่ยมาผัดใส่น้ำมันมะกอกลงไปนะครับผมพอประมาณครับไม่ต้องเยอะเอาแค่พอทั่วกระทะนะครับที่โครงหมูนะครับเวลาหมักนะครับถ้าเกิดจะอยากให้รสชาติแบบสไตล์บาร์บีคิวแบบฝรั่งนะครับมีพริกปาปริก้าสักหน่อยนึงนะครับโรยลงไปเลยครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเราเอาแค่กลิ่นแล้วก็สีแดงสวยๆจากพริกนะครับผมพริกไทยครับใส่ลงไปเลยเกลือครับซอสถั่วเหลืองครับไม่ต้องเยอะนะครับเพราะมีเกลือให้ความเค็มแล้วซอสจะให้ความหอมมากขึ้นนะครับผมบาร์บีคิวนี่ไงก็ต้องมีซอสมะเขือเทศนะครับซอสพริกเล็กน้อยนะครับจริงๆแล้วบาร์บีคิวสไตล์ฝรั่งก็อาจจะไม่มีซอสพริกแต่ว่าคนไทยอาจจะติดรสเผ็ดเล็กน้อยผมใส่แค่ช้อนเดียวพอนะครับสำหรับซอสพริกอันนี้น้ำผึ้งครับผมจะให้รสหวานหอมอร่อยนะครับต้องบอกว่า เทคนิคนี้ได้มาจากตอนที่ไปเรียนรู้เรื่องหมูย่างเมืองตรังครับผมใส่น้ำตาลอีกนิดนึงนะครับเหตุผลที่เราต้องใช้น้ำผึ้งกับน้ำตาลน้ำผึ้งจะให้รสชาติที่หวานแล้วก็หอม

แล้วก็น้ำผึ้งอ่ะเวลานำไปอบหรือนำไปย่างมันจะไม่เกรียมน้อยกว่าน้ำตาลถ้าเราใส่น้ำตาลปริมาณเยอะเกินไปเวลาย่างซี่โครงหรือว่าบาร์บีคิวของเราจะไหม้เกินไปนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปครับหมักไว้แล้วประมาณ30นาทีนะครับหลังจากนั้นนำมาย่างในกระทะด้วยน้ำมันเล็กน้อยนิดนึงนะครับทำแบบนี้เวลานำไปอบนะครับผิวด้านนอกจะสวยมากขึ้นนะครับพอซี่โครงหมูเริ่มสุกแล้วนะครับรสชาติของซอสเริ่มซึมเข้าไปในเนื้อเติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะจะช่วยให้ซี่โครงหมูนั้นนุ่มเร็วขึ้นนะครับเราจะได้ลดระยะเวลาในการอบลงนะครับพอใส่น้ำลงไปแล้วนะครับผมก็จะทำให้เหมือนลักษณะของเตาอบผมขออนุญาตปิดด้วยฟอยล์นะครับอบไว้นะครับแบบนี้ประมาณสัก 15-20 นาทีนะครับพยายามดูบ่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าน้ำแห้งแล้วอาจจะไหม้ได้นะครับจะเห็นว่ายังมีน้ำอยู่นิดหน่อยนะครับเราใช้ตัวน้ำเนี่ยเอามาทำเป็นซอสเลยครับผมตอนนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะเอาไปอบด้วยฟางนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้ในเตาแก๊สแบบนี้นะครับไฟจะมาจากด้านล่างอย่างเดียวแต่ว่าการอบหรือการทำซี่โครงบาร์บีคิวที่อร่อยต้องมีไฟทุกทิศทางทั้งบนแล้วล่างวันนี้เราอยู่ในสวนเราไม่สามารถมีเตาอบได้เพราะวันนี้เราจะอบแบบธรรมชาติกันนะครับแล้วผมก็จะมาห่อด้วยฟอยล์อีกทีนึงนะครับผมพยายามห่อให้มิดนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะทำวิธีที่เรียกว่าเหมือนกับการอบฟางคุณผู้ชมถ้าห่อไม่มิดแล้วเดี๋ยวฟางอาจจะเข้าไปอยู่ในอาหารได้นะครับเดี๋ยวเราไปก่อฟางกันเลยครับเอาเข้าเตาอบธรรมดาแบบเตาอบไฟฟ้าได้เลยนะครับอุณหภูมิประมาณ180องศานะครับเป็นเวลาประมาณ 15-20 นาทีนะครับหลังจากนั้นก็

0: จริงๆแล้วการอบคือระหว่างที่ไฟไหม้หมดแล้วแล้วความระอุที่อยู่ตอนนี้ครับคือการอบฝานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ไฟหมดแล้วให้ทิ้งไว้อย่างเงี้ยประมาณสัก 5-10 นาทีนะครับผมตอนนี้น่าจะได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาออกมากันครับหอมมากเลยคุณผู้ชมโอ้ยดูความหอมความเกรียมดีครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับซี่โครงหมูอบส้มโอพร้อมรับประทานแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงมากเลยได้ส้มโอดีๆมาทำอาหารอยากให้ลองชิมปกติคุณลุงเคยเอาส้มโอมาทำอาหารไหมครับ
1: อ๋อไม่เคยทำ
0: ไม่เคยเลย
1: ไม่เคยมาทำเลย
0: แสดงว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลย
1: เป็นครั้งแรกเลย
0: เฮ้ยนุ่มมากอ่ะ
1: อร่อยจริง
0: ๆมันนุ่มแบบมันไม่ได้นุ่มแบบเปื่อยอ่ะคุณลุงมันนุ่มแบบเด้งๆอ่ะมันนุ่มมันเหมือนเรากินพวกหมูแฮมหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ก็แปลกไปอย่าง
0: แปลกดีอ่ะ
1: ใช่
0: ส้มโอเนี่ยยังไงมันก็เป็นผลไม้ตระกูลเดียวกับมะนาวหรือว่าส้มมันก็น่าจะมีความเป็นกรดอ่อนๆใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นพอความเป็นกรดอ่อนๆของส้มโอเนี่ยมันจะทำให้เนื้อหมูนุ่มด้วยน่า
1: ความนุ่มของเนื้อแล้วรสชาติของส้มแจมอยู่ด้วย
0: ใช่
1: เพราะตรงนี้มันก็เลยกลมกล่อมไปด้วยกัน
0: มันเหมือนน้ำข้างในส้มโออ่ะมันสุกแล้วมันจะเป็นเหมือนกับน้ำหวานๆแล้วก็อุ่นๆอยู่ข้างในเวลาเรากัดเข้าไปอ่ะแปลกดีครับคือไม่คิดมาก่อนเลยว่าส้มโอมันจะทำให้หมูนุ่มได้ขนาดนี้มันนุ่มเหมือนเรากินแฮมเลยคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากเลยที่แบบพาผมมาเที่ยวทั้งวันแล้วผมบอกได้เลยว่าผมได้แรงบันดาลใจดีๆมากนะคุณลุงเริ่มเรียนมสท.ตอนอายุ50
1: ใช่ประมาณนั้น
0: แล้วก็เรียนจบแล้วก็ออกมาทำสวนนะครับแล้วกว่าจะสำเร็จก็ใช้เวลาอยู่ 4-5 ปีแล้วปัจจุบันนี้ก็จากคนที่ทำงานในเมืองกรุงนี่แหละเปลี่ยนมาเป็นเกษตรกรแบบเต็มตัวและกลายเป็นสวนที่ถือว่าประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงระดับประเทศด้วยคุณผู้ชมคนเราเนี่ยไม่มีคำว่าสายถ้าคิดว่าจะเริ่มต้นใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: อร่อยส้มโออร่อยส้มโออร่อยกินจริงจังเนี่ยถ้าอยากกินอีกปอกเองนี่ปอกเอง

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่เจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับ
1: แล้วก็ส่งไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้ว

0: เราส่งไปปลูกผักอะไรแบบนี้ผมไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของของผมสักคนเนี่ย
1: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามปลูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานเติมขยะ
1: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
1: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: มันเล็กหน่อยเนาะ
1: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช
1: ่มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิง
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลุงเนี่ยลิงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
1: ครับ
2: พ
1: วกเนี้ยค่ะอาหาร
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือลิงเอาไปฟรีซไว
1: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ใช่ฟีดขยะ
1: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
0: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดีๆ
1: ครับ
0: เท่านั้นเอง
1: มีให้ดูไหมนี่อันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
0: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟีดเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
1: อ๋อมันไม่เน่าน
0: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไง
1: อ๋อ
0: เพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
1: ครับ
0: ไม่เหม็น
1: ครับ
0: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
1: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: ั้นผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกรีน
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะ
1: เออ
0: แล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
0: เท่านี้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุนมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละนะดินปลูกต้นไม้แหละฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้ไปดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็นปุ๋ย
0: พอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: แล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นเ
1: ย็นเ
0: ย็นเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกมีขั้นตอนเครื่องนี้ทำอะไรครับลุงเล
1: ่คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบโอ้ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้เนี่ยตอนนี้ออกมาเป็นผลๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดมบ้าง
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินไปเมื่อกี้
0: เด
1: ิน
0: ไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยจะเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารจะเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงถ้าเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนไส้เดือนนะครับเปอร์เซ็นต์ผัก 30% โป๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถังมีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได
0: ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลุงรีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี้
1: จบ
0: จบเลย
1: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ยคลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับ ส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
2: เดือนหนึ่งบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
3: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ระวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
2: ครับ
3: โอเคละ
2: รอครับทั้งมารายการมาตรงนี้รอสุดผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ
4: ฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์หนึ่งครับที่ชื่อว่าพีเชียสพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพีเชียสพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะ
5: เทออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
0: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
2: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: คุณกู้ครับ
6: น
2: ี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
6: This is all made from recycled plastic.
2: Oh, ครับ
6: That's all made from bottle caps.
2: Oh, นี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from this machine.
6: Yeah.
2: Oh, ออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงๆนี่ทำมาจากฝาขวดได้ไหมครับทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
6: อัน
2: น
6: ี
2: ้สามารถนำมารีไซเคิลได
6: ้ yeah.
2: เป็น
6: exactly.
2: product ได้
6: yeah.
2: ใช่ไหมครับผม
6: we can show you how we do that right now if you like
2: okay
6: yeah.
2: sure
6: okay
2: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
6: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature, whereas HDPE, this plastic, melts in a very wide range of temperatures. Mm-hmm. So from 150 degrees to 180 degrees, mm-hmm. whereas this one is very precise. Mm-hmm. So if our machine gets it wrong, mm-hmm. then it makes all these horrible smells. Mm-hmm. So it's not good to work with.
5: All right.
6: Also, when this melts in like a big thread like this, mm-hmm. it can turn into like this horrible grey gunky stuff, which isn't very attractive. So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, mm-hmm. it just looks like a horrible grey slug. Mm-hmm. So we don't like to use it. But HDPE is a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colours as well.
5: Mm, yeah.
6: So it means that when we come to make bowls, mm-hmm. we can be really creative with what colours we use.
5: Yeah, and it's strong.
6: Yeah.
4: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีมันเป็นแบบเป็นเดียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
6: do turn on the machine
4: ครับเปิดเครื่องนะครับผม
6: you see this is the axle here
4: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
6: if you have a look in the top here you see the two
4: ฟันเฟืองนะครับมันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะฮะ
6: there we go
4: นะครับ
6: But then you'll see, this is what we get. Mm-hmm. So that's all the bottle caps.
4: Mm-hmm.
6: And then that is now ready for us to turn into new products.
4: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
6: ใช่ใช
4: ่เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
6: Yeah, so then once we've got our flakes,
4: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงในเครื่องก็ถูกเมลท์ หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
6: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
4: Yeah.
6: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
4: ไม่จำเป็นมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
6: yeah.
4: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับไวมาก
6: Would you like to try making one?
4: Can I?
6: Yeah.
4: Oh, จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับคุณครูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
6: Press run
4: เปิดปุ่ม

0: beautiful. Wow.
1: เสร็จออกมาแล้วครับผม
2: ใช่ nice.
1: Thank you because of you ไอ้เช่นผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: Look, so that's the one that we just made.
1: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
1: แป๊บเดียวนะครับยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge. And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Jhapriya, and then ending up in the ocean.
1: และสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำไปใช้เข้าได้อ
0: ี
1: ก
0: Yeah, exactly. Yeah. Wanted to do this because of the plastic pollution problem, and so that's why I think Precious Plastic offers a unique solution to that. Mm-hmm. And these machines really are these almost like hero figures, because they can take any plastic that you throw at them. Mm-hmm. They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องหนึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องมิลด์นะครับประมาณก็เครื่องมิลด์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่หมดนะครับ
0: Because this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least. So this one is probably hot moon.
1: หกหมื่นบาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นองค์กรเป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK we also do many events so we have a whole network of drop off locations that people can bring their plastic to we've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
1: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
1: โอเคครับวันนี้ขอบคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตาม Precious Plastic BKK
0: yeah
1: on Facebook นะครับ Green Diary featuring Precious Plastic
3: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วย เลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:10 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภออาจารย์ของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภออาจารย์ของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอั้งค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ตรงไหนจิ๊กจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: จ้า

0: เมื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะโอ้แม่ฟันแล้วโอ้แม่แม่โอ้โหล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จ้าจ้าไปแกงใส่จึกอ
0: ่
1: ะ
0: ไปแกงกินกับจึกนี่แหละ
1: จ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาไหมแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใยมันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่หนึ่งต้นค่ะ
1: ค่ะหนึ่งต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี
1: ้ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออก
1: เอาที่อ่อนๆ อ่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในอ่ะมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมาห่อไว
2: ้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจืดด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะ
0: โอ้หนาวอันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสูงมาก
1: เลย
0: โอ้หนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีโอ้ยเอาแล้วได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่ะอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
1: เออนั่นก็ม
0: ีแล้วลูกคือขนาดเท่าๆก
1: ัน เออเท่าๆกันไปทางนู้นไปทางนู้น
0: อุ๊ยแม่แม่แม่แม่หนูอยู่หลังแม่ดีกว่าได้แล้ว
1: ได้หลายหลายแกนล่ะสอง
0: อันนี้ปลีที่สองนะคะหัวมันพอๆกันเลย
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: ยอะละ
1: เนี่ยนะ
0: โอ้กอใหญ่ๆนั่นอ่ะโอ้อร่อยมากจะได้หน่อมาเยอะๆ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วพอหานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะจนจึกที่แม่บอก
0: เจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เจ้าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะอ๋อ
1: ถึงว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อ
0: ค่ะได
1: ้โอ้นี่แล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกหยอดมันนะ
1: จ้ะ
0: หยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้แก่แล้วหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังไ
1: หมอ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: ปลายแก่มันออกละถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆ ออกเนี่ยนี่ๆยาวต้นนี่นะ
1: จ้ะ
0: ถ้ามันคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกำลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออกใบ
0: เออมันจะออกใบมันยังมาบานไงหน่อมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกจะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่ารางนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะโอ้โหเหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนาๆ
0: โอ้โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
0: มันยังมันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
1: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกกออื่น
0: เอาต้นใหญ่ไหมคะจะมีเยอะ
1: ค่ะต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
0: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในในเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเนาะ
0: อันนี้ก็อ่อนอยู่นะ
1: โอ้อันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยนะแม่เนา
0: ะ
1: แล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแม
0: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได
1: ้
0: ถ้ามันออกใบนอมันจะมีน้อย
1: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
0: จ้ะใหญ่มาก
1: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหมคะแม่
0: เจ้าใหญ่อ่ะนะใหญ
1: ่
0: ได้ละ
1: โอเคนี
0: ่พอแกงละ
1: พอแกงอะโอ
0: ้จนอิดเลย
1: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยแล้วแหละ
0: เป็นสุด2ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่าจะเจอนะ
1: ได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
0: ่เออจะผ่าได้ก็เดี๋ยวมันสุกมาก
1: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
0: ต้องฟันออกเลยเนี่ยต้องฟันนะฟันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
1: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช่อ่ะคะ
0: ไม่ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมีน่ะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมีก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มีไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
0: ได้ค่ะ
1: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
0: ใช้ส่วนตรงไหนค่ะที่มันมีอ่ะทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบ
1: ค่ะ
0: ขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดฝาด
1: อือ
0: ถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล้ว
1: ค่ะ
0: หมู
1: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลยเอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
0: จะเอาตรงนี้ค่ะ
1: เอาเฉพาะข้างล่างอะแล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
0: ใช้ไม่ได้ค่ะ เพราะว่ากิ่งมัน
1: นี่เอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
0: เจ้ามะขามป้อมก็มีต้นมะกอกมี2อย่างนะ
1: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได้
0: ใช
1: ่โอเคนี่ได้แล้วนะคะ
0: เจ้า
1: ต้นมะขามป้อม
0: เจ้า
1: เดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอัน
0: เจ้า
1: หนูไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
0: วันนี้ได้กินนี
1: ่แน่นอนค่ะแม่ของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาราอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาราอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
0: เป็นคน
1: ดาราอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจืดของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจืดหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้างแล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีปลีกล้วยป่า
0: แล้วก็มี
1: อันนี้เป็นดอกตั้ง
0: ค่ะ
1: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจืดก็ต้องทำอะไรก่อน
0: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
1: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านใน
0: แล้วก็หักๆแล้วก็เวียน
1: ประมาณนี้ประมาณข้อนึงหักแล้วก็
0: แล้วเวียน
1: เวียนได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
0: แล้วก็แช่น้ำ
1: โอเคเดี๋ยวแม่จะปอก
0: จะปอก

0: อ่อนๆเนี่ยข้างในเลย
1: จะหวานอ่ะตรงนี้นะหวาน
0: หวาน
1: ค่ะ
2: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หน่อจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อันนี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกตั้งนี่ก็จะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี้พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปแล้วตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ตำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องพริกแกงที
1: ่
0: ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: บอร์ได้แน่วันนี้นะ
1: เพราะว่าดงจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าเราดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี
1: ้
0: แล้วก็ตาร่างนี่ไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได้
1: แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: เจ้า
1: จ้าแล้วครบพอดีแล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
0: ่มันจะเปรี้ยวๆแล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่ายอดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากหนอจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส
0: ่ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจึก
0: แกงจึก
1: หรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดังจึก
1: ดังจึก
0: หาบจึก
1: หาบจึก
2: ของจากชนเผ่าดาราอ้างนะคะก็คือลาบดาราอ้างค่ะลาบดาราอ้างของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: หนูต้องทำยังไงคะแม
0: ่ลูกก็ต้องขูดแบบเนี่ยขูดออกเปลือกขาวๆก่อน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ขูดเปลือกขาวๆออกพอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้วแล้วก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะแม
0: ่ใช่ใช้เนื้อมันสีเขียวกับสีขาวใช้ได้เหมือนกัน
1: ก็ขูดเหมือนเดิมเลยเยอะไหมคะแม่
0: เอาเยอะค่ะ
1: เอาเยอะเลย
0: เอาเยอะ
1: รสมันจะออกฝาดฝาดใช่ไหมคะแม่
0: มันจะฝาดฝาด
2: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
1: เดี๋ยวระหว่างตำเครื่องแกงแม่คะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะแม่
0: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผักชี
1: อันนี้แม่ทำอะไรคะ
0: ก็อันนี้ต้องสับนะ
1: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
0: ข้าวเอาเนื้อมัน

0: แล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยเหรอคะ
1: จ้าจ้าจ้า
2: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
1: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็สับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยขิงนะนี่มันขาดขิง
0: อ้าวขาดขิงแล้วต้องใส่ไหมแม่
1: เจ้าตะกี้มีขิงมีใบในหมู
0: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่อนุไม่ใส่อันนี้ได้ไหมแม่บอกขาดขิงจ้ะ
1: เออมันขาดขิงเนี่ย
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
1: ค่ะ
0: แอมินตำให
1: ้เดี๋ยวจิ้มนะ
0: ฮะจิ้มได้เหรอ
1: รสชาติมันจะได้ก่อนนะจิ้มได้ค่ะ
0: จิ้มได้เหรอคะ
1: ค่ะ
0: เป็นไงคะลำก่อนค่ะ
1: มันจางเกลือ
0: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: ปั้นเป็นก้อน
1: ๆ
0: นี่คือลาบ
1: ดาราอ่างแล้วนี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลยแม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
0: เหรอคะ
2: เจ้ามันหวาน
0: อ๋อเปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำจะหวานด้วย
2: เจ้า
3: ลาบดาราอ่างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
2: หมดแล้ว
0: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ่างหรือที่แม่เรียกว่าย
2: ังซ่าดาราอ่าง
0: ยังซ่าดารา

0: เดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแกง
1: แกงจืด
0: แกงจืด
1: อร่อยนะ
0: อร่อยค่ะแม่ น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหนูว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลย
1: หวาน
0: ออกหวานๆค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่าอร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั้งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจอกใสๆเหมือนน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จอกแห้ง
1: ๆเขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมินไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
1: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: หารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได้รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพอร์จานได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
1: แม่ก็ยินดีมากๆวันนี้เพราะว่าลูก

0: ลูกหลานจะได้เห็นอาหารจนเผาดาราอ้าง
1: เนี่ยใช่ไหม
0: จริงๆอ่ะ
1: ใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพอร์จานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่ของลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ภาษาดาราอ้างเราว่าไงคะแม่
0: แฮมุกเตอร
1: ์แฮมุกเตอร
0: ์แฮมุกเตอร์
1: ค่ะ
0: นี่
2: เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
0: หรือมันจะหยุดเลย
2: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
0: ่ใบสาบเสือ
2: หนูรอดแล้วแม่แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันคว้าใบไม้เคี้ยว
0: อารมณ์เป็นสปาเนี่ย
2: ต้นจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้วเข้าเลยไปต่อแล้วแม่
0: จ้ะอมรินทร์ทีวี

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจที่จะต้องกล่าวว่าในการตามเสด็จ15ประเทศในครั้งนั้นนอกจากที่ไม่ตรงเวลาที่เมืองมาดริดเพราะมีเหตุสุดวิสัยพวกเราไม่เคยเสียชื่อในการล่าช้าเลยเพราะเราตรงเวลาตามหมายกำหนดการอยู่เสมอการตรงเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเยือนต่างประเทศทางราชการเป็นหนึ่งในข้อคิดที่ผู้อ่านจะได้จากพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางราชการต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2510นับว่าห่างไกลจากคำว่าเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพักผ่อนสำราญพระราชอิริยาบถมากด้วยแต่ละประเทศได้เตรียมการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจัดให้ทอดพระเนตรกิจการทุกด้านให้มากที่สุดอันเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์ที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการถ่ายทอดพระประสบการณ์ที่ได้ทอดพระเนตรในแต่ละอารยประเทศมายังผู้อ่านได้อย่างสนุกสนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงช่วยตอบคำถามแก่บุคคลสำคัญแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องต่างๆอาทิข้าพเจ้าจึงบอกคนไทยทั้งมวลยังระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมอที่ทรงช่วยให้เราเป็นไทยอยู่ได้ทั้งกายและใจรวมทั้งมีพระราชปฏิสันถารกับผู้มีชื่อเสียงในวงการฮอลลีวูดว่าการเสด็จทอดพระเนตรหนังไทยจะทำให้ผู้สร้างหนังมีกำลังใจปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายสนับสนุนอุตสาหกรรมการสร้างภาพยนตร์ชาวฮอลลีวูดได้ฟังก็ชอบใจเพราะเห็นใจผู้มีอาชีพเดียวกันเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทุกประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีความประทับพระราชหฤทัยต่อพระประมุขของแต่ละประเทศที่ทำให้ทรงทราบว่าหลายๆประเทศต่างมีความปรารถนาดีต่อประเทศไทยโดยพระมหากษัตริย์และพระราชินีของประเทศนั้นๆต่างแสดงความสนิทสนมถวายพระเกียรติและเป็นกันเองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นอย่างมากอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเบลเยียมพระราชินิพนธ์ว่าทุกครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไปยุโรปไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ตามพระเจ้าโบดวงมักทรงต่อโทรศัพท์มาถึงพระเจ้าอยู่หัวและชวนให้พาข้าพเจ้าไปเยี่ยมท่านเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงตกลงท่านก็ทรงส่งเรือบินพระที่นั่งของท่านพร้อมทั้งราชองครักษ์มารับเสด็จไปอยู่กับท่านฉันพี่น้องในการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความสำคัญในการทำให้นานาชาติได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นในฐานะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเข้มแข็งแม้จะเป็นพระราชินีที่มีพระชนมพรรษาน้อยที่สุดในโลกในขณะนั้นทรงมีรอยพระสวนอยู่ตลอดเวลาและทรงพระสิริโฉมงดงามเป็นที่ประทับใจแก่ทุกประเทศเป็นอย่างยิ่ง

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะซึ่งสร้างขึ้นบนที่ดินในพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่เดิมที่นี่เป็นที่ตั้งของราชตรีนามัยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าสนามม้านางเลิ้งนะคะแต่ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ที่จะเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ท่านจึงพระราชทานที่ดินผืนนี้ครอบคลุมอาณาบริเวณ279ไร่ให้เป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญเรื่องป่าและน้ำตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆและพระราชทานให้เป็นสาธารณประโยชน์เป็นสวนสาธารณะของปวงชนชาวไทยภายใต้แนวคิดสวนแห่งความสุขและความยั่งยืนค่ะอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสร้างบนพื้นที่ที่เคยเป็นสนามม้านางเลิ้งในอดีตเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนครอบคลุมพื้นที่279ไร่เริ่มพัฒนาแบบตั้งแต่พุทธศักราช2561ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแสดงให้เห็นถึงความผูกพันและความจงรักภักดีที่ประชาชนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหล่อด้วยโลหะสำริดความสูง7เมตร7เซนติเมตรหรือขนาด4เท่าครึ่งของพระองค์จริงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หันพระพักไปทางพระตำหนักจิตรดารโหฐานพระราชวังดุสิตประดิษฐานเหนือผังแปดเหลี่ยมตามอย่างคติของพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์อันเป็นสัญลักษณ์เบื้องแรกแห่งการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสื่อความหมายว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระบรมเดชานุภาพมีผู้แทนของปวงชนในแผ่นดินทั่วทั้ง8ทิศต่างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแผ่นดินด้วยความจงรักภักดีมีอักษรพระปรมาภิไธยพ.ป.ร.ที่ด้านหน้าของแท่นพร้อมประดับแผ่นคำจารึกหล่อด้วยโลหะสำริดทั้ง8ทิศที่แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีจารึกพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณโดยรอบของอุทยานเฉลิมพระเกียรติร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่กว่า 4,500 ต้นจัดวางคล้ายคลึงป่าธรรมชาติปลูกไม้ที่มีความหมายและมีประโยชน์อาทิการปลูกพืชกรองฝุ่นการปลูกไม้โตเร็วเพื่อสร้างร่มเงาต้นไม้ประจำจังหวัดไม้หายากและพืชบำบัดน้ำสร้างระบบนิเวศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนรีรัตนราชกัญญาไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติ
1: ในโอกาสดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นรวงผึ้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นคำมอกหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงปลูกต้นโมกหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปลูกต้นรัตนพฤกษ์หรือคูนสายรุ้งเป็นปฐมฤกษ์กับทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนที่เข้าร่วมในพิธีได้ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มเติมด้วยวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติหลังจากนั้นทุกวันที่13ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตและคณะรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระมหากรุณากำหนดชื่อเป็นวันนวมินทรมหาราชตั้งแต่ปี2566กับวันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาและวางผ่านพุ่มณอุทยานเฉลิมพระเกียรติเป็นประจำทุกปีอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริแล้วผู้คนยังได้รับความสุขจากธรรมชาติภายในสวนยังมีเส้นทางเดินและวิ่งทางปั่นจักรยานมีสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการลานริมน้ำร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มลานจอดรถและสวนอำนวยความสะดวกมีการใช้พลังงานทดแทนรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริหารจัดการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตพัฒนาร่างกายและจิตใจเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อไป
0: เมื่อวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2567กระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำพันไม้มงคลประจำจังหวัดจากทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะคะให้มาปลูกในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและกระทรวงการต่างประเทศก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยมาร่วมปลูกต้นไม้ด้วยความร่วมมือร่วมใจแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศอีกด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังประกอบไปด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์กรรวมทั้งสถานศึกษาในพระปรมาภิไธยที่มาปลูกต้นไม้โดยพร้อมเพรียงกันอีกด้วยค่ะนี่เป็นนิมิตหมายอย่างหนึ่งนะคะที่ทุกคนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสนองพระราชปณิธานที่จะทำให้อุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทยทุกคนค่ะนับจากนี้ต่อไปประชาชนทุกภาคส่วนก็ยังสามารถเข้ามาร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ให้สวยงามร่มรื่นและยั่งยืนตลอดไปค่ะ
1: วันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2567พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยมีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่ต่างประเทศประจำประเทศไทยองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทยผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนจิตรดาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาหน่วยงานต่างๆและจิตอาสาพระราชทานร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงในการปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นพันไม้มงคลประจำจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยและพันไม้หายากเพื่อสนองพระราชปณิธานในการสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อส่วนรวมในพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้อย่างกว้างขวางและเป็นแหล่งเรียนรู้พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำอย่างยั่งยืนสวนดุสิตหรือเขาดินวนาที่ต่อมาภายหลังเรียกว่าสวนสัตว์ดุสิตเป็นสถานที่สำคัญในอดีตแห่งหนึ่งของไทยที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชและสืบทอดต่อมาถึงรัชกาลปัจจุบันในการพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเขาดินวนาขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2438หลังจากที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจการสวนพฤกษชาติของต่าง

0: ประเทศจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นในประเทศไทยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในพื้นที่ราบทางด้านทิศตะวันออกติดคลองเปรมประชากรหรือถนนพระราม5ด้วยการขุดสระน้ำใหญ่ประกอบคูคลองระบายน้ำและถนนแล้วนำดินขึ้นมาเป็นเนินเขาเรียกว่าเขาดินและปลูกพันธุ์ไม้นานาชนิดโดยรอบเป็นสวนพฤกษชาติโดยในขั้นต้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นสำหรับเป็นที่ประพาสทรงพระเกษมสำราญส่วนพระองค์และข้าราชบริพารฝ่ายในก่อนดังนั้นสวนดุสิตหรือเขาดินวนาจึงเป็นส่วนหนึ่งในเขตพระราชฐานพระราชวังดุสิตต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7มีพระราชดำริที่จะทำนุบำรุงสวนแห่งนี้ให้กว้างขวางขึ้นและเปิดให้ประชาชนมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจด้วยภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475แล้วคณะรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานสวนดุสิตเพื่อดำเนินการจัดทำเป็นสวนสาธารณะและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8โดยให้เทศบาลนครกรุงเทพรับบริเวณสวนดุสิตหรือเขาดินวนาสนามเสือป่าและสวนอัมพรมาจัดเป็นสวนสาธารณะได้จึงมีการย้ายกวางดาวและสัตว์ชนิดต่างๆมาจากสวนอัมพรและย้ายสัตว์บางชนิดเช่นจระเข้ลิงจากสวนสรานรมมาไว้ที่เขาดินวนาอีกทั้งขอให้ทางสำนักพระราชวังส่งช้างหลวงมาให้ประชาชนได้ชมในวันอาทิตย์จากนั้นทางเทศบาลนครกรุงเทพจึงเปิดสวนดุสิตให้ประชาชนเที่ยวชมและพักผ่อนหย่อนใจได้เมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2481และให้เรียกชื่อว่าสวนสัตว์ดุสิตซึ่งถือได้ว่าเป็นสวนสัตว์แห่งแรกในประเทศไทยหลังจากดำเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า80ปีสวนสัตว์ดุสิตเริ่มมีสภาพเก่าทรุดโทรมและที่อยู่ของสัตว์ชนิดต่างๆเริ่มแออัดขณะที่นักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้นจึงไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งไม่สามารถปรับปรุงขยายพื้นที่ได้ทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงมีแนวคิดที่จะย้ายสวนสัตว์ไปยังสถานที่ที่เหมาะสมหากแต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้วันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนทรงรับพระบรมราชาภิเษกพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยบริเวณคลอง6อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเนื้อที่300ไร่เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ทดแทนสวนสัตว์ดุสิตหรือเขาดินวนาจึงมีการดำเนินโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ขึ้นโดยมีเป้าหมายเป็นสวนสัตว์ที่ทันสมัยระดับโลกไร้กรงขังป้องกันอันตรายระหว่างคนกับสัตว์ด้วยเทคนิคการก่อสร้างเช่นสร้างเกาะกลางน้ำหน้าผาสูงเป็นต้นรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสัตว์ป่าการอนุรักษ์การวิจัยและเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติที่สำคัญของประเทศและนานาชาติในระดับสากลคาดว่าจะเปิดให้บริการส่วนแรกได้ในพุทธศักราช2569และเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบในพุทธศักราช2571
1: ในส่วนที่1เนี่ยในช่วงที่เราเรียกว่าเฟส1เนี่ยเราจะเปิด3โซนด้วยกัน
0: ค่ะ
1: โซนแรกเรียกว่าโซนสาธารณะเป็นพับลิกโซนจุดเด่นของพื้นที่บริเวณนี้ประมาณ30ไร่จะเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติซึ่งจะจัดแสดงเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวงศ์จักรีตามลำดับที่เกี่ยวข้องกับสวนสัตว์และที่สำคัญคือพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ทรงพระราชทานที่ดินแปลงนี้ให้ก็จะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกกล่าวประชาชนโดยเฉพาะสวนสาธารณะข้างหน้าเนี่ยก็จะมอบให้เป็นสมบัติของชุมชนแล้วก็ของเมืองนี้ที่จะใช้ประโยชน์ได้ครับแล้วก็ส่วนเฟสที่1ที่เหลือก็จะเป็นโซนจัดแสดงสัตว์นะครับก็ประกอบไปด้วยโซนของสัตว์เอเชียกับแอฟริกาที่จะเสร็จสิ้นในเฟสที่1แล้วก็ด้านหลังจะเป็นอาคารสำนักงานกับอาคารที่ใช้สำหรับสนับสนุนกิจการสวนสัตว์เช่นโรงพยาบาลสัตว์คลังอาหารสัตว์แล้วก็ห พาะศูนย์โภชนาการสัตว์ก็จะเสร็จในเฟสที่1ก่อนครับทั้งหมดของโครงการมีแบ่งออกเป็น2ระยะนะที่1กับเฟสที่2เฟสที่1อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าอาคารหลักส่วนใหญ่จะเสร็จในเฟสที่1นะครับส่วนแสดงสัตว์จะเสร็จในเฟสที่2เฟสที่1เนี่ย2โซนก็คือเอเชียส่วนโดยมากของเอเชียกับแอฟริกาทั้งโซนนะครับแล้วก็ในส่วนของเฟสที่2ก็จะเป็นโซนของอเมริกาใต้นะครับกับทวีปออสเตรเลียที่เหลือก็จะสร้างในเฟสที่2แบ่งออกเป็น2ช่วงงานครับ
2: ทั้งหมดกี่ไร่คะในสวนสัตว์แห่งใหม่แห่งนี้คะ
1: ในพื้นที่ที่ได้รับพระราชกรุณาที่พระราชทานที่ดินแปลงนี้ให้เนี่ยนะครับก็ประมาณ300ไร่ครับ300ไร่โดยพื้นที่บริเวณนี้ก็ถูกสร้างเป็นแนวยาวนะครับเราก็จัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับภูมิศาสตร์ที่ได้มาครับสิ่งแรกที่เราก็ต้องดูก็คือการสำรวจความเหมาะสมของพื้นที
2: ่
1: เรียกว่าภูมิประเทศว่าเป็นอย่างไรเราพบว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สมัยก่อนเรียกทุ่งน้ำรังสิตนะครับเป็นพื้นที่รับน้ำตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ท่านเห็นว่าทุ่งรังสิตเนี่ยเป็นพื้นที่จะรองรับน้ำจากภาคเหนือนะครับเป็นทุ่งน้ำขนาดใหญ่แล้วก็มีสัตว์ป่าอยู่ชุกชุมนะสัตว์ป่าที่อยู่ที่นี่มีตั้งแต่ช้างเสือจระเข้เก้งกวางอยู่เต็มทุ่งนี้ไปหมดเลยฮะ
2: ค่ะ
1: เริ่มความเจริญเข้ามาในแต่ละช่วงเวลานะครับเริ่มต้นตั้งแต่ท่านตัดคลอง1คลอง2ถึงคลอง16ก็เป็นถนนนี่แหละเพื่อให้สัญจรได้สะดวกนะพอเราทำความเจริญเข้ามาตรงนี้เองเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่เกษตรกรนะก็ปลูกตั้งแต่ที่เรารู้จักกันนี้แตงโมนะผ่านรังสิตผ่านรังสิตแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือเห็นไหมฮะหลักฐานมันบ่งบอกว่า ที่เนี่ยเป็นใช้ชีวิตอยู่กับทุ่งน้ำ เพราะนั้นแนวคิดเราก็บอกนั้นฟื้นทุ่งน้ำรังสิตกลับมาโดยให้สวนสัตว์แห่งนี้เป็นตัวแทนนั้นคอนเซปต์ก็คือสวนสัตว์แห่งนี้เล่าเรื่องโดยทุ่งน้ำ ทุ่งน้ำที่เกิดขึ้นแต่ละทวีปเป็นอย่างไรสัตว์มีความเป็นอยู่สอดคล้องกันอย่างไร อันนี้คือฟื้นทุ่งน้ำรังสิตขึ้นมา
2: ถ้าเกิดว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยประชาชนนอกจากจะเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้แล้วเห็นว่าจะเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของปทุมธานีด้วยเลยใช่ไหมคะ
1: ในส่วนของสวนสัตว์เนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการเกิดขึ้นของสวนสัตว์ที่ผ่านมาในอดีตไม่ว่าสวนสัตว์จะไปเกิดที่ไหนจุดเด่นของสวนสัตว์จะดึงผู้คนเข้ามาหาด้วยความเป็นสวนสัตว์ที่คนให้ความชื่นชอบนะครับแล้วก็รู้จักว่ามาที่นี่แล้วมีความสุขมาที่นี่แล้วมีประสบการณ์การเรียนรู้มาที่นี่ได้เห็นชีวิตดังนั้นเมื่อสวนสัตว์มาอยู่พื้นที่ตรงนี้ปทุมธานีจะมีพื้นที่ที่เป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดหมายปลายทางของผู้คนจากทั้งประเทศที่จะเข้ามาที่นี่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ที่เรามีอยู่แล้วในจังหวัดปทุมธานีทั้งหมดนะครับเราต้องการให้พื้นที่นี้เรียกว่าย่านแห่งการเรียนรู้ธัญบุรีเรามีมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ 2-3 แห่งที่นี
2: ่
1: เรามีพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่พิพิธภัณฑ์พระราม9พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์ข้าวไดโนเสาร์ท้องฟ้าจำลองอยู่บริเวณนี้หมดเลยดังนั้นถ้าสวนสัตว์มาเติมอยู่ตรงนี้อีก1แห่งทั้งหมดนี้จะถูกให้คนทั้งประเทศวิ่งมาที่ธัญบุรีแล้วใช้ชีวิตเรียนรู้เมืองนี้ทั้งเมืองก็จะครบถ้วนครับ
2: เป็นแหล่งเรียนรู้สันทนาการแล้วก็น่าจะเป็นจุดดึงดูดไม่เพียงแต่คนไทยนะคะนักท่องเที่ยวเองก็น่าจะเป็นจุดหมายใหม่ที่เขาจะมาที่นี
1: ่ครับ เราคาดหวังว่าสวนสัตว์เนี่ยมีคนเคยพูดไว้ว่าสวนสัตว์แสดงวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆดังนั้นนักท่องเที่ยวหลายคนที่ไปในต่างประเทศเทศใดประเทศหนึ่งถ้าเขาจะเรียนรู้วัฒนธรรมอย่างง่ายนะครับว่าวัฒนธรรมของคนที่นั่นเป็นอย่างไรเข้าไปดูสวนสัตว
2: ์
1: คนที่นั่นรักสัตว์ไหมคนที่นั่นดูแลสัตว์ดีไหมคนที่นั่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมไหมคนที่นั่นรักสะอาดไหมไปดูในสวนสัตว์ถ้าเห็นเลยว่าสวนสัตว์จะบอกทุกอย่างเลยเพราะว่าสวนสัตว์เป็นแหล่งรวมผู้คนคนในประเทศนั้นจะมาดูถ้าสวนสัตว์แห่งนั้นดูแลสัตว์ดีขนาดสัตว์ยังดูแลดีสวัสดิภาพไม่ต้องห่วงดีแน่นอนสองมีการส่งเสริมความรู้ไหมถ้าในสวนสัตว์แห่งนั้นส่งเสริมความรู้แม้กระทั่งในสวนสัตว์แสดงว่าเมืองนั้นเนี่ยส่งเสริมความรู้ให้ผู้คนดูแลสิ่งแวดล้อมไหมถ้าในสวนสัตว์ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเมืองนั้นดูแลสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นสวนสัตว์จะเป็น ตัวบ่งบอกวัฒนธรรมของเมืองนั้น
2: ๆสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: มากขนาดไหนคะเพราะว่าหลายคนตอนแรกที่มีข่าวเนี่ยก็คือปิดเขาดินปิดเขาดินอาจจะรู้สึกไม่ดีกับความผูกพันกับเขาดินวนาที่มีมาแต่เดิมใช่ไหมคะแต่พอตอนหลังเนี่ยเราเริ่มได้รับรู้เรื่องราวของสวนสัตว์แห่งใหม่พื้นที่ใหญ่ขึ้นจะทันสมัยมากขึ้นจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้คนค่อยๆเห็นพระปรีชาญาณว่าเอาล่ะเขาดินเนี่ยย้ายมาตรงนี้เถอะอะไรต่างๆนานาอยากให้ท่านเล่าเรื่องของพระราชวิสัยทัศน์หรืออะไรต่างๆที่ทำให้เป็นที่มาของการพระราชทานที่ดินในพระปรมาภิไธยผืนนี้นะคะ
1: ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงพระราชกรุณาที่ดินแปลงนี้ให้หนึ่งในนั้นเนี่ยท่านเห็นท่านทรงมีพระราชวินิจฉัยส่วนพระองค์ว่าการที่จะมีสวนสัตว์ที่ดีจะเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับเขาดินเนี่ยเป็นสวนสัตว์ที่อยู่มานานการพัฒนาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เมืองเนี่ยมันถูกบีบรัดเข้าไปนะครับเพราะนั้นการที่จะให้สวนสัตว์เป็นตัวแทนของประเทศได้ควรจะมีพื้นที่ให
0: ้
1: สักที่หนึ่งท่านก็เหมาะให้องค์การสวนสัตว์ไปเลือกสถานที่นะครับหลายที่ก็อาจจะไกลไปใกล้ไปนะครับจนมาที่แปลงนี้เนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพที่สุดแล้วก็มีพื้นที่ว่างเหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะใส่เรื่องราวต่างๆเข้าไปได้โดยที่ใช้ความรู้ขององค์การสวนสัตว์ดีก็ดีหรือว่าความรู้ที่คนสวนสัตว์เนี่ยไปเรียนรู้มาจากสวนสัตว์ที่เป็นมาตรฐานระดับโลกเนี่ยมาพัฒนาที่นี่เพราะนั้นท่านเองก็คงจะมีพระวิสัยทัศน์ว่าหากเกิดเรื่องอย่างนี้ในประเทศไทยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนไทยทั้งในปัจจุบันและที่สำคัญคือในอนาคตเพราะสวนสัตว์เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชีวิตจะโตขึ้นและจะอยู่ไปเป็นร้อยปีหลายร้อยปีเหมือนที่สวนสัตว์ในต่างประเทศมีอยู่
0: สุดท้ายค่ะอยากจะเชิญชวนประชาชนที่รอติดตามข่าวยังไงคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีมินิซูก็ได้รับความสนใจเยอะมากคนก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจแล้วก็เป็นการสร้างการรับรู้ว่าต่อไปเนี่ยบริเวณนี้จะมีสวนสัตว์แห่งใหม่ใหญ่โตทันสมัยนะพอไม่มีมินิซูแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะเฝ้าติดตามข่าวอยากให้ท่านพูดกับประชาชนนิดนึงค่ะ
1: ในส่วนของสวนสัตว์ที่เราเรียกมินิซูต้องขอบคุณนะครับในช่วงที่ดินยังว่างเปล่าอยู่ยังไม่ได้งบประมาณโครงการสวนสัตว์ก็เอาพื้นที่เล็กๆประมาณสัก10ไร่มาทำเป็นมินิซูเพื่อให้ทุกคนเข้ามาดูแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยน
0: ะ
1: มีคนเข้ามาติดตามเป็นแฟนคลับเราอยู
0: ่
1: ทุกวันนี้ก็ยังตามเราอยู่นะครับก็ขอบคุณแต่มินิซูก็จำเป็นต้องส่งคืนสัตว์กลับไปทางสวนสัตว์ในภูมิภาคที่เรายืมมานะครับเพื่อเอาพื้นที่แปลงนี้มาก่อสร้างเพราะว่าถ้ามีสัตว์อยู่ก็อาจจะไม่สะดวกนะครับต่อจากนี้ไปก็เราพยายามจะสื่อสารเล่าเรื่องให้ฟังทุกตลอดช่วงระยะเวลาที่เหลือประมาณ 2-3 ปีหรือ4ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีทุกช่วงเวลาที่เราจะเล่าความก้าวหน้าให้ฟังช่วงที่สวนเฉลิมพระเกียรติเสร็จคิดว่าในประมาณอีกสัก 7-8 เดือนเสร็จเนี่ยก็อาจจะมีการเชิญชวนประชาชนมาร่วมปลูกต้นไม
0: ้
1: บริเวณสวนแห่งนี้นะครับพอเริ่มมีสวนแสดงเราจะเริ่มเล่าเรื่องสัตว์แต่ละชนิดที่จะมาอยู่ว่าเขาจะมาจากไหนมาอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรจะมีข่าวสารพวกนี้บอกประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ให้เหงานะครับแล้วก็ในระหว่างนี้เราก็จะเชิญชวนไปที่สวนสัตว์ของเราทุกแผง
0: ไปเที่ยวที่อื่นก่อน
1: ไปดูชีวิตเหล่านั้นแล้วบอกเราได้ว่าเราอยากให้เขาอยู่ดีวันนี้อย่างไรเราอยากให้เห็นอะไรที่นี่เราจะได้มาปรับปรุงมาเติมเต็มสิ่งที่ยังขาดอยู
0: ่
1: แต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสวนสัตว์แห่งนี้เราตั้งใจจะทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งคนและสัตว์ให้มีความเท่าเทียมกันในแต่ละมิติที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในพื้นที่ประมาณ300ไร่แห่งนี
0: ้
1: ให้ทั้งสองฝั่งมีความสุขพร้อมๆกัน
0: ค่ะไม่ใช่เอามาขังไม่ใช่เอามาอยู่ในที่อันจำกัดแล้วพวกเราไปดูในภาพจำของสวนสัตว์สมัยก่อนอีกต่อไปค่ะ
1: นั่นคือสวนสัตว์สมัยใหม่ครับสวนสัตว์ในยุคศตวรรษหน้าในยุคอยู่ที่ในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นสวนสัตว์ที่ทุกคนรู้สึกดีกับความเป็นสวนสัตว์สัตว์จะอยู่อย่างเป็นอิสระภายใต้พื้นที่ที่ถูกจัดสรร

0: ไว้ให้ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดคนจะต้องใช้ชีวิตร่วมอยู่กับเขาถ้าสัตว์นอนคนก็มานอนด้วยมาเฝ้าดูข้างหน้าถ้าสัตว์หลบไปอยู่ตรงไหนก็ไปแอบดูไม่ใช่ไปเรียกเขาออกมาให้ดูเราต้องไปแอบดูเขาเราต้องเป็นฝ่ายค้นหาที่สัตว์จะมีชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่เราเรียกชื่อเต็มของมันนะครับที่บางท่านอาจจะเรียกว่าซูแล้วก็บอกว่ามันคือสวนสัตว์จริงๆแล้วมันคือซูโลจิคอลซึ่งแปลว่าสัตววิทยาเป็นเรื่องราวที่เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์นะครับมันคือพื้นที่ที่นำสัตว์มาให้เราเรียนรู้ชีวิตซึ่งกันและกันนะมันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว
1: นอกจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้รับพระราชทานที่ดินเพื่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่บนเนื้อที่300ไร่แล้วนับตั้งแต่พุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยซึ่งมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานสถานศึกษาและเพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการตลอดไปรวมแล้วมากกว่า 4,854 ไร่นอกเหนือไปจากการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือพระศกนิกรทุกหมู่เหล่าที่ประสบความเดือดร้อนทุกยากและในสถานการณ์วิกฤตต่างๆด้วยทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และทรงพร้อมพระราชทานความช่วยเหลือในทุกด้านด้วยน้ำพระราชหฤทัยเมตตาแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม
2: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้นำเสนอให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือในหลายภาคส่วนทั้งคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครและบริษัทมานิเจเนติกส์จำกัดโดยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.ในการสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนค่ะและอีกหนึ่งผู้สนับสนุนที่มีความสำคัญอย่างมากของโครงการนี้ก็คือบริษัทมานิเจเนติกส์จำ

0: กัดที่ได้มอบลูกปั่นประณีตมาเข้าร่วมในโครงการพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทลงพื้นที่จริงถ่ายทอดความรู้พร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรด้วยค่ะเริ่มต้นนี้นะคะเราจะไปทำความรู้จักกับบริษัทมานิจเจเนติกส์จำกัดกันก่อนค่ะว่ามาเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างไรไปติดตามกันค่ะ
1: ทางโครงการวิจัยเนี่ยก็ได้มีความร่วมมือกับทางบริษัทมานิจฟาร์มก็บริษัทมานิจฟาร์มเป็นบริษัทผลิตลูกพันธุ์ปลานะครับอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะผู้บริหารของบริษัทมานิจฟาร์มแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับบริหารหลายท่านก็จบจากคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราก็มีความคุ้นเคยสนิทสนมกันดีนะครับเผอิญว่าบริษัทมานิจฟาร์มได้มีโครงการวิจัยร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเรื่องของปลาวัคซีนเราก็เห็นเป็นโอกาสอันดีประกอบกับเกษตรกรหลังจากเราลงพื้นที่สอบถามปัญหาก็ค้นพบว่าเขาเคยใช้ปลาวัคซีนแล้วได้ผลดีแต่มันไม่มีความต่อเนื่องประกอบกันพอดีเป๊ะเลยก็คือเกษตรกรก็มีความต้องการปลาวัคซีนบริษัทมานิจฟาร์มก็มีปลาวัคซีนทางผมในฐานะผู้ดำเนินโครงการเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็พยายามจับคู่ซึ่งกันและกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบริษัทมานิจฟาร์มเกษตรแล้วก็เกษตรกรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดครบองค์ประกอบนะครับของผู้ผลิตเทคโนโลยีผู้จะใช้เทคโนโลยีและส่วนกลางหรือตัวกลางประสานก็คือผมในการจะนำเทคโนโลยีที่มีอยู่กระจายให้กับเกษตรกรนะครับและเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทมานิจฟาร์มจึงมีบทบาทสำคัญมากในการที่จะเป็นเหมือนกับผู้ถ่ายทอดคิดค้นผลิตเทคโนโลยีปลาวัคซีนในโครงการนี้ทางบริษัทมานิจฟาร์มเองเนี่ยก็ให้ความอนุเคราะห์ในการส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็มีผู้บริหารมาให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องของการลงปลาวัคซีนตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนกระทั่งถึงขนาดว่าจัดส่งปลามาหาเกษตรกรจากเพชรบุรีมาถึงนครพนมนะครับก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ความช่วยเหลือโครงการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับซึ่งผลที่ได้ในโครงการก็ได้รับการแชร์กันนะครับทางบริษัทมานิจฟาร์มก็ได้รับผลจากที่เรามาทดลองส่วนเราก็ได้เห็นผลประสิทธิภาพของปลาวัคซีนนะครับก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเกษตรกรกับบริษัทมานิจฟาร์มกับมอเกษตรยังทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองบริษัทมานิจฟาร์มทำในเรื่องของการผลิตลูกพันธุ์คุณภาพสูงมีคุณภาพมีสุขภาพที่แข็งแรงเกษตรกรทำหน้าที่ในการผลิตอาหารหรือสัตว์น้ำคุณภาพสูงส่วนมอเกษตรทำหน้าที่เป็นคนรับโจทย์วิจัยที่เกิดขึ้นและเอามาปรับปรุงทำในเรื่องของงานวิจัยและเป็นคนติดตามเก็บข้อมูลในพื้นที่แล้วเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการปรับปรุงให้กับบริษัทมานิจให้กับเกษตรกรรวมถึงนิสิตของเราเองด้วยเมื่อโครงการสิ้นสุดต้องยอมรับว่าเมื่อโครงการสิ้นสุดงบประมาณหมดลงเนี่ยความร่วมมือมันจะเกิดขึ้นยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นจากการค้าขายมันก็ต้องพูดให้ยั่งยืนอย่างนั้นมันก็ต้องมีการค้าขายเกิดขึ้นมีผลกำไรเกิดขึ้นทั้งเกษตรกรและก็ทางบริษัทส่วนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเราไม่ได้แสวงหาผลกำไรเราแสวงหาข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเผอิญว่าโชคดีว่าอยู่ใกล้ด้วยเราก็สามารถเก็บข้อมูลได้เรื่อยๆแต่ในอนาคตบริษัทมานิจฟาร์มกับเกษตรกรเขาก็อาจจะมีความสัมพันธ์กันโดยตรงในเรื่องของการซื้อลูกพันธุ์วัคซีนไม่วัคซีนแต่เราก็มีความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายในเรื่องของการติดตามข้อมูลการค้นหาโจทย์วิจัยการออกแบบการทดลองให้กับเกษตรกรนะครับแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นการฝึกนิสิตคณะประมงรุ่นใหม่ไปในตัวในการทำงานจริงระหว่างเกษตรกรบริษัทเอกชนและหน่วยงานบริการการศึกษา

ก็บริษัทมานิจเจเนติกส์เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในหนึ่งในกลุ่มบริษัทของมานิจกรุ๊ปนะครับซึ่งมานิจกรุ๊ปเนี่ยก็เป็นบริษัทธุรกิจเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมามากกว่า50ปีนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราในบริษัทกำลังโฟกัสอยู่เนี่ยก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับทั้งกุ้งนะครับทั้งปลานิลโดยเฉพาะปลานิลเนี่ยเราทำตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงปลายน้ำนะครับแล้วก็เรามีเกษตรกรที่เป็นผู้ใช้ลูกพันธุ์เราเนี่ยทั่วประเทศรวมถึงการส่งออกด้วยความร่วมมือของตัวบริษัทเองนะครับกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2559นะครับคือการเซ็น MOU ร่วมกันนะครับเพื่อมีการพัฒนาทางวิชาการนะครับใช้เราสามารถที่จะเข้ามาขอความรู้นะครับขอการฝึกฝนพิเศษเนี่ยจากทางมหาวิทยาลัยได้นะครับแล้วก็เรียนเชิญอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยได้เข้าไปร่วมทำงานวิจัยกับที่บริษัทได้นะครับซึ่งเราเพิ่งรีนิวนะครับต่อสัญญา MOU เนี่ยเมื่อปี2564นะครับต่อแต่ละครั้งก็5ปีนะครับเพราะนั้นตอนนี้เป็นรอบที่2แล้วนะครับทีนี้การเกิดของโครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่เกิดมี MOU ก่อนนะครับก็ทางอาจารย์สุกิจเนี่ยท่านก็มีความสนใจที่เรียกว่าถ้าเรามีการยกระดับของการพัฒนานะครับการเลี้ยงปลานิลโดยที่ใช้วัคซีนจะเป็นยังไงบ้างประสิทธิภาพดีขึ้นยังไงก็เป็นที่มาที่ไปว่าทางบริษัทเรามีวัคซีนที่นำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับจากประเทศฝรั่งเศสเราก็ยินดีที่อาจารย์ไปทดสอบทดลองว่าลองเปรียบเทียบดูว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับได้ผลอย่างไรในฤดูกาลที่แตกต่างกันตลอดทั้งปีด้วยนะครับจริงๆปลานิลเนี่ยเป็นสัตว์น้ำที่มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีมูลค่าแล้วก็มีปริมาณสูงที่สุดในน้ำจืดนะครับสูงที่สุดในประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันอธิบายโดยตรงก็คือว่ามีเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับปลานิลเป็นจำนวนมากที่สุดแล้วนะครับทีนี้ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เรื่องโรคระบาดต่างๆนะครับคุณภาพน้ำที่มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเกษตรกรที่ทำยังไงให้เกษตรกรยังสามารถเลี้ยงสัตว์น้ำเนี้ยผ่านฤดูกาลต่างๆนะครับรวมถึงได้ผลผลิตที่ดีกว่าเดิมหรือว่าดีอย่างน้อยดีเหมือนเดิมได้ยังไงนะครับเพราะนั้นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาที่ทำให้สัตว์น้ำเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับโดยที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเนี่ยเหมือนเดิมนะครับจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นวัคซีนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เป็นทางออกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราในฐานะคนเลี้ยงปลาและผมคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือผมอยากเห็นภาพของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปใช้นะครับและยกระดับนะครับรับของการเลี้ยงเกษตรกรให้ดีขึ้น

็เริ่มแรกก็ทําปลานิลอยู่แล้วครับเลี้ยงปลานิลเลี้ยงปลาปลานิ้วครับผมก็เลี้ยงมาก่อนโควิดช่วงที่ยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็รายได้โอเคครับพอได้พอเลี้ยงตัวเองได้นะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรได้นะครับโควิดนี้จะการปลายทางด้านการตลาดก็จะออกไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามีการปิดช่องทางการตลาดไม่มีการเดินตลาดในแต่ละพื้นที่ตลาดปิดอย่างเงี้ยครับผมก็ทําให้สินค้าล้นตลาดและทําให้ปลาราคาตกถึงกับเราต้องออกไปจําหน่ายเองในราคาที่แข่งขันกันนะครับแข่งขันกันถูกมากมาวิกฤตอีกวิกฤตหนึ่งก็คือวิกฤตที่มีการสู้รบกันระหว่างผู้ที่ผลิตนําเข้าผลิตถั่วเหลืองครับกากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบที่ใช้มาผสมอาหารในการทำอาหารในให้พวกสัตว์น้ำสัตว์บกราคาทำให้เกิดผันผวนขึ้นมาครับผมจากปกติกิโลละ14บาทเนี่ยมาขึ้นเป็นกิโลละ26บาททำให้แหล่งอาหารผลิตออกมาเนี่ยต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับจากปกติหัวอาหารกิโลกระสอบละ460เนี่ยถือว่าดีแล้วแต่ว่ามาปัจจุบันเนี่ย460เลี้ยงแล้วไม่ค่อยโตปลาป่วยครับผมแล้วก็ทางด้านการตลาดราคาก็เท่าเดิมครับไม่มีอะไรปรับขึ้นนะครับและคราวนี้ทำให้เกษตรกรก็เกิดการหยุดชะงักในการเลี้ยงเมื่อปลาไม่โตทำให้กินอาหารที่ไม่สมบูรณ์ไม่แบบเขาเรียกว่าไม่เต็มสูตรการถอดสูตรเนี่ยทำให้ปลาไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาก็เลยผมก็เลยอยากจะหาในจุดที่ว่าจะไปต่อได้ยังไงของเกษตรกรนะครับว่าก็เลยมีโครงการ

การของมอเกษตรมาเสนอในการที่จะนำปลาวัคซีนนะครับกับปลาที่ไม่ฉีดวัคซีนนะครับมาเลี้ยงในแม่น้ำในแหล่งเดียวกันแล้วมีการวิจัยเก็บงานวิจัยตลอดแต่ละเดือนทำวิจัยตลอดแต่ละเดือนว่าต่างกันยังไงครับการอัตรารอดของปลาที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ฉีดวัค

0: ก็ยอมรับในการไปเข้าอบรมและก็ฟังดูเพื่อศึกษาความรู้เนาะเราก็ไม่ได้ศึกษามาในทางสายประมงโดยตรงนะพูดถึงมานี้เนี่ยทางผมเลี้ยงแรกๆเนี่ยเริ่มแรกๆเนี่ยก็คือสั่งตรงจากทางบริษัทเลยนะครับเพราะว่าลูกพันธุ์ปลาเขาจะได้มาตรฐานขนาดนะครับและก็อัตรารอดสูงนะครับถ้าเราซื้อตามท้องถิ่นปลาพันธุ์ที่ตามในท้องถิ่นเนี่ยแล้วถ้ามาลงเนี่ยอัตรารอดหรือการแตกไซส์เนี่ยสูงครับผมเราต้องพัฒนาในจุดที่นี้เพื่อที่จะทางผู้พ่อค้าที่เอาไปขายแล้วจะตัดสินใจง่ายขึ้นในการซื้อครับผมตามสเต็ปในการลงปลาในครั้งแรกครับแต่ละเดือนมีการสุ่มของมเกษตรจะเข้ามาเก็บตัวอย่างก็ตามขนาดปลานะครับกี่เดือนแล้วได้ขนาดความน้ำหนักเท่าไหร่ต่อตัวนะครับแล้วก็ช่างความยาวแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ตลอดก็ผ่านนะครับ
1: อยากจะน้อมนำแนวคิดที่ในหลวงพระองค์ท่านนะครับเคยให้กับคนไทยไว้เรื่องการทำเศรษฐกิจพอเพียงหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นเรื่องการปลูกผักปลูกพืชทำนาหรือเปล่ามันเกี่ยวอะไรกับการเลี้ยงปลานะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆมันไม่เกี่ยวมันเป็นปรัชญาในการที่เราจะมองสิ่งที่เราทำตรงหน้าอย่างไรนะครับอย่างเรื่องนี้ผมบอกว่าถ้าเราอยากทำธุรกิจสัตว์น้ำให้ประสบความสำเร็จในระยะยาวอันดับแรกคือเราต้องรู้จักตัวเองประมาณตนก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราทำเรามีความถนัดอย่างไรเรามีความสามารถมีกำลังขนาดไหนที่จะลงทุนทำได้แค่ไหนทำเท่าที่กำลังตัวเองทำได้นะครับมองถึงความเสี่ยงหาวิธีการป้องกันความเสี่ยงตัวเองนะครับต่อสิ่งที่อาจจะเข้ามากระทบกับการเลี้ยงปลากับธุรกิจการเลี้ยงปลาของตัวเองตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลนะครับในการที่จะเลือกใช้อะไรก็แล้วแต่เราลงทุน1บาทเราควรจะได้บางอย่างมากกว่า1บาทนะครับแล้วก็เรียนหาความรู้นะครับเพิ่มเติมให้กับตัวเองแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยความมั่นด้วยความภาคเพียรผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราในฐานะที่เราเป็นคนเลี้ยงปลาเราอยู่ในประเทศไทยเราควรจะน้อมนำมาใช้
0: โครงการดีๆของทางมเกษตรที่ได้มาให้ทางกลุ่มเลี้ยงปลานินกระชังน้ำโขงนะครับที่มาทดสอบเพื่อที่จะช่วยผลักดันในการเลี้ยงปลาให้เกิดประสบความสำเร็จนะครับก็เราเป็นเกษตรกรเนาะก็เลี้ยงด้วยระบบชาวบ้านโดยไม่มีสัตวบาลนะครับโดยไม่มีแพทย์สัตว์ที่จะมาตรวจเช็ควัดน้ำอะไรให้นะครับแต่ว่าโครงการนี้เขาจะมาให้ความรู้ในการตรวจเช็คคุณภาพน้ำนะครับว่าถ้าปลาอายุขนาดนี้กินเท่าไหร่จำนวนอาหารกี่กิโลต่อตัวอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นโครงการที่ดีมากนะครับถ้าโครงการนี้มีต่ออีกผมก็จะช่วยส่งเสริมโครงการนะครับในการที่จะให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จได้มากที่สุด
2: ก่อนอื่นต้องขอบคุณแหล่งทุนนะครับทางสวกนะครับที่ให้เงินสนับสนุนในการทําโครงการวิจัยในการบูรณาการโครงการวิจัยต่างๆทางด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ตรงตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกรจริงๆโครงการวิจัยหลายๆโครงการนะครับมีความจําเป็นนะครับในช่วยในการช่วยแก้ปัญหานะครับหน้างานจริงๆอันนี้ต้องขอบคุณทางสวกนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเครือข่ายความร่วมมือนะครับในการทํางานร่วมกันนะครับท่านคณบดีของคณะของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับท่านอาจารย์นรุณก็ท่านให้ความอนุเคราะห์ในการทำงานร่วมกันจริงๆแล้วของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีคณะจำนวนมากนะครับงานที่เกี่ยวข้องกันก็มีงานที่คาบเกี่ยวกันจำนวนมากเพราะนั้นการบูรณาการทำงานร่วมกันไม่ว่าเราจะอยู่จากบางเขนจากกำแพงแสนจากศรีราชาจากสกลนครเราก็สามารถทำงานร่วมกันได้เราตามความเชี่ยวชาญของพื้นที่ตามความจำเพาะเจาะจงอันนี้ก็เป็นการทำงานบูรณาการตามนโยบายท่านอธิการบดีนะครับอันนี้ก็ผมขอบคุณแล้วก็ในส่วนของทางภาคีเครือข่ายที่ให้ความอนุเคราะห์โดยผมอย่างยิ่งก็คือทางกรมประมงนะครับต้องขอบคุณกรมประมงพี่น้องเกษตรกรที่ผ่านเข้าร่วมโครงการเนี่ยเป็นเกษตรกรพี่น้องที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงนะครับมีกระบวนการทำงานร่วมกัน ันนะครับกรมประมงก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องหลายๆท่านที่จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นการทำงานร่วมกันทุกภาคีเครือข่ายตั้งแต่หน่วยงานฟังก์ชัน

0: ครับภาคการศึกษานะครับแหล่งทุนเนี่ยถ้าได้ทำงานร่วมกันแล้วก็มีการพูดคุยนะครับหาโจทย์ที่แท้จริงในการพัฒนางานวิจัยเนี่ยผมว่ามันจะตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องได้จริงๆและมันจะเกิดความยั่งยืนครับ
1: ผมต้องขอขอบพระคุณสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะครับเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ทุนของเราในการทำโครงการนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงในโครงการทุกท่านที่ให้คำแนะนำที่ดีเพื่อให้เราปรับปรุงโครงการนี้ให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเกษตรกรและสังคมมากขึ้นต่อไปนะครับก็หวังว่าเราจะทำโครงการนี้ให้ดีที่สุดให้คุ้มเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้จัดสรรให้เรามาขอบคุณครับ
2: จากประณีพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวน50ตัวในปีพุทธศักราช2508แหล่งโปรตีนอาหารที่สำคัญที่ช่วยยกระดับภาวะโภชนาการของประชาชนมาสู่การยกระดับการประมงไทยโดยงานวิจัยและพัฒนายังโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในครั้งนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งค่ะที่จะช่วยให้ประเทศเรามีทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเพียงพอและสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ยาบ้าและยาเสพติดทั้งหลายกำลังทำลายสังคมไทยอย่างน่ากลัวข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่าเป็นห่วงเหลือเกินเมื่อพ.ศ. 2546ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยขอใช้ชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยมหันตภัยจากยาเสพติดซึ่งกัดกร่อนทำลายประเทศชาติครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปีพุทธศักราช2546ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของราษฎรอาสาที่ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชนต่อมาสำนักงานปปส.จึงจัดสรรงบประมาณร่วมสมทบและจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินสื่อถึงความห่วงใยที่แม่ของแผ่นดินมีต่อราษฎรไทยตลอดมาโดยเน้นการรวมพลังชุมชนเข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพเสริมรายได้พึ่งพาความเข้มแข็งของตนเองในการขจัดปัญหายาเสพติดบนพื้นฐานการให้อภัยทางสังคมยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพัฒนาสู่ยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง
2: เอาแนวทางนี้ไปเผยแผ่ทั่วประเทศก็ปรากฏว่าเป็นไม่ได้อย่างมากเลยในชุมชนที่มีความจงรักภักดีอาศัยความจงรักภักดี

0: ของสถาบันมหากษัตริย์เนี่ยทำให้คนรวมกันได้ง่ายนะก็มีหลายหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วก็ศึกษาในฐานนี้ก็ด้วยกันครับมีคนเลิกค้ามีคนเลิกเสพจำนวนมากด้วยในทางพระราชทานขององค์ท่านทุกคนพร้อมบอกว่าที่ผ่านมาช่างมันเริ่มต้นกันใหม่ตามแนวทางพระราชทานของพระองค์ท่านในทางแรกคือในทางสันติวิธีในทางที่สองคือให้อภัยในทางที่สามคือภายใต้พระบารมีมีสามส่วนนั่นเองที่เป็นเรื่องง่ายๆที่ประชาชนเอาไปใช้ได้ก็ตราบใดประสงค์นิกรประชาชนยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตราบนั้นกองทุนแม่ของแผ่นดินจะช่วยเหลือการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างชัดเจน
1: ตลอดระยะเวลา13ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินได้กลายมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศซึ่งทุกปีมีการจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งสิ้น 19,205 แห่งจาก77จังหวัดทั่วประเทศและปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบในปีนี้จะมีพิธีมอบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน942ทุนในวันที่4สิงหาคมและในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินวันที่25พฤศจิกายนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศพร้อมใจจัดกิจกรรมแสดงพลังความดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศจากยุทธศาสตร์พระราชทานการเอาชนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างถาวรจะต้องยึดถือการรู้รักสามัคคีและยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบพอเพียงซึ่งทั้งสองหลักคิดพระราชทานล้วนแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณที่รู้ซึ้งอย่างแท้จริงว่าหากคนทุกหมู่เหล่าในสังคมละความแตกแยกละความขัดแย้งเชิดชูสามัคคีธรรมพึ่งพาพลังของตนเองรู้จักประมาณในตนไม่ฟุ้งเฟ้อก็จะเป็นเสมือนพลังอันมหาศาลที่จะร่วมกันเอาชนะภัยพิบัติต่างๆได้อย่างยั่งยืน

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3เฮ้ย
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
4: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆมัวทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้น

0: มีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
1: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
4: คุณปู่ครับเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
4: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างเยี่ยมเลยล่ะ
1: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
5: ทรงพระเจริญ
3: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
5: ครับคุณปู
1: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
4: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
5: ้ครับ
6: คุณครู
0: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
5: รับทราบครับ
2: ไว้พบกันใหม่นะ
5: ขอบคุณค่ะ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้าน

0: เรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
2: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยเลือกผู้ปกครองทำหน้าที่ออกกฎหมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงระบอบการปกครองให้เหมาะสมแก่กาลสมัยทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยอย่างมีขั้นตอนทรงมีพระราชดำริให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นสองครั้งแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2415ทรงสละพระราชอำนาจแก่ประชาชนพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกต่อมาทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดำเนินไปตามคันลองจึงทรงสละราชสมบัติเสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษทรงดำเนินพระชนชีพเรียบง่ายอย่างสามัญชน

0: 2มือชราบรรจงกดเส้นตอกให้แน่นขณะกำลังสานตอกไม้ไผ่ให้เป็นภาชนะอย่างหนึ่งพ่อเฒ่าไม่เคยคิดเลยว่าการจักสานจะกลายมาเป็นอาชีพที่นำรายได้มาสู่ชีวิตในบ้านปลายเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงก็ไม่ต่างกันแม้สายตาเริ่มฟ้าฟางแต่ก็ยังมีแรงทำงานในอย่างบ้างวันนี้อากาศดีจึงนัดกันแต่งตัวหล่อแล้วมาทำงานจักสานด้วยกัน
1: อาคุณเนี่ยนิ้วรถเทเมียมาอยู่เนี่ยในมือเจอนั่นอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยจอมาหน้าเนี่ยชั่วโมงพอมองอีมึงมึงจากมาเย็นไม่ถือจิตใจจงอะไรถือถือมองมึงหน้ามันจะจังอะไรนิ้วนิ้วอาช่องจุ่มยาจุ่มยาแล้วจุ่มยาจุ่มยาอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยจีเนี่ยละเลยขณะนี้ไปอยู่มือเมียเราอยู่เนี่ยมี
0: บนสันเขาท่ามกลางดอยสูงชันสลับซับซ้อนในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งดำรงอยู่อย่างสงบเรียบง่ายหมู่บ้านในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านห้วยหยวกป่าโซในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหมู่บ้านของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งอาคาลีซูลาหูไทยใหญ่และจีนฮ่อจากที่เคยบุกรุกพื้นที่ป่าทำไร่เลื่อนลอยจนป่าต้นน้ำเสื่อมโทรมปัจจุบันพวกเขาได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินหันมาปลูกชากาแฟปลูกผักผลไม้เปลี่ยนจากผู้บุกรุกเป็นผู้อนุรักษ์และร่วมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนสู่สภาพที่สมบูรณ์แต่อาจไม่เป็นเช่นทุกวันนี้หากวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณนี้ภาพที่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นในวันนั้นได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่

0: ที่และชีวิตของผู้คนที่นี่อย่างสิ้นเชิงไม่เพียงความรู้และหลักวิชาการเกษตรแผนใหม่จากโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริเพื่อให้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนยังส่งเสริมงานศิลปาชีพเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ไหนแต่ไรผู้หญิงชาวอาขาก็เย็บปักผืนผ้าตามเอกลักษณ์ของตนเพื่อเป็นเครื่องแต่งกายในวิถีชีวิตปกติไม่เคยมีใครบอกว่าผืนผ้าที่พวกเขารังสรรค์ขึ้นมานั้นเป็นงานหัตถศิลป์ที่มีคุณค่าที่พวกเขาควรภาคภูมิใจ
1: ปักผ้านี้พ่อแม่สอนตั้งแต่เด็กๆแล้วอะค่ะแต่สมัยก่อนคือเราก็จะปักกันใส่เองอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนไม่ได้รู้สึกว่ามีค่าอะค่ะแต่ตอนนี้คือตั้งแต่แม่หลวงมาแม่หลวงก็แนะนำทำให้เราทำอาชีพเสริมกับปักผ้าอะค่ะก็เลยตอนนี้ก็ได้ปักแล้วก็ได้ส่งขายอะค่ะก็มีรายได้เสริมตรงนี้ค่ะก็เดี๋ยวนี้ก็มีคนมาถามสนใจมาชมว่าสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะภูมิใจค่ะเห็นคนสนใจมาถามมาชมก็ภูมิใจค่ะ
0: เช่นเดียวกับที่ไม่เคยมีใครบอกว่าเครื่องจักสานที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันมาแต่บรรพบุรุษเป็นศิลปะหัตถกรรมชนเผ่าที่มีเอกลักษณ์
2: ยุ่งแม่ที่จะยุ่งก่อนยุ่งโลกของเขามันยังก็ของมันยังเฉยยุ่งแม่มันนี่ด้วยมันนี่ดูยาล้อจริงจริงจีบว่าอาบุตรถือก็เจี๋ยน่าจะก็เจี๋ยมาก็จริงจริงแล้วงั้นเราถือเจี๋ยเขาก็มาก็จริงจริงอาควันน่ะตัวเองมันจืดว่าขามาแต่จืดบุฟมาแต่จืดบุอาผิวก็กล้าเออก็คือดีๆอ่ะพี่ก็มาแล้วเนาะงั้นมาก็โหลมมาโหนิ้วว่าล่ะเฉยๆก็มาอย่าจากว่าน่ะพี่มามาแล้วอ่ะซะซายอย่าจังนะอย่าจังอย่าจังนะอย่าจาซะซายจนน่ะพี่ก็เนี่ยแหละพี่นั้นลาเนี่ยอยู่หันน่ะแกมีอับขอพระเจ้าเนี่ยพี่ก็ก็ขอพระเนี่ยมาพี่จะก็สมแล้วขอพระเนี่ยล่ะเนี่ยล่ะเฉยๆเนี่ยก็คือเนี่ยพี่ก็คือดีๆมา

0: นี่คือเครื่องฉายรังสีเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งมีความแม่นยำและปลอดภัยสูงเครื่องแรกที่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่9มกราคมพุทธศักราช2550วันนี้เครื่องฉายรังสีเครื่องนี้ยังสามารถให้การฉายรังสีรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตั้งแต่สมัยที่นี่ยังเป็นเพียงสถานรับผู้ป่วยโรคมะเร็งธัญบุรีในสังกัดสถาบันมะเร็งแห่งชาติจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทำให้ไม่สามารถดูแลรักษาได้อย่างเต็มที่ด้วยทรงเป็นห่วงใยผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาแบบต่อเนื่องพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์และทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการก่อสร้างอาคารกาญจนบารมีเฉลิมพระเกียรติครองสิริราชสมบัติ50ปีเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่50ในปี2538เพื่อให้เป็นศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่าศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีก่อนที่จะปรับสถานะเป็นโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีในปัจจุบันจากจุดเริ่มต้นที่เป็นเพียงสถานพักฟื้นชั่วคราวสำหรับผู้ป่วยรอการตรวจวินิจฉัยและรอรับการรักษาที่ส่งต่อจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติปัจจุบันโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีไม่เพียงให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยวิธีการต่างๆและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยยังเป็นสถานที่วิจัยโรคมะเร็งเพื่อหาแนวทางการรักษาที่จะได้ผลดีที่สุด
1: ทางโรงพยาบาลนะครับได้ตระหนักอยู่ตลอดมานะครับว่าได้รับความกรุณาจากพระองค์ท่านอย่างสูงยิ่งนะครับทั้งเรื่องของพระราชทานนามของโรงพยาบาลของตึกต่างๆนะครับและพระราชทานเครื่องมือซึ่งพระองค์ก็หวังว่า

0: จะช่วยดูแลพระสงฆ์ในกรของพระองค์ท่านอย่างดีทางเราก็ตั้งปณิธานไว้ว่าจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงยิ่งกับโรงพยาบาลมาตลอดครับ
1: ความห่วงใยในเรื่องความเจ็บป่วยและสุขภาลนามัยของพระสงฆ์นิกรของพระองค์นั้นเพื่อแผ่ไพศาลมีพระราชปณิธานให้เอาใจใส่รักษาพยาบาลโดยทั่วหน้าเสมอกันรวมถึงพระภิกษุสงฆ์ด้วยทรงตระหนักถึงปัญหาของพระภิกษุสงฆ์ในการเข้าไปรับการบำบัดที่โรงพยาบาลสงฆ์ในกรุงเทพจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ50พรรษาในปี2545พร้อมพระราชทานนามว่าโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์โรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ให้การดูแลบำบัดอาพาธฟื้นฟูสมรรถภาพแก่พระภิกษุสามเณรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดซึ่งเป็นพระสงฆ์ส่วนใหญ่ของประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์จึงทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์จัดสร้างสถานที่พำนักพักฟื้นพระสงฆ์อาพาธให้การดูแลก่อนและหลังการรักษาเพื่อพักฟื้นสุขภาพของพระภิกษุสามเณรด้วยการดูแลแบบองค์รวมและเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมของพระภิกษุสามเณรและประชาชนในด้านการเจริญจิตภาวนาขณะอาพาธและเป็นต้นแบบของการรักษาผู้ป่วยแบบครบวงจรทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจด้วย
1: ปัจจุบันหน่วยการแพทย์และสาธารณสุขในพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์ต่างได้พัฒนาความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขและด้านวิชาการในการดูแลสุขภาลนามัยพระสงฆ์นิกรชาวไทยอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานจากพระองค์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรภายหลังเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีหลายครอบครัวต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวอีกทั้งคนในครอบครัวต่างดำเนินชีวิตด้วยความหวาดระแวงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเมื่อแรกเริ่มสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ที่หน่วยงานต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2548มอบให้พลเอกณพลบุญทัพรองสมุหราชองครักษ์ดำเนินการซื้อที่ดินที่บ้านรอตันบาตูหมู่7ตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสจัดสรรพื้นที่จัดทำโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริไว้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2548
1: ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะทำงานข้าพเจ้าซึ่งประกอบด้วยรองสมุหราชองครักษ์แล้วก็ราชองครักษ์ต่างๆและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในกองราชเลขาของสมเด็จช่วยกันนั่งคิดว่าจะทำยังไงก็เลยจัดสรรที่ดินที่ใช้เงินของท่านที่ให้ข้าพเจ้าไปให้ครอบครัวละสองไร่สำหรับปลูกบ้านและทำการเกษตรในครัวเรือนเช่นเขาสามารถปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและข้าพเจ้ายังจัดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชนโยบายคือสร้างธนาคารข้าวแทนจะเป็นธนาคารเงินก็ธนาคารข้าวไว้ให้ยืมรับประทานไม่ให้มีเวลาขาดแคลนหรือว่ากลัวว่าจะขาดแคลนนอกจากนั้นก็ให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวสามารถไปรับจ้างทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเอาเงินที่ท่านทั้งหลายให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปซื้อที่และทำฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: ปัจจุบันราษฎรที่พักอาศัยในโครงการที่เป็นบ้านของแม่หลังนี้มีทั้งความร่มเย็นและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรทุกเชื้อชาตินอกจากนี้เหล่าสมาชิกยังได้มีโอกาสเลือกฝึกอาชีพตามความถนัดทั้งงานด้านการเกษตรชีวภาพตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกลุ่มงานศิลปาชีพกลุ่มผ้าปักกลุ่มงานเซรามิกจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศิลปาชีพก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม

0: ช่วยให้ราษฎรมีการสร้างงานสร้างรายได้อีกทั้งเป็นการฝึกสมาธิเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ราษฎรมีความใจเย็นมากขึ้น
1: ใครถนัดอันไหนก็เขียนลงไปบนนั้นโดยให้คนที่เป็นแม่บ้านที่ไม่ถนัดงานด้านเกษตรกรรมไม่ถนัดงานด้านปลูกพืชผักสวนครัวมานั่งทำงานอันนี้แล้วก็มาอยู่รวมกลุ่มกันนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยก็ได้มาพบปะกันทุกวันเพราะว่าขาดหัวหน้าครอบครัวไปแล้วก็ต้องมีความโศกเศร้ามีความอาจจะหงอยเหงานะครับเมื่อมาทำงานร่วมกันก็เลยทำให้เขาก็ลืมความทุกโศกไปได้นะครับ
0: เป็นที่ประจักษ์ได้ว่าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านรอตันบาตูเป็นเสมือนหมู่บ้านพระราชทานที่ได้พลิกฟื้นเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ได้พระราชทานโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไปในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่พี่น้องสุดปลายด้ามขวานไทย

0: น้องเรียนทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพานิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1เอาละค่ะวันนี้มีใครเอ่ยลองนำการพูดขอความช่วยเหลือไปใช้ในชีวิตประจำวันบ้างมีไหมเอ่ยมีนะคะเอ๊ะเอาไปใช้อย่างไรนะไปใช้ในการพูดเพื่อให้ผู้อื่นเนี่ยช่วยเหลือเราใช่ไหมคะปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะมาดูกันเลยวันนี้เราจะเรียนในเรื่องช่วยหนูหน่อย2ค่ะต่อไปมาดูกันเลยวันนี้คุณครูมีข้อความมาให้เด็กๆช่วยกันอ่านด้วยเอ๊ะใครสามารถช่วยคุณครูอ่านได้บ้างยกมือมีไหมเอ่ยโอ้โหหลายคนเลยเพราะฉะนั้นอ่านพร้อมกันทั้งห้องได้ไหมคะได้ไหมเอ่ย
3: ได้
2: นะคะอ่ะพร้อมแล้วอ่ะอ่านเลยค่ะ
3: ช่วยด้วยค่ะ
2: ช่วยด้วยค่ะหนูมารอคุณแม่ที่หน้าโรงเรียนนานแล้วคุณแม่ยังไม่มาช่วยโทรศัพท์หาคุณแม่ให้หนูหน่อยได้ไหมคะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นคะน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมคะเขาบอกว่าอะไรเอ่ยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะหนูมารอคุณแม่ที่หน้าโรงเรียนนานแล้วคุณแม่ยังไม่มาช่วยโทรศัพท์หาคุณแม่ให้หนูหน่อยได้ไหมคะเขาต้องการอะไรตอนนี้คะเด็กผู้หญิงคนนี้เขายืนทำอะไรอยู่รอคุณแม่อยู่ที่ไหนคะ
3: หน
2: ้าโรงเรียนแล้วคุณแม่เขามาหรือยังเอ่ย
3: ย
2: ังเลยแล้วเขาขอความช่วยเหลืออะไรลูกให้อะไรคะ
3: ช
2: ่วยอะไรคะ

0: ช่วยโทรศัพท์หาคุณแม่ให้หนูหน่อยได้ไหมคะถ้าเป็นเราอยากช่วยไหมอยากช่วยนั่นเองเอ๊ะแล้วเขาใช้คำพูดน่ารักไหมคะน่ารักไหมน่ารักพูดไพเราะด้วยพูดเพราะด้วยนะคะน่าช่วยไหมแบบนี้น่าช่วยแล้วถ้าเด็กๆเป็นเด็กคนนี้ล่ะคะเด็กๆจะทำอย่างไรจะทำอย่างไรเอ่ยไปยืนรอคุณแม่นานแล้วโอ้โหคุณแม่ยังไม่มาเลยจะทำเหมือนเด็กคนนี้หรือเปล่าเอ่ย
1: ทำ
0: เหมือนกันเลยแล้วถ้าเด็กๆอยู่ในสถานการณ์นั้นเด็กๆจะช่วยเพื่อนอย่างไรล่ะคะช่วยบอกคุณครูมีอีกไหมเอ่ยช่วยบอกใครดีนะบอกผู้ใหญ่ก็ได้นะคะให้เป็นอย่างไรช่วยโทรศัพท์หาคุณแม่ให้เขานั่นเองแสดงว่าอะไรอีกอย่างนึงที่สำคัญเบอร์โทรศัพท์สำคัญไหม
1: สำค
0: ัญมากๆเลยใครจำเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่ได้บ้างโอ้โหดีเลยค่ะถ้าหากเด็กๆจำเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเหตุจำเป็นเป็นอย่างไรหนูสามารถขอความช่วยเหลือเหมือนเพื่อนได้ไหมได้เลยแล้วสามารถโทรหาคุณพ่อคุณแม่ให้มาได้ทันเวลาด้วยนะคะต่อไปมาดูเลยค่ะมีคำถามมาถามเด็กๆคุณครูจะถามว่านักเรียนเคยพูดขอความช่วยเหลือหรือไม่คะใครเคยพูดขอความช่วยเหลือบ้างใครก็ได้ขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือเพื่อนๆก็ได้พี่ๆก็ได้หรือว่าคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่คนอื่นๆอาจจะเป็นในโรงเรียนหรือด้านนอกโรงเรียนก็ได้เอ๊ะใครเคยขอความช่วยเหลือบ้างลองเล่าเรื่องนี้ให้คุณครูฟังหน่อยค่ะเอามือจับหูจับไหล่แล้วก็ยกมือค่ะโอ้โหมงคลยกมือไวมากๆเลยช่วยเล่าให้หน่อยค่ะลูกว่าหนูเคยขอความช่วยเหลืออะไรบ้างเอ่ย
2: ล้ม
0: อะไรนะลูกหกล้มเหรอคะ
2: ครับ
0: หกล้มใช่ไหมคะอ๋อขอพูดอีกหนึ่งครั้งได้ไหมว่าหนูเกิดอะไรขึ้น
2: ล้มครับ
0: ล้มใช่ไหมลูกแล้วใครมาช่วยหนูคะ
2: เพื่อน
0: เพื่อนใช่ไหมเพื่อนช่วยหนูใช่ไหมลูกเอ๊ะแล้วหนูพูดอย่างไรให้เพื่อนช่วยคะพูดอย่างไรให้เพื่อนช่วยเอ่ยหนูพูดว่าอะไรให้เพื่อนมาช่วยเรา
3: ช่วยหน่อยครับ
0: ช่วยหน่อยครับโอ้โหแล้วเพื่อนมาช่วยไหมคะมาช่วยเลยนะคะเอาปรบมือให้มงคลหน่อยค่ะขออีกสักหนึ่งคนดีกว่าเอ๊ะใครนะจะเล่าเหตุการณ์ให้คุณครูฟังได้บ้างเอามือจับไหล่จับเอวยกมือโอ้โหไวมากเลยค่ะอันนาคะช่วยเล่าให้คุณครูฟังหน่อยค่ะว่าหนูเคยพูดขอความช่วยเหลือในเหตุการณ์อะไรบ้างคะ
4: หกล้มค่ะ
0: หกล้มเหมือนกันใครมาช่วยหนูเอ่ย
4: แม่ค
0: ่
4: ะ
0: คุณแม่มาช่วยแล้วหนูพูดอย่างไรเอ่ยให้คุณแม่มาช่วยหนู
4: แม่ค่ะช่วยหนูด้วย
0: แม่ขาช่วยหนูด้วยปรบมือให้อันไหนค่ะโอ้โหเด็กๆแต่ละคนนะคะก็สามารถพูดขอความช่วยเหลือได้และพูดอย่างไพเราะและสุภาพนอบน้อมด้วยนั่นเองนะคะต่อไปค่ะอยากจะถามอีกหนึ่งคำถามอยากจะถามว่าเมื่อนักเรียนได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นแล้วควรทำอย่างไรต้องทำอย่างไรนะต้องขอบคุณด้วยถ้าเป็นเด็กๆผู้ชายต้อง
5: ขอบค
0: ุณครับถ้าเป็นเด็กๆผู้หญิงต้องพูดว่า
5: ขอบค
0: ุ
5: ณค
0: ่ะขอบคุณค่ะเราพูดอย่างเดียวไม่เอ่ย
5: ไม่
0: เลยเราต้องทำท่าทางอย่างไรด้วยนะต้องประนมมือไหว้ขอบคุณด้วยเอ๊ะขออีกหนึ่งครั้งถ้าเป็นเด็กๆผู้ชายจะต้องพูดว่า
5: ขอบค
0: ุณครับถ้าเป็นเด็กๆผู้หญิงต้องพูดว่า
5: ขอบ
0: คุณค่ะนั่นเองนะคะถึงจะเป็นเด็กดีเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่าเลยนะคะต่อไปค่ะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยนะคะข้อที่1เด็กๆสามารถบอกหลักการพูดขอความช่วยเหลือกล่าวคำขอบคุณและกล่าวคำขอโทษได้ค่ะข้อที่2นะคะสามารถพูดขอความช่วยเหลือกล่าวคำขอบคุณและกล่าวคำขอโทษได้ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะตระหนักถึงความสำคัญของการพูดขอความช่วยเหลือกล่าวคำขอบคุณและกล่าวคำขอโทษค่ะมาดูกันต่อเลยในการพูดขอความช่วยเหลือขอทบทวนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะคะการพูดขอความช่วยเหลือต้องใช้คำที่เป็นอย่างไรนะสุภาพไพเราะนั่น

0: แล้วต้องมีท่าทางที่อ่อนน้อมน่ารักด้วยนั่นเองนะคะการพูดที่สุภาพไพเราะต้องพูดอย่างไรพูดอย่างไรนะต้องมีคำว่าอะไรนะเวลาจบประโยคแล้วต้องมีถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องมีคำว่าครับถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็ต้องมีคำว่าค่ะนั่นเองนะคะลูกในทุกประโยคที่เราพูดนะคะต่อไปค่ะคำที่ควรใช้พูดขอความช่วยเหลือมีกี่คำนะที่คุณครูที่คุณครูนำมาให้มี3คำค่ะมาดูคำแรกคำนี้คำว่าอะไรเอ่ย
1: โป
0: รดอ่ะสะกดอีก1ครั้งค่ะปรโอดโปรดปรโอดโปรด
1: ปรโอดโปรด
0: โปรด
1: โปรด
0: ต่อไปคำว่าอะไรคะอ่ะสะกด1ครั้งชออวยอช่วยไหมเอกช่วยอีก1ครั้งค่ะชออวยอช่วยไหมเอกช่วย
1: ช่วย
0: ช่วย
1: ช่วย
0: และคำสุดท้ายกะรุณาก
1: ะร
0: ุ
1: ณาก
0: ะรุณาในคำพูดหรือข้อความที่เราต้องการจะขอความช่วยเหลือค่ะลูกถ้ามีคำ3คำนี้อยู่นะคะจะสามารถเป็นอย่างไรเป็นการพูดที่ดีไหมเป็นการพูดขอความช่วยเหลือที่ดีเลยนะคะ3คำนี้จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถขอความช่วยเหลือได้สำเร็จด้วยนะคะมาดูกันต่อค่ะเมื่อผู้ฟังปฏิบัติตามที่เราขอร้องแล้วเราควรกล่าวคำว่าอะไรคะลูกถ้าเป็นเด็กผู้หญิงต้องพูดว่า
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณค่ะถ้าเป็นเด็กผู้ชายต้องพูดว่า
1: ขอบคุณค่ะ
0: ดีไหมคะ
1: ด
0: ีการพูดแบบนี้ดีไหม
1: ด
0: ีมากๆเลยถ้าการที่เราเนี่ยไปขอความช่วยเหลือใจเมื่อเขาช่วยเราแล้วค่ะลูกเราต้องกล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะด้วยนั่นเองนะคะจำไว้และปฏิบัติทุกครั้งนะลูกเราจะเป็นเด็กดีที่น่ารักมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะมาดูตัวอย่างการพูดขอความช่วยเหลือกันเลยว่าดูตัวอย่างของคุณครูสิคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและเขาใช้คำพูดอย่างไรมาดูกันเลยค่ะในตัวอย่างแรกตัวอย่างแรกให้เด็กๆช่วยอ่านให้คุณครูฟังได้ไหมคะขอเด็กๆผู้ชายยกมือค่ะเด็กๆผู้ชายยกมือเลยเอามือลงค่ะเดี๋ยวเด็กๆผู้ชายช่วยคุณครูอ่านหน่อยนะคะว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างเอ่ย1 2 3
1: คุณครับ
0: กรุณาอธิบายการบ้านข้อนี
1: ้
0: ให้ผมฟังอีกครั้งด้วยครับตอนนี้ค่ะข้อความที่คุณครูนำมานะคะจากที่เพื่อนได้อ่านไปแล้วนะคะเขาบอกว่าคุณครูครับคุณครูครับกรุณาอธิบายการบ้านข้อนี้ให้ผมฟังอีกครั้งด้วยครับดีไหมเอ่ยดีไหมคะดีไหมเอ่ยมีคำว่าอะไรด้วยมีคำว่าอะไรด้วย3คำที่คุณครูบอกคำว่าอะไรนะโปรดช่วยแล้วก็กรุณามีไหมเอ่ย
1: ม
0: ีคำว่าอะไรมีคำว่ากรุณาแล้วเด็กๆดูค่ะท้ายประโยคเขาพูดว่าอะไรลูก
1: คร
0: ับด้วยนั่นเองแบบนี้ครับลงท้ายครับตลอดเลยน่ารักไหมน่ารักมากๆเลยเป็นการพูดขอความช่วยเหลือที่ดีด้วยนะคะคุณครูครับกรุณาอธิบายการบ้านข้อนี้ให้ผมฟังอีกครั้งด้วยครับดีไหมคะดีเลยใครเคยขอความช่วยเหลือแบบนี้บ้างมีไหมมีเหมือนกันนะคะถ้าหากเด็กๆไม่เข้าใจข้อไหนก็สามารถยกมือและให้คุณครูอธิบายให้ฟังได้นะคะลูกต่อไปมาดูข้อต่อไปค่ะนี่เลยค่ะขอเด็กๆผู้หญิงค่ะยกมือให้คุณครูหน่อยค่ะเอามือลงค่ะเดี๋ยวข้อนี้เด็กผู้หญิงจะช่วยคุณครูอ่านนะคะพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ส่วนเพื่อนๆผู้ชายก็เป็นอย่างไร ส่งกำลังใจโดยการไม่ใช้เสียงเด็กๆปลายทางก็เช่นกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านไปพร้อมๆกันเลยเด็กๆผู้หญิงพร้อมไหมเอ่ย
1: พร
0: ้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วมาอ่านกันเลยค่ะ1 2 3คุณป้า

0: น่อยค่ะเป็นอย่างไรเป็นคำพูดที่ดีไหมคะเป็นการขอความช่วยเหลือที่ดีไหมลูกมาดูกันเลยว่ามี3คำที่คุณครูบอกได้ไหมอ่ะช่วยโปรดกรุณามี3คำนี้ไหมมีคำว่าอะไรเอ่ย
1: ช่วย
0: มีคำว่าช่วยนั่นเองแล้วท้ายประโยคลูกเขามีคำว่าคะมีคำว่าค่ะไหมคะ
1: มี
0: นั่นเองนี่เลยค่ะคุณป้าคะเป็นการเรียกคุณป้านะคะและลงท้ายประโยคเป็นอย่างไรช่วยหยิบหนังสือที่อยู่บนโต๊ะให้หนูหน่อยค่ะลงท้ายว่าค่ะไหมคะลงท้ายว่าค่ะเช่นกันแบบนี้ถือเป็นการพูดที่ดีไหมดีมากเลยนะคะใครเคยขอความช่วยเหลือผู้ใหญ่แบบนี้บ้างมีเหมือนกันนะคะบางครั้งหนังสือเนี่ยอาจจะอยู่บนโต๊ะสูงเป็นอย่างไรเราก็เลยเป็นอย่างไรลูกหยิบไม่ได้ไม่ถึงใช่ไหมคะเพราะว่าเราตัวเล็กใช่ไหมลูกก็อาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นั่นเองนะคะต่อไปค่ะได้เวลาของเด็กๆแล้วเพราะคุณครูจะให้เล่นเกมช่วยหรือไม่ตอนนี้เราจะจำลองสถานการณ์แล้วถ้าหากมีเพื่อนหรือมีใครมาขอความช่วยเหลือโดยการใช้คำพูดแบบตัวอย่างของคุณครูเด็กๆจะช่วยหรือไม่ถ้าเด็กๆอยากช่วยสมมุติว่าจะช่วยให้ทำท่านี้แต่ถ้าเด็กๆบอกว่าไม่ช่วยให้ทำท่านี้กากบาทแบบนี้เลยนะคะเด็กๆปลายทางก็สามารถเล่นไปพร้อมๆกับเพื่อนๆได้เลยนะคะขออีกหนึ่งครั้งเมื่อจบประโยคแล้วตัวอย่างแล้วถ้าหากเด็กๆจะช่วยให้ทำท่านี้ค่ะแต่ถ้าเด็กๆบอกว่าไม่ช่วยให้ทำท่ากากบาทแบบนี้เลยพร้อมไหมคะแต่เป็นอย่างไรต้องช่วยคุณครูอ่านด้วยได้ไหมคะได้ไหมคะได้ถ้าได้มาดูกันเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามคุณครูชีวาจ๊ะ
1: ชีวาจ๊ะ
0: ฉันทำดินสอหล่น
1: ฉันทำดินสอหล่น
0: ลงไป
1: ลงไป
0: ใต้เก้าอี
1: ้ใต้เก้าอี้
0: ของเธอ
1: ช
0: ่
1: วยเก
0: ็
1: บ
0: ให้ฉันหน่อย
1: ให้ฉันหน่อย
0: นะจ๊ะ
1: นะจ
0: ๊
1: ะ
0: เป็นอย่างไรน่าช่วยไหมชีวาจ๊ะทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งชีวาจ๊ะฉันทำดินสอหล่นลงไปใต้เก้าอี้ของเธอช่วยเก็บให้ฉันหน่อยนะจ๊ะเอาละค่ะตอนนี้เด็กๆคะถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยเด็กๆเป็นชีวาเนี่ยแล้วเพื่อนมาขอความช่วยเหลือเด็กๆจะช่วยหรือไม่ช่วย1 2 3ช่วยหรือไม่ช่วยคะ
1: ช่วย
0: โอ้โหส่วนใหญ่ช่วยนะคะเอามือลงมาดูกันเลยว่าเขาใช้คำได้ถูกต้องหรือเปล่าเด็กๆคะมาดูกันเลยเขามีข้อความ3คำมีคำ3คำที่คุณครูบอกไหมก็คือโปรดช่วยหรือว่ากรุณามีไหมคะ
1: ไม่
0: ดูดีๆนะดูดีๆนะใครเจอบ้างกลุ่มที่5เจอแล้วอยู่ตรงไหนเอ่ยคำว่าช่วยชออวยยอช่วยไม้เอก
1: ช่วย
0: เก่งมากนี่เลยค่ะช่วยนี่เลยอยู่ตรงนี้เลยค่ะคำว่าช่วยชออวยยอช่วยไม้เอกช่วยแสดงว่าดีไหมแต่มาดูเขามีคำลงท้ายไหม
1: ไม
0: ่
1: ได้ช่วย
0: คำว่าจ๊ะได้ไหมชีวาจ๊ะกับนะจ๊ะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ค่ะเพราะว่าเขาพูดกับใครเอ่ยกับเพื่อนใช่ไหมกับเพื่อนก็ถือว่าได้ค่ะแต่ถ้าเกิดไปพูดกับผู้ใหญ่แบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องพูดคำว่าครับคำว่าค่ะนั่นเองแต่ถ้าหากเป็นเพื่อนกันได้ไหมได้เลยชีวาจ๊ะฉันทำดินสอหล่นลงไปใต้เก้าอี้ของเธอช่วยเก็บให้ฉันหน่อยนะจ๊ะได้ไหมคะได้เลยค่ะถือเป็นหางเสียงแต่เป็นอย่างไรเป็นอย่าง

0: อะไรคะเป็นการพูดกับเพื่อนนะคะก็เลยมีคำว่าจ๊ะคำว่านะจ๊ะนั่นเองนะคะต่อไปเอ๊ะใครถูกบ้างเมื่อสักครู่นี้ใครตอบถูกบ้างแต่ยังไม่จบค่ะมาดูข้อความต่อไปจะช่วยหรือไม่ช่วยมาดูกันเลยต่อไปอ่ะช่วยคุณเดี๋ยวอ่านตามคุณครูก่อนนะลูกเธอมาลบกระดานสิ
1: ม
0: ั
1: วแต
0: ่
1: เล
0: ่
1: นอยู
0: ่
1: ได
0: ้เอ๊ะได้ไหม
1: ไม
0: ่ทวนอีกหนึ่งครั้งตอนนี้ค่ะมีเพื่อนมาพูดกับเด็กๆว่าเธอมาช่วยลบกระดานสิมัวแต่เล่นอยู่ได้ดีไหมพูดแบบนี้ดีไหมอยากช่วยไหมเอ่ยใครคิดว่าจะช่วยใครคิดว่าไม่ช่วยทำไมเด็กๆถึงเลือกที่จะไม่ช่วยลูก
2: ไม
0: ่มีคำลงท้ายค่ะหรือครับเลยแล้วมี3คำเหมือนที่คุณครูบอกไหมโปรดช่วยหรือกรุณามีไหมคะไม่มีเลยโอ้โหถ้าเด็กๆไปใช้คำพูดแบบนี้กับเพื่อนเพื่อนจะอยากช่วยไหมลูกไม่อยากช่วยนั่นเองก็ถือเป็นการพูดที่ยังไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นมาดูข้อต่อไปเอ๊ะข้อนี้ใครถูกบ้างเด็กๆปลายทางล่ะคะทำได้ไหมเอ่ยทำได้เช่นกันนะคะมาดูข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปมาดูกันเลยเอ๊ะใครนะเป็นคนพูดอ่ะขอให้เด็กๆพูดตามนะคะเด็กๆคะ
1: เด
0: ็
1: กๆคะ
0: โปรดช่วยกัน
1: โปรดช่วยกัน
0: ปิดไฟ
1: ปิดไฟ
0: และพัดลม
1: และพัดลม
0: หลังออกจากห้องด้วยนะคะ
1: ด้วยนะคะ
0: ทวนอีกหนึ่งครั้งเขาบอกว่าเด็กๆคะโปรดช่วยกันปิดไฟปิดพัดลมโปรดช่วยกันปิดไฟและพัดลมหลังออกจากห้องด้วยนะคะเด็กๆคะถ้าได้ยินแบบนี้อยากช่วยหรือไม่ช่วยเอาละค่ะตอบมาได้เลยนะคะเด็กๆปลายทางก็ตอบได้เลยนะคะโอ้โหเกือบทั้งห้องเลยค่ะตอบว่าช่วยนั่นเองทำไมถึงอยากช่วยลูกเอามือลงได้ค่ะเพราะว่าเขามีคำว่าคะมีคำว่านะคะด้วยใช่ไหมคะมีท้ายประโยคแบบนี้มีท้ายประโยคแบบนี้แล้วมี3คำเหมือนที่คุณครูบอกไหมโปรดช่วยกรุณามีคำว่าอะไรบ้าง
1: โปรด
0: มีคำว่าโปรดมีคำว่าโปรดนะลูกปรโอดอโปรดแล้วก็มีคำว่าอะไรอีก
1: ช่วย
0: โอ้โหอยู่ใกล้กันเลยนี่เลยค่ะถือเป็นการพูดที่ดีไหมคะ
1: ด
0: ีมากๆเลยนะคะมีคำที่ลงท้ายค่ะครับมีคำว่าคะมีคำว่านะคะด้วยนั่นเองแล้วก็มี3คำเหมือนที่คุณครูบอกคืออะไรเอ่ย
1: โปรด
0: ช่วยหรือกรุณานั่นเองนะคะสามารถเลือกใช้ได้เลยต่อไปมาดูกันต่อเลยค่ะขอต่อไปขอให้เด็กๆอ่านตามนะคะ
1: เธอ
0: ไปหยิบไม้กวาดมาให้ฉันเดี๋ยวนี้อยากช่วยไหมเอ่ยทวนอีกหนึ่งครั้งเธอไปหยิบไม้กวาดมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นเราเพื่อนมาขอความช่วยเหลือเราโดยการพูดแบบนี้จะช่วยหรือไม่ช่วยคะตอบได้เลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะสามารถตอบได้เลยนะคะโอ้โหตอนนี้ค่ะเกือบทุกคนเลยนะคะตอบว่าไม่ช่วยทำไมเด็กๆถึงไม่ช่วยลูกไม่มีคำว่าค่ะไม่มีคำว่าครับแล้วมี3คำเหมือนที่คุณครูบอกไหมโปรดก็ไม่มีช่วยมีไหม
1: ไม
0: ่มีกรุณามีไหมไม่มีถ้าเราใช้คำพูดอย่างนี้ลูกมันไม่เหมือนเราขอความช่วยเหลือแล้วมันเหมือนเราไปสั่งเพื่อนแบบนี้ถือว่าน่ารักไหมไม่น่ารักนะคะการใช้คำพูดอย่างนี้เป็นอย่างไรดีไหมไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นการที่เราพูดเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญไหม กลุ่มที่5ถือเป็นเรื่องสำคัญไหมลูกสำคัญไหมคะสำคัญมากๆเลยค่ะการที่เราจะพูดอะไรกับเพื่อนเป็นอย่างไรอาจจะทำให้เพื่อนเนี่ยเป็นอย่างไรคะถ้าเราพูดแบบนี้ไปเพื่อนเสียใจไหมหรือว่าเพื่อนไม่ชอบมีไหมมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นการใช้คำพูดของเราถ้าหากเราใช้คำพูดที่ดีเพื่อนก็จะน่ารักกับเราเช่นกันนะคะต่อไปค่ะได้เวลากิจกรรมของเด็กๆแล้วนะคะกิจกรรมในวันนี้ต้องอะไรก่อนลูกใช้อะไรก่อนหูฟังเอามือจับหูค่ะจับไหล่จับเอวจับเอวจับไหล่จับหัวจับหูเอามือลงกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆต้องฟังคำชี้แจงการทำกิจกรรมช่วยหนูหน่อย2ค่ะหลังจากนั้นเมื่อฟังเข้าใจแล้วจึงจะลงมือทำได้นะคะส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางค่ะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยชี้แจงกิจกรรมช่วยหนูหน่อย2หลังจากนั้นจึงจะให้นักเรียนลงมือทำได้ค่ะกิจกรรมในวันนี้ไม่ยากเลยอ้าวปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ4ครั้งเอ๊ะใครตบเกินหรือเปล่านะปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบไมค์อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมปรบมือ0ครั้งสะบัดมือเอามือลงแล้วหันมามองที่คุณครูค่ะกิจกรรมในวันนี้ถ้าหากไม่ฟังจะทำไม่ได้กลุ่มที่3พร้อมจะฟังไหมคะกลุ่มที่3คะอะตอมพร้อมจะฟังไหมคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆก็พร้อมแล้วเช่นกันนะคะมาฟังกันเลยกิจกรรมในวันนี้ค่ะไม่ยากเลยจะให้นักเรียนแต่งประโยคแต่งประโยคประโยคคืออะไรนะประโยคมีกี่ส่วน3ส่วนมีอะไรบ้าง1ประธานกริยากรรมประโยคคือต้องตอบให้ได้ว่าใครทำอะไรนั่นเองคุณครูจะให้แต่งประโยคขอความช่วยเหลือค่ะขอคนละ1ประโยคเลยเมื่อแต่งประโยคเสร็จแล้วนะคะให้เราวาดรูปประกอบและระบายสีให้สวยงามนะคะประโยคที่คุณครูจะให้แต่งค่ะลูกจะมีคำที่ให้ใช้ทั้งหมด3คำโดยเลือกเอาคำใดคำหนึ่งมาแต่งประโยคนะคะคำแรกคำว่าอะไรเอ่ยปรโอดอโปรดคำที่สองคำว่ากะรุนาคำสุดท้ายชออวยอช่วยไม้เอกช่วยเลือกคำใดคำหนึ่งมาแต่งประโยคขอคนละ1ประโยคได้ไหมคะเมื่อแต่งประโยคเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถวาดรูปและระบายสีให้สวยงามได้แต่ในวันนี้ค่ะลูกจะให้เด็กๆทำในกระดาษ A4 นะคะหรือคุณครูปลายทางนะคะถ้าหากสะดวกเป็นสมุดก็สามารถให้เด็กๆทำในสมุดได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะคุณครูใบไผ่ให้เด็กๆทำในกระดาษอันดับแรกเลยต้องแสดงความเป็นเจ้าของค่ะต้องอะไรก่อนเอ่ยเขียนชื่อนะคะเด็กๆเขียนชื่อเด็กชายเด็กหญิงชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของเพื่อปลิวหายไปไหนเราจะได้หาเจอนั่นเองนะคะเอาละค่ะตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วขอให้ลงมือทำงานได้ค่ะเขียนชื่อเสร็จแล้วสามารถแต่งประโยคได้เลยนะคะแต่งประโยคการพูดขอความช่วยเหลือสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ต้องพูดขอความช่วยเหลือผู้อื่นเราจะพูดอย่างไรเพื่อให้เพื่อนมาช่วยเราเมื่อเขียนชื่อเสร็จแล้วนะลูกใครดีหนูจะบอกให้ใครมาช่วยเราดีคะเราต้องหาประธานให้ก่อนทำงานค่ะไม่ว่าเพื่อนนะคะเขียนนี่ไงลูกมีบรรทัดอยู่ อนนี้นะคะสมมุติว่าเรากำลังขอความช่วยเหลือจากใครดีนะแล้วลองหาประธานดูว่าเราจะให้ใครเอ่ยเป็นประธานขอความช่วยเหลืออะไรดีเอ่ยอาจจะเป็นคำหรือข้อความเป็นประโยคที่เราเนี่ยเคยใช้หรือเคยพูดขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นนะลูก

เด็กๆคะถ้าหากเขียนไม่ถนัดนะลูกสามารถเอาหนังสือเล่มใหญ่ๆนะคะมารองกระดาษไว้ได้เลยอะไรลูกด้วยเหรอคะดออวยอด้วยไม่โทด้วยอัวยอยอยอยออะไรเอ่ยยอยักษ์สลักอัวตอนนี้สลักอัวลดรูปแล้วเพราะว่ามีตัวสะกดใช่ไหมคะดออัวยอด้วยไม้โทไม้โทด้วยใช่ค่ะอะไรคะเขียนชื่อให้เสร็จเรียบร้อยก่อนลูกบางคนอาจจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนจากพี่หรือว่าจากคุณครูก็ได้นะคะบางคนก็เริ่มเขียนแล้วนะคะคุณครูคะจะช่วยอะไรดีเอ่ยลองคิดดูบางคนก็คุณแม่นะคะมีหลากหลายเลยนั่นเองแต่งประโยคให้คุณครูก่อนนะคะลูกพี่ช่วยอะไรดีหนูหอนออูหนูหาเล่มใหญ่ๆมารองหาหนังสือเล่มใหญ่ๆมารองลูกหนูจะแต่งว่าอะไรจะบอกว่าแม่ช่วยผมด้วยเหรอคะหนูต้องเอาคำว่าแม่เนี่ยย้ายไปอยู่ด้านหน้านะลูกช่วยย้ายไปข้างหลังสลับที่กันลองแต่งประโยคดูอะไรคะคอรออะบอครับคอตัวอะไรเอ่ยตอนนี้นะคะเพื่อนบางคนก็แต่งว่าเธอช่วยฉันหน่อยค่ะได้ไหมคะได้เลยค่ะได้ค่ะบางคนก็บอกว่าอะไรเอ่ยพี่คะกรุณาช่วยหนูหน่อยค่ะได้ไหมคะได้เลยค่ะดออวยอด้วยไม่โทด้วยดอตัวอะไรเอ่ยดอเด็กแสดงว่าหนูต้องเขียนคำว่าพี่ก่อนถ้าหนูจะเขียนคำว่าพี่อัวอัวตัวอะไรเอ่ยดออัวยอด้วยไม่โทด้วยเหมือนสลักอัวนี่ไงสลักอัวสลักอัวหาหนังสือเล่มใหญ่ๆมารองไว้ข้างหลังลูกจะได้วาดได้สวยเขียนได้สวยแม่ช่วยหนูด้วยใช่ไหมคะดออวยช่วยหนูหน่อยหอนออยอหน่อยไม่เอกหน่อยเด็กๆหาหนังสือเล่มใหญ่มารองลูกโปรดโปรดอะไรดีคะโปรดช่วยกรุณาทำอะไรเอ่ย

0: พออมตรงนี้เป็นมอม้าลูกคุณครูครับโปรดกรุณาช่วยเลือกแค่คำใดคำหนึ่งก็แล้วลูกอะไรคะหอนออูหนูเด็กๆคะไม่จำเป็นจะต้องใช้ทั้ง3คำนะลูกเลือกเอาคำใดคำหนึ่งก็ได้นะคะเกือบถูกแล้วตรงนี้เป็นดอดออะไรเอ่ยดอเด็กดออวยอด้วยตรงนี้เปลี่ยนเป็นไม้โถด้วยหอนออยอยไม้เอกหน่อยอ๋อได้ค่ะแล้วหนูสมมุติว่าตอนนี้หนูไม่มีดินสอแล้วหนูจะต้องขอเพื่อนหนูต้องพูดขอความช่วยเหลืออย่างไรครับอะไรดีก่อนคำว่าครับ
1: ดินสอหน่อยครับ
0: คอรออะบอครับไอดีเขียนชื่อไอดีก่อนก็ได้ไอดีขอดินสอหน่อยครับได้ไหมลูกอ้าวดินสอหายจริงนี่ครับอ้าวเจอแล้วใช่ค่ะ
1: จริงด้วยจริงด้วยจริงอะไร
0: โอ้โหพ่อช่วยทอดไข่เจียวด้วยโอ้โหพ่อช่วยทอดไข่เจียวอะไรต่อลูกแม่ช่วยหนูหน่อยค่ะก็ได้ลูกมีคำว่าหน่อยก่อนค่ะไม้เอกหอนออยอหน่อยไม้เอกหน่อยหอตัวอะไรเอ่ยแต่งประโยคว่าอะไรดีหอนอได้ไหมลูกแม่ช่วยหนูลองเขียนแม่ช่วยแบบนี้เลยลูกแม่คำแรกก็คือคำว่าแม่ใช่ไหมคะแม่ช่วยหนูหน่อยหอนออตัวอะไรแม่ช่วยเหมือนกันใช่ไหมลูกหนูหอนออูหนูค่ะแม่ช่วยคำว่าช่วยคำไหนเจอไหมเจอแล้วอยอยอตัวอะไรเอ่ยไม้เอกหน่อยช่วยหนูหอนออูหนูลูกของเราไม้เอกอ่ะโอเคได้ค่ะต่อไปค่ะหอตัวอะไรถูกต้องค่ะหอนออูหนูใช่ค่ะเด็กๆหาเล่มใหญ่ๆหนังสือเล่มใหญ่ๆมารองไว้จะได้ไม่เป็นรอยเวลาเขียนค่ะแม่ช่วยผมใช่ไหมลูกพอพึ่งถูกแล้วค่ะพอพึ่งพออกมอผมสระโอลดรูปไปแล้วเหลือแค่พยัญชนะพออกมอผมค่ะรอสักครู่ค่ะพี่คะกรุณาช่วยหนูด้วยค่ะถูกต้องค่ะระบายสีได้วาดรูปได้เลยพี่ช่วยด้วยค่ะได้ค่ะแม่ช่วยผมพออกมอมอตัวอะไรลูกพี่คะกรุณาช่วยหนูด้วยค่ะได้ค่ะวาดรูปได้เลยหนูสลับพี่กันอยู่พี่ต้องเอาพี่มาใส่นี่พี่ช่วยหนูด้วยค่ะสลับกันมีดินสอไหมคะพี่มาอยู่ข้างหน้าช่วยหนูมาอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะอยู่ข้างหลังช่วยผมด้วยลูกด้วยขอคำว่าด้วยอีกหนึ่งครั้งก่อนคำว่าครับดออวยด้วยไม้โถด้วยดอตัวอะไรเอ่ยดอเด็ก ดออัวยอด้วยไม่โทด้วยอัวสระอัวไม่กินเข้าไปสระอัวสระอัวแบบนี้เลยนี่สระอัวใช่ค่ะสระอัวแต่ว่าไม่หันอากาศลดรูปไปแล้วเหลือแค่วอแหวนลูกดออัวยอยอตัวอะไรคะดออัวยอด้วยไม้โทด้วยถูกต้องค่ะแล้วคำสุดท้ายคำว่าครับเหมือนที่เราเขียนเมื่อกี้เลยหอนออูสระอูแบบไหนนะคุณแม่คะคะคะไม่มีแม่เอกลูกลบแม่เอกออกนะคะไอดีทำอะไรเอ่ยไอดีบอกเพื่อนว่าไงดีได้ค่ะคำว่าอะไรนะคุณครูครับโปรดช่วยก็ได้ลูกอันนี้เอาออกนะโปรดช่วยผมพาไปห้องพยาบาลใช่ไหมคะพยาบาลตรงนี้เป็นลอลิงนะบออารอบานอ่ะแก้เป็นลอลิงให้คุณครูหน่อยแล้วหนูจะเขียนว่ายังไงต่อลูกหน่อยหอนออยอหน่อยไม่เอ็ดหน่อยใกล้แล้วค่ะด้วยค่ะนั่งดีๆลูกเดี๋ยวตกลงมาค่ะโปรดยังเขียนคำว่าโปรดอยู่ไหมหรือว่าเขียนคำว่าช่วยอย่างเดียวโปรดเพราะฉะนั้นดูดีๆโปรดเขียนยังไงดูดีๆหอนอมีนอหนูอีกตัวนึงลูกหลังหอหีบช่วยไอ้นั่งดีๆค่ะเดี๋ยวตกลงมาหน่อยครับใช่ไหมลูกหอนออยอหน่อยแม่เอกหน่อยหอนออเห็นตัวเต็มบรรทัดนะยอหอนออยอหน่อยไม้เอกหน่อยใช่ครับคอรออะบอครับหอนออยอหน่อยไม่เอกหน่อยหอตัวอะไรเอ่ยโอ้โหอะไรเอ่ยเนี่ยหอหีบลูกนออยอขอนออยอหน่อยไม้เอกหน่อยชออวยอช่วยไม้อะไรเอ่ยอ๋อนี่ไงไม้เอกอันนี้เหรอคะและก็หมดเวลาค่ะนับถอยหลังเก็บของให้เรียบร้อย10

0: 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาค่ะขอปรบมือให้กับกลุ่มที่2กลุ่มที่4และกลุ่มที่5เลยค่ะสามารถเก็บของได้ทันเวลาที่คุณครูกำหนดนะคะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบไมค์อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมเมื่อสักครู่นี้มีใครใช้คำว่าโปรดบ้างคะ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีมีไหมเอ่ยมีใช่ไหมลูกพอยต์กลุ่มที่2หนูเขียนว่าอะไรเอ่ยลองพูดให้คุณครูฟังได้ไหมคะ
2: คุณครู
0: เด็กๆคะตอนนี้หนูจะฟังเพื่อนนะคะส่งกำลังใจให้
2: คุณครูครับโปรดช่วยผมพาไปห้องพยาบาลหน่อยครับ
0: ปรบมือให้พอยต์หน่อยค่ะโปรดช่วยพาผมไปห้องพยาบาลหน่อยครับนั่นเองนะคะมีคำว่าโปรดด้วยต่อไปใครใช้คำว่ากรุณาบ้างมีไหมเอ่ยปลายคะลองพูดให้คุณครูฟังหน่อยได้ไหมลูกว่าหนูเขียนว่าอะไรเอ่ยตอนนี้ค่ะทุกคนส่งกำลังใจไปให้ปลายนะคะเอาละค่ะปลายตอบให้คุณครูฟังได้ไหมคะว่าหนูใช้คำว่ากรุณาหนูพูดว่าอย่างไรเขียนว่าอย่างไรเอ่ย
2: พี่คะกรุณาช่วยหนูด้วยค
0: ่
2: ะ
0: ปรบมือให้ปลายหน่อยค่ะมีคำว่ากรุณาด้วยนั่นเองนะคะต่อไปใครน่าเขียนคำว่าช่วยบ้างขอมือจับหูจับไหล่จับเอวจับไหล่ยกมืออันนาคะช่วยตอบคุณครูหน่อยค่ะหนูใช้คำว่าช่วยเขียนว่าอะไรเอ่ย
2: แม่ช่วย
0: เด็กๆคะขออีกหนึ่งครั้งตอนนี้เพื่อนกำลังตอบส่งกำลังใจไปให้เพื่อนหน่อยค่ะโดยการเงียบเสียง
2: แม่ช่วยหนู
0: แม่ช่วยหนู
2: หน่อยค่ะ
0: แม่ช่วยหนูหน่อยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยทั้ง3คนและคนอื่นๆด้วยนะคะที่ไม่ได้ตอบก็ไม่เป็นไรค่ะรวมถึงเด็กปลายทางนะคะก็สามารถตอบกับคุณครูปลายทางและถ้าหากใครเสร็จแล้วสามารถส่งงานกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะมาดูกันต่อเลยค่ะในวันนี้ค่ะลูกมาดูสรุปบทเรียนกันวันนี้เรายังเรียนในเรื่องช่วยหนูหน่อย2นะคะซึ่งในเรื่องนี้จะพูดถึงการพูดขอความช่วยเหลือนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการพูดอย่างไรนะพูดให้ผู้อื่นเป็นอย่างไรให้ผู้อื่นมาช่วยเรานั่นเองเก่งมากค่ะช่วยเราในสิ่งที่เราต้องการค่ะแต่เราต้องพูดอย่างไรด้วยอยากให้เพื่อนมาช่วยแล้วพูดจาไพเราะเก่งมากค่ะพูดจาไพเราะอ่อนหวานมีความนอบน้อมมีลงท้ายประโยคลงท้ายคำต้องมีคำว่าอะไรลูกค่ะกับครับด้วยและเมื่อเขาช่วยในสิ่งที่เราต้องการแล้วเราต้องตอบว่าอย่างไรถ้าเป็นเด็กๆผู้หญิงต้องตอบว่า
3: ขอบค
0: ุ
3: ณค
0: ่ะขอบคุณค่ะถ้าเป็นเด็กๆผู้ชายต้องตอบว่า
3: ขอบ
0: คุณครับนั่นเองนะคะถือเป็นมารยาทที่ดีด้วยนั่นเองนะลูกการกล่าวขอบคุณนะคะถ้าหากเด็กๆอย่าลืมเลยค่ะถ้าหากมีใครทำอะไรให้เราก็แล้วแต่ค่ะเราต้องกล่าวคำว่าขอบคุณด้วยทุกครั้งนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนนะคะจะเรียนในเรื่องพูดดีมีมารยาทเอ๊ะจะเป็นอย่างไรเอ่ยคาบต่อไปเราจะได้เรียนรู้กันนะคะแต่ในวันนี้ค่ะเราเรียนในเรื่องการพูดขอความช่วยเหลือเรียนแล้วอย่าลืมนำกลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะถ้าหากต้องการจะขอความช่วยเหลือให้เพื่อนหรือพี่หรือว่าคุณครูหรือว่าใครก็ตามช่วยเหลือเราต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะนั่นเองลงท้ายคำต้องมีอะไรคะค่ะหรือครับนั่นเองและถ้าหากเขาช่วยเหลือเราแล้วเราต้องตอบกลับไปว่า ขอบคุณค่ะขอบคุณครับนั่นเองจะถือเป็นเด็กที่ดีและน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ตอนสระอีในบ้านต้นไม้ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่บ้านต้นไม้บ้านต้นไม้หลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวกระรอกภายในบ้านมีของใช้ต่างๆมากมายเหมือนที่บ้านของพวกเราที่อยากรู้จังเลยว่าในบ้านต้นไม้หลังนี้มีสิ่งของใดบ้างที่มีเสียงสระอีสระอีแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสิ่งของที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุก

0: ัน5ครั้ง1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
1: นี่คือสีไม้สีไม้สีไม
2: ้เพื่อนจ๋าสีไม้มีสระอีไหมนะสีไม้มีสระอีเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาสิ่งของชิ้นต่อไปกันเลย
1: นี่คือหวีหวีหวี
2: เพื่อนๆจ๋าหวีมีสระอีไหมนะหวีมีสระอีเจอแล้วคำที่สองเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
1: นี่คือฝาชีฝาชีฝาชี
2: เพื่อนๆจ๋าฝาชีมีสระอีนะฝาชีมีสระอีเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
1: นี่คือตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมี
2: เพื่อนๆจ๋าตุ๊กตาหมีมีสระอีไหมนะตุ๊กตาหมีมีสระอีเจอแล้วคำที่สี่เหลือคำสุดท้ายแล้ว
1: นี่คือนาฬิกานาฬิกานาฬิกา
2: เพื่อนๆจ๋านาฬิกามีสระอีไหมนะนาฬิกาไม่มีสระอีไม่เป็นไรเรามาพยายามกันต่อนะ
1: นี่คือเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี
2: ้เพื่อนๆจ๋าเก้าอี้มีสระอีไหมนะเก้าอี้มีสระอีเราตามหาสิ่งของที่มีสระอีครบ5คำแล้วเย้เราทำได
3: ้เด็กๆเก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้กันสีไม้หวีฝาชีตุ๊กตาหมีเก้าอี้ขอบคุณแทนไทยไม้โทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการ

0: การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Good morning, student. How are you? Very good. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูกุ้งคุณครูอภิวันจันทวงศ์ในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษเราทักทายกันในตอนเช้าด้วยคำว่า Good morning เยี่ยมมากเลยและคำถามที่ครูกุ้งจะถามเด็กๆปลายทางเด็กๆในห้องต้นทางฟังคำถามดีๆและฟังดูซิว่าปลายทางจะตอบว่าอะไรปลายทางตอบพร้อมๆกันเลยนะคะ How are you ได้ยินคำว่าอะไรบ้างคะI'm fine, I'm good, I'm happy. โอเคเยี่ยมมากเลยเป็นคำถามง่ายๆที่อยากจะให้เด็กๆได้สนทนากันก่อนเข้าสู่บทเรียนของเรานะคะซึ่งในวันนี้ครูกุ้งให้การบ้านไปแล้วให้การบ้านไปในครั้งก่อนว่าเรื่องที่เราจะเรียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรจดบนกระดานตัวใหญ่ๆเรียบร้อยเด็กๆต้นทางได้ไปหามาไหมว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะมีคนบอกเกี่ยวกับเรื่องเวลาแสดงว่าเด็กๆไปทำการบ้านมาอ้าวนั้นมาดูบทเรียนของเราในวันนี้เลยค่ะวันนี้เป็นครั้งที่หนึ่ง the first time เราจะออกเสียงว่า time โอเคเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาเราจะดูเวลากันตอนไหนอะคะตอนเช้าดูไหมเด็กๆดูไหมดูว่าดูตอนไหนกันคะอย่างตอนเช้าอ่ะครูกุ้งตื่นนอนมาถึงปุ๊บก็ดูเวลาเลยโอ้กี่โมงแล้วโอเค6 o'clock 6โมงเช้า6โมงเช้าแล้วต้องรีบตื่นอาบน้ำอาบท่าทานข้าวครูกุ้งก็จะมองแล้ว7โมงทานข้าวเช้าละ8โมงต้องมาหาเด็กๆที่แถวกันใช่ไหมคะเด็กๆเข้าแถวเคารพธงชาติกันแล้วก็ต้องดูเวลาว่าเอ๊ะครูกุ้งจะมาสอนกี่โมงฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเด็กๆจะต้องพูดให้ได้รวมถึงการใช้ตัวเลขด้วยนะคะแสดงว่าวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราข้อที่หนึ่งเลยออกเสียงคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับเวลาได้บอกความหมายคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับเวลาได้และที่สำคัญพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาได้ทักษะของเด็กๆฟังพูดอ่านเขียนพูดเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวันฉะนั้นน้องปายต้องพูดให้ได้คล่องๆเกี่ยวกับเรื่องเวลาโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคเยี่ยมเอวาจะพูดเกี่ยวกับเรื่องเวลาได้ไหมคะได้วันนี้เราจะมีการพูดกันและที่สำคัญครูกุ้งจะมีกิจกรรมกลุ่มกันคุณครูปลายทางลองดูกิจกรรมกลุ่มนะคะแล้วลองไปปรับใช้ในห้องเรียนกันนะคะวันนี้ครูกุ้งเตรียมสื่อกันมาเยอะให้เด็กๆทุกคนได้จับ อยากจับไหม
1: อ
0: ยากจับอยากพูดไหมคะอยากพูดต้องบอกเวลาได้อ้าววันนี้ก่อนเข้าสู่บทเรียนของเราที่จะไปเกี่ยวกับเรื่อง time เราจะต้องรีวิวเกี่ยวกับเรื่อง